0: คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10 โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ 10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทย Plus พร้อมรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
1: ไทยช่วยไทย plus ที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
2: รัฐบาลจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังพบว่ามีการประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงวิกฤตทั้งที่มีเพียงพอพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
3: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่าย
4: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อฉวยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่อยู่ข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
3: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจากการขยายผลของทีมสุดซอยในคดีจังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐ
5: ทางทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการ ไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัท Trillion Petro Trading จำกัดที่จังหวัดอ่างทองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลตรวจยืนยันพบน้ำมันไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้บงการเนื่องจากพบข้อสงสัยการใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอำพรางธุรกิจพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดถนนเสมอระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกซึ่งมีจุดตัดรวมประมาณ27จุดโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวน14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน
7: เราจะพิจารณาและศึกษาต่อว่าในกรณีที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยรัฐจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตโดยวิธีการไหนจะขอเวลาสักประมาณ3เดือนถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะไม่มีการที่จะรถไฟวิ่งเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆนะครับ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความรับผิดชอบและการดำเนินคดีว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนคือความรับผิดทางอาญาเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำผิดของพนักงานขับรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดความรับผิดชอบทางวินัยได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานรฟท.และขสมก.ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาและมาตรการความปลอดภัยตามพรบ.การขนส่งทางราง
8: มาตรการเรื่องความปลอดภัยตามพรบ.รางในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นการตรวจแบบสุ่มแต่ในปัจจุบันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจสารเสพติดแบบปูพรมสำหรับพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นของรฟท.ขสมก.บขส.นะครับและก็จะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกวัน
6: ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสิริพงษ์กล่าวว่ากรณีเสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นรายละ 130,000 บาทและหากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1ล้านบาทชาววิสาประทุมมารายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนด่านใต้ราชสงเคราะห์ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่10บ้านเขา3ยอดตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดระยองที่หมู่3วัดบุญนาคตำบลชากโดนอำเภอแกลงซึ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ใกล้บ้านมากที่สุด นอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันอังคารนี้ตามคำร้องของคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กำชับให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอฉบับใหม่ของสหรัฐที่จำกัดอิหร่านให้มีจำนวนโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1แห่งเท่านั้นและต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมทั้งชดเชยความเสียหายจากสงครามและอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไป
2: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศขยายระยะเวลามาตรการผ่อนผันการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลออกไปอีก30วันท่ามกลางราคาพลังงานโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยให้ประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานสามารถเข้าถึงน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งได้พร้อมช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกโดยมาตรการผ่อนผันฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้ตามเวลาสหรัฐทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังอิหร่านตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลด้วยการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของโลก
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ระบุว่าพบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน1รายระหว่างปฏิบัติงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการป่วยในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานรวมถึงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ทั้งนี้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในเวลานี
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแม่นครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนประเทศจีนในรอบรองชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะมิงสระบุรีณชารัตน์วงหฤทัยมืออันดับ3ของโลกไปได้5-3เฟรม ไมสากลเข้าไปชิงชนะเลิศกับเหรียญอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษในวันนี้เวลา 11:00 น.นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลไม่อาจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล

0: ือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยโดยมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกนายเทพพิทักษ์จันทรสุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18ระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายนจะมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคืออังกฤษแชมป์เก่าออสเตรเลียรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อิหร่านไต้หวันและไทยโดยทีมไทยอยู่สาย B ร่วมกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฝรั่งเศสสนามแข่งขัน3สนามคือสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนามทุ่งบุรพาและสนามเทศบาลนครอุบลราชธานีคู่เปิดสนามวันที่1มิถุนายนเวลา 15:00 น.อังกฤษแชมป์เก่าเจอกับอิหร่านที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20ถึง

0: 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: การดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่นหรือใช้ไฟซีนอนที่ให้แสงสว่างจ้ามากเกินไปจนทำให้ผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมาสายตาพร่ามัวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การใช้ไฟรถที่ปลอดภัยจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวาโดยติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรและจะต้องสูงไม่เกิน1เมตร35เซนติเมตรโดยที่ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนและไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตารถคันที่ขับสวนทางมาส่วนไฟเบรกนั้นจะต้องเป็นสีแดงไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอัมพันและไฟส่องป้ายต้องเป็นสีขาวสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น้อยกว่า20เมตรค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนขอบเขตแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป2แผ่นคือจุลทวีปชานไทยทางตะวันตกและจุลทวีปอินโดจีนทางตะวันออกที่เคลื่อนมาประชิดติดกันและเกิดการชนแบบทวีปต่อทวีปเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปชานไทยได้แก่พื้นที่ด้านตะวันตกทั้งหมดของประเทศไทยปัจจุบันและซีกตะวันตกของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนตำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปอินโดจีนในปัจจุบันได้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดบริเวณที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นเป็นแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้สูญเสียขณะเดียวกันการดูแลสภาพจิตใจก็มีความสำคัญซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนทีมเยียวยาจิตใจหรือ MCAT เข้าไปช่วยเหลือแล้วผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตซึ่งสภาพโดยนฤมลอุดมพร
11: ค่ะคุณหมอขาจากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็คือรถไฟชนรถเมย์อันนี้ค่ะทางกรมสุขภาพจิตก็มีการส่งทีม MCAT เข้าไปสนับสนุนเต็มที่เลยล่าสุดตอนนี้มีผลออกมาบ้างหรือยังคะว่าจากการเฝ้าระวังนี่มีผู้ที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพจิตระดับเขียวเหลืองแดงเป็นยังไงบ้างคะ
12: ครับตอนนี้ก็ทราบว่าผู้ที่ได้บาดเจ็บก็มีทยอยจากโรงพยาบาลไปแล้วบ้างนะครับในขณะที่กรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ได้มีการประสานทีมไปนะครับเป็นทีม MCAT นะครับกรมสุขภาพจิตจะมีทีมที่เรียกว่า MCAT ก็คือ Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ก็คือทีมเยียวยาสุขภาพจิตนี่แหละครับก็จะไม่ทำแค่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าในคนไข้หรือว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็จะประสานไปในการดูแลด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีทางทีม MCAT ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ทีม MCAT ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เนี่ยที่เข้าไปได้ประสานในการดูแลผู้ป่วยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเตรียมทีมไว้อีกหลายทีมเหมือนกันนะครับทั้งทีมที่ดูแลผู้ใหญ่รวมถึงทีมที่ดูแลเด็กด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยในผลการประเมินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตเองก็ต้องเฝ้าระวังไว้อย่างมากครับเพราะว่าเราทราบดีว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่รุนแรงขนาดนี้นะครับในช่วงระยะเวลา72ชั่วโมงแรกซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ72ชั่วโมงแรกเราเรียกว่าระยะฉุกเฉินก็อาจจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงอาจจะมีอารมณ์มีความคิดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเราก็จะต้องเข้าไปแบ่งครับเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงเช่นญาติของผู้เสียชีวิตหรือกลุ่มคนที่ได้รับอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดถัดมาก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุไม่รุนแรงมากนักหรือเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มถัดมากลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่รับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องดูภาพซ้ำๆนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เราสามารถทอดทิ้งได้นะครับเพราะว่าบางคนก็เมื่อได้ดูข่าวสารซ้ำๆก็อาจจะมีอาการที่บางทีอาจจะแทบไม่แตกต่างเลยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้านะครับอาการที่จะปรากฏได้ก็ตั้งแต่มีอารมณ์มีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลทั่วๆไปนะครับแต่บางคนที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจจะมีถึงขั้นมีอาการผวามีอาการนอนไม่หลับมีรับประทานอาหารไม่ได้หรือพัฒนาขึ้นเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นไม่สามารถปรับตัวหรือใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังไว้ก็กลุ่มที่ใกล้ชิดครับกรมสุขภาพจิตแน่นอนครับก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตอนนี้เพื่อเข้าถึงญาติเพื่อเข้าถึงผู้ที่รับบาดเจ็บส่วนประชาชนทั่วไปก็อาจจะต้องตามที่กรมสุขภาพจิตได้บอกนะครับก็คงต้องอาศัยพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับ
11: ค่ะคุณหมอค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดแล้วก็ญาติก็จะมีกลุ่มนึงที่ไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ก็คือไปเก็บ DNA แล้วก็กำลังรอผลอยู่ซึ่งบีบคั้นหัวใจกันมากเลยอันนี้จะมีการจัดทีมเฉพาะเพื่อไปดูแลตรงส่วนนี้ด้วยไหมคะ
12: ครับใช่ครับทีมนี้คือทีมของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์แล้วก็ทีมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาครับหลายเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างย้อนกลับไปตอนช่วงตึกถล่มนะครับที่สถาบันนิติเวชศาสตร์เนี่ยจะต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เองก็จะมีการร้องขอหน่วยงานด้านสุขภาพจิตเนี่ยเพื่อไปทำงานร่วมกันนะครับก็คือการดูแลบรรยากาศการรับร่างนะครับของญาติเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นบรรยากาศที่หดหู่อยู่แล้วล่ะ นะครับทุกคนจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจจะมีคนที่พอรับมือได้แล้วก็จะมีคนที่ไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียได้นะครับตรงนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยให้เขากลับไปด้วยสภาพอารมณ์แบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมามันก็สูงนะครับเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันทีนะครับอันนี้เราก็ได้ประสานทีมงานไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เมื่อมีการทยอยรับร่างเนี่ยก็จะมีการทำงานควบคู่กันไปด้วยครับ
11: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่ก่อนหน้านี้คือท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ท่านก็บอกว่ามีบางท่านที่เริ่มที่จะมีอาการ PTSD แล้วในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตที่ทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยสนับสนุนตรงนี้ค่ะนอกจากระยะสั้นในระยะฉุกเฉินที่เราดูแลกันแล้วระยะยาวเราจะมีแผนในการดูแลเยียวยายังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิด PTSD อันนี้ต่อเนื่องต่อไปด้วยไหมคะ
12: ครับก็นี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ดูแลเรื่องสาธารณสุขนะครับท่านก็จะทราบดีว่าในหลายๆวิกฤตเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตตามมาอาจจะยังไม่เห็นทันทีนะครับตรงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เองนะครับรวมถึงท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านนายแพทย์กิติศักดิ์เนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้เราไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้นะครับอย่าดูแลแค่เรื่องทางกายอย่างเดียวแต่ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาหรือครอบครัวเขากลับมาใช้ชีวิตได้ระยะถัดจากนี้เนี่ยเราก็ต้องดูครับเช่นในระยะสั้นก็คือช่วง72ชั่วโมงถึง2สัปดาห์นะครับรวมถึงระยะกลางเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงช่วงประมาณ 2-3 เดือนช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่จะต้องติดตามภาวะหลายๆภาวะที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับเช่นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดหรือ acute stress disorder นะครับหรือบางทีก็จะเป็น PTSD ที่รู้จักนะครับโรคภาวะเครียดภายหลังภัยอันตรายอาการอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีใน 2-3 วันแรกนะครับแต่อาการอาจจะหายไปดูเหมือนปกติแล้วผ่านไปประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการขึ้นมาตรงนี้ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันครับต้องอาศัยญาตินะครับในการสอดส่องมองหาว่าอาจจะมีบางคนที่มีอาการอยู่ก็มีการประหวัดผวาเดินผ่านทางรถไฟแล้วก็รู้สึกกลัวไม่กล้าขับรถข้ามทางรถไฟหรือได้ยินเสียงที่คล้ายๆหวูดรถไฟหรือเสียงคล้ายๆรางรถไฟแล้วก็มีอาการผวาทั้งที่จริงๆตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอาการแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกครับว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับอย่าไปมองอย่างเดียวว่าคนนั้นต้องอยู่ในเหตุการณ์ครับอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ช่วงนี้ตามข่าวอย่างใกล้ชิดดูข่าวตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอาการครับแต่ผ่านไป 1-2 เดือนแล้วอยู่ๆมีอาการเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้กรมสุขภาพจิตเองถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ก็ยังจะติดตามต่อเนื่องครับได้รับมอบหมายมีการติดตามต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนเองกรมสุขภาพจิตก็จะทำการสื่อสารครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราก็จะมาร์กวันไว้ครับแล้วเราก็จะบอกว่าในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเราก็จะมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดตามหลังมาได้ครับตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งสำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
11: ดูแลกันครบตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันเข้าสู่ภาวะปกติสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังข่าวไหมครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่แค่คนรับฟังข่าวหรอกแต่ว่าสื่อมวลชนก็คือตีข่าวกันแบบกระหน่ำมากอาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดแบบความเครียดสะสมเป็นหมู่มากไหมคะ
12: สิ่งที่ทุกคนทำได้คือทุกคนก็เป็นสื่อคนหนึ่งนะครับเรามีบทบาทในการที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเราจะอ่านข้อมูลข่าวสารนะครับแต่เราก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่แชร์ความรุนแรงออกไปด้วยนะครับในเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราจะต้องมาเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำแต่การเรียนรู้เหตุการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพที่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงครับเพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างความรุนแรงผลิตซ้ำความรุนแรงในสังคมนะครับให้คนที่กำลังรู้สึกแย่อยู่เราเองอาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนที่เราแชร์ไปแต่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่หรือคนที่กำลังรู้สึกแย่หรืออาจจะเคยมีครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เขาอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงครับเพราะฉะนั้นเราจะแชร์ข้อมูลออกไปหรือทำอะไรเนี่ยก็อยากให้นึกถึงใจคนอื่นด้วยครับส่วนตัวเราเองก็หมั่นติดตามใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับข่าวมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งดูข่าวหรือภาพซ้ำๆเดิมตลอดเวลาครับลองเอาเวลาที่เหลือมาพิจารณาหาทางแก้ ฝึกวินัยการจราจรของตัวเองนะครับแล้วก็หลบเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองในอนาคตผมว่าก็จะทำให้ทั้งสุขภาพใจดีขึ้นแล้วเราก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์แบบนี้รวมถึงคนรอบข้างก็จะปลอดภัยด้วยครับ
11: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วรโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
12: ขอบคุณครับสวั
11: สดีค่ะ
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ท่านผู้ฟังคะการลดภาระค่าใช้จ่ายถือเป็นทางเลือกสำคัญของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนที่สินค้าจำเป็นปรับราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและร้านค้าก็ปรับการสต็อกของให้สอดคล้องกับยอดขายรัฐบาลจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
14: การซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีนี้แตกต่างไปจากเดิมด้วยผู้ปกครองบางส่วนรัดเข็มขัดมากขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เงินในกระเป๋าสวนทางกับค่าครองชีพในชีวิตประจำวันแม้ร้านขายชุดนักเรียนยังคงตรึงราคาแต่ยอดขายก็ลดลงจากปีก่อนโดยนางสาวนิธิประภาลิ้มรทีพงศ์เจ้าของร้านธนบุรีศึกษาย่านวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครระบุว่ายอดขายปีนี้ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ10จากสภาวะเศรษฐกิจผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานใช้เครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนเดิมที่มีอยู่แล้วบางรายก็ซื้อแค่เสื้อนักเรียนเท่านั้นไม่ซื้อทั้งชุดเหมือนที่ผ่านมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางร้านจึงต้องปรับการสต็อกสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายเน้นการสั่งมาเติมไม่กักตุนขณะที่ราคาเครื่องแบบนักเรียนยังเท่ากับปีก่อนเนื่องจากต้นทุนสินค้ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาเว้นแต่จำพวกเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นพลาสติกที่ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ10ถึง15แต่ทางร้านก็ยังขายราคาเดิมแม้กำไรจะลดลง
15: ปีนี้น่าจะลดลงกว่าปีที่แล้วประมาณ 5-10% ก็1ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็2ก็คือผู้ปกครองใช้จำเป็นชุดนักเรียนนะคะเขาก็จะใช้ชุดเดิมของปีที่แล้วที่ยังใส่ได้อยู่เขาก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวางแผนใหม่ก็จะเป็นสต็อกน้อยลงเราก็จะสั่งแค่ถ้าของหมดก็ทยอยสั่งมาเรื่อยๆถ้าเสื้อผ้ายังเป็นราคาเดิมอยู่ค่ะสินค้าอื่นก็มีบ้างที่ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มีปรับราคาไปบางส่วนแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าไหนที่ต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังขายราคาเดิมได้แล้วก็ยังเป็นราคาเดิมอยู
14: ่ยอดขายของเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนที่ลดลงสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวภาครัฐจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสส่งวงเงินให้คนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา4เดือนและช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 1.5-2
16: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็น่าจะหนุนนำให้เศรษฐกิจขยายตัวอยู่ในกรอบประมาณ 2-3% เพิ่มเติมจากเดิมการที่สถานการณ์คลายตัวเร็วและก็การที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเนี่ยเรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสสูงนะครับที่จะเติบโตในกรอบ 1.5-2% ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้และก็คลายตัวลงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งก็คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเห็นชัดเจนขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงของปลายไตรมาส3หลังจากที่ประคองสถานการณ์ในช่วง4เดือนจากการใช้จ่ายคือมิถุนากรกฎาคมสิงหาและก็กันยา
14: แม้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อโดยตรงแต่ก็เป็นหนึ่งความหวังของประชาชนที่รอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงรายจ่ายในครัวเรือนบรรเทาค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มยอดขายแก่ร้านค้ารายย่อยและทำให้กิจการของพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปได้นันทิกากิตปาโลรายงาน
6: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารายละเอียดติดตามได้ในช่วงของเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ18หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่ปลอดภัยรอบด้านโดยได้รับความร่วมมือจาก13กระทรวงและ5องค์กรหลักทั้งด้านสาธารณสุขยุติธรรมดิจิทัลและความปลอดภัยเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายของสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดสุขภาพจิตและภัยออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนพร้อมกันนี้ยังได้วางระบบ EduSafe School ในรูปแบบช็อตคัทบนโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ทั้งครูและนักเรียนโดยเชื่อมต่อกับ Google Earth เมื่อกดใช้งานผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือก่อนที่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังภาคส่วนที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมง
19: ที่สำคัญก็คือการสร้างพื้นที่ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์และสามารถให้เด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักที่เราสำคัญเราจะมีการวิธีการแนะนำการใช้งานด้วยเรียกว่า EduSafe School ก็คือโรงเรียนปลอดภัยให้เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันคุณทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตเด็กไทยทุกคนพอเราเข้าไปในตัวระบบเนี่ยระบบมันจะเชื่อมกับ Google Earth หลังจากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะให้เราบันทึกเสียงว่าเราต้องการความช่วยเหลือด้านอะไรนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการช่วยเหลือและศูนย์นี้เป็นศูนย์24ชั่วโมง
18: นอกจากระบบ EduSafe School แล้วกระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยร่วมกับนักจิตวิทยาและนักกฎหมายในลักษณะ One Stop Service แบบครบวงจรพร้อมรับดูแลทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิความรุนแรงปัญหาสุขภาพจิตตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน
19: เรายังมีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อีกนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเด็กถูกทำร้ายจิตใจแจ้งเข้ามาก็มีนักจิตวิทยานักกฎหมายเข้าไปอีกเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเหมือน one stop service จะค่อนข้างจะครบวงจรใช่ๆมันจะขึ้น SOS แล้วก็กดใน SOS
18: การผนึกกำลังครั้งนี้จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มองความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเพียงภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนทั้งด้านสุขภาพกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลและการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นใจอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
17: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยๆในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได
20: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิเครื่องบ่งนะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์ทั้งส่วนตัวแล้วก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่ออนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
17: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลย้ำความสำคัญของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังพบชาวต่างชาติ ครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามจำนวนมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
1: แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490แต่ในปัจจุบันปัญหาการครอบครองอาวุธปืนรวมทั้งอาวุธสงครามกลับเป็นเรื่องที่น่ากังวลโดยเฉพาะกรณีของนายหมิงเฉินซันชายสัญชาติจีนที่มีคลังแสงอาวุธทั้งปืนสั้นปืนยาวระเบิด C4ซึ่งท้าทายต่อกฎหมายคดีนี้จึงสะท้อนว่าเหตุใดอาวุธร้ายแรงเช่นนี้สามารถแอบซ่อนอยู่ในสังคมได้รวมทั้งมาตรการควบคุมของภาครัฐเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือไม่โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมสั่งกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและการใช้อาวุธอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธตกไปอยู่ในมือของผู้ที่อาจนำไปใช้ผิดกฎหมายโดยรัฐบาลจะกำชับดูแลเรื่องอาวุธปืนและใบอนุญาตอย่างเข้มงวดเพราะรัฐบาลคำนึงว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน
21: ผมเรียนเลยครับตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมไม่ต่อใบอนุญาตไม่ต่อใบพกนะครับวันนี้มาเป็นนายกกับดูแลทั้งตำรวจทั้งมหาดไทยทั้งกลาโหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใบพกปืนไม่มีนะครับต้องมาเป็นก็เกือบปีแล้วเพราะฉะนั้นภายในกันยาเนี่ยใบพกที่ทุกคนมีอยู่ถือว่าหมดอายุหมดแล้วนะถ้าจะมีนะถ้ามีการอนุมัติไปตั้งแต่ปีแล้วเพราะพวกนี้มันอายุปีเดียวหลังจากนี้ไปถ้าใครไปพกพาอาวุธปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีหน้าที่ไม่ได้รับใบการอนุญาตเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมาย
1: ขณะเดียวกันการทำงานของตำรวจในคดีนี้ก็ถูกจับตามองจากสังคมซึ่งพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในด้านการข่าวส่งผลให้ในช่วงผ่านมามีการจับกุมผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าภาครัฐมีการป้องกันที่เข้มงวดและไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้ครอบครองแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
22: คนที่กระทำก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงหาวิธีการใดๆก็ตามที่ให้รอดพ้นหูตาเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแต่รู้ไหมครับว่าในแต่ละเคสที่จับกุมเราต้องเอาผู้ต้องชายต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเอาร่างกายไปเสี่ยงกว่าจะสืบสวนออกมาได้แต่ละเคสไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาขอพี่น้องประชาชนได้โปรดมั่นใจผลงานนี้เกิดจากตำรวจและเราเองไม่ได้หยุดนิ่งแค่นี้
1: กระบวนการดำเนินคดีนายหมิงเฉินซันจึงเป็นบทพิสูจน์การทำงานของภาครัฐไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดแต่ยังรวมไปถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมว่าจะไม่มีผู้ครอบครองอาวุธเหล่านี้จนกลายเป็นภัยคุกคามทั้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในวันใดวันหนึ่งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
23: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
24: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
5: ก็ที่โรงงานของเราน่ะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
4: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้ Gasco มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
5: บริษัทอะไรนะ
4: Gasco นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299 Gasco ที่เดียวครบ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
5: เรา Gasco มีคำตอบ
4: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
5: เรา Gasco มีคำตอบเพราะเรา Gasco คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรา Gasco
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
8: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันอังคาร19พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
8: ครับ
9: ยังเป็นประเด็นที่คนอยากรู้อยู่หลายเรื่องข่าวรถไฟชนรถเมล์เช่นประเด็นการดำเนินคดีลุยสอบคนขับเพิ่มเจอหลายข้อหาหลายข้อหารวมทั้งเสพยาชี้ตอนเกิดเหตุไม่อยู่คุมรถไฟคนขับรถเมย์ก็โดนด้วยตำรวจจำลองวันเกิดเหตุคนขับรถไฟอ้างเห็นสัญญาณว่าผ่านได้ขัดแย้งกับพนักงานโบกธงที่บอกว่าโบกธงแดงแล้วส่วนการล้อมคอกตรวจเข้มยาเสพติดแอลกอฮอล์ทั้งระบบเล็งปิดหัวลำโพงแก้ปัญหารถไฟผ่านวิ่งจุดตัดทั่วกรุงที่วิ่งเข้าไปหัวลำโพงกำหนด3เดือนได้เห็นแผนนี่นอกจากนั้นก็ยังมีฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มีข้อเสนอแนะเสนอทางออกเยอะแยะข่าวพรก.กู้เงิน400,000 ล้านมีอะไรคืบหน้าศาลรัฐธรรมนูญรับตีความแล้วสั่งครม.แจงภายใน7 วัน พระดอนมั่นใจเดินหน้าได้มีประเด็นรัฐบาลปลื้ม GDP ไตรมาส1พุ่ง 2.8% ลงทุนไทยโตสุดในรอบ11ปีแล้ววันนี้ให้ลุ้นครม.เคาะไทยช่วยไทยพลัสประชาชนจ่าย 40% รัฐสภา รัฐสมทบ 60% มีประเด็นรุยตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไล่เชือดนอมินีต่างชาติเดี๋ยวมาดู
8: อีกเรื่องหนึ่งในครม.วันนี้ให้ติดตามว่าครม.จะตัดสินใจยังไงเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครับเพราะมีแหล่งข่าวมาจากกสทช.ว่าคงจะถอยไม่ซื้อลิขสิทธิ์เพราะแพงเกินไปแล้วก็จะไม่คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจแล้วก็โยนให้ครม.ตัดสินวันนี้ครับคุณสุภาพ
9: ครับ
8: คดีกักตุนน้ำมันวันนี้มีความคืบหน้าครับบริษัทน้ำมันประวิงเวลาและมีการกักตุน4หน่วยงานชูหลักฐานพบเงินหมุนเวียน 3,000 ล้านเตรียมขยายผลต่อเรื่องเขากระโดงที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติจริยธรรมของนายกอนุทินแล้วก็จะไปฟ้องที่บุรีรัมย์ด้วยเนี่ยหนูซัดเสรีพิสุทธิ์ปั้นน้ำเป็นตัวครับคุณจุภาพครับ
9: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
8: สักครู่ครับ
10: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าก
11: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
13: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
14: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
17: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
9: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
10: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11: การประปานครหลวง
12: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
11: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ร่วมสนับสนุน
13: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
14: ดูคดีเกี่ยวข้องกับรถไฟชนรถยนต์คุณธนาพงษ์
13: เมื่อวานเนี่ยทางตำรวจพนักงานสอบสวนเขาเอาตัวนายสยมพรคนขับรถไฟกับนายอุเทนซึ่งเป็นคนทำหน้าที่กั้นทางรถไฟคือยกธงครับเอาตัวไปขอศาลฝากขังครับศาลอาญานะครับคัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับแล้วศาลก็อนุญาตให้ฝากขังได้ครับจากนั้นทั้งคู่ก็ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวศาลก็อนุญาตนะครับตีราคาประกันคนละ 100,000 บาทครับอันนั้นกรณีของคนขับรถไฟกับคนยกธงเอาอีกด้านหนึ่งตำรวจสน.มักกะสันครับเอาตัวช่างเครื่องหรือผู้ช่วยคนขับรถไฟชื่อนายอุ้มครับเอามาสอบสวนซึ่งสอบสวนตั้งแต่ช่วงค่ำนะครับทีนี้ยังไม่มีคำให้สัมภาษณ์ของทางตำรวจแต่ว่ามีรายงานข่าวออกมาช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับว่าตำรวจชุดทำงานของกองบังคับการนครบาล1ได้เผยภาพของนายสยมพรคนขับรถไฟนะครับกับช่างเครื่องนี่พบว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ในที่นั่งประจำรถไฟนะครับไม่ได้หายตัวไปไหนแต่อันนี้เป็น เป็นรายงานข่าวนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะช่างภาพไอ้รายงานข่าวเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยยังอยู่ในที่นั่งชุดพนักงานสอบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุบริเวณหน้ารถไฟพบว่าก่อนเกิดเหตุที่นั่งประจำที่สองคนก่อนชนทั้งนายสยมพรกับนายสิริภูมิช่างเครื่องนี้นะครับที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ย พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนายสิริภูลซึ่งเปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ช่วงหนึ่งว่าทีแรกช่วงระยะทางอีกประมาณ500เมตรก่อนที่จะถึงแยกตนเองได้มองเห็นรถเมย์ที่จอดขวางอยู่เป็นป้ายโฆษณา500เมตรมองไปเห็นคิดว่าเป็นป้ายโฆษณาจนกระทั่งรถไฟเคลื่อนมาถึงระยะ300เมตรจึงเห็นเป็นรถโดยสารประจำทางขวางรางอยู่จึงรีบแจ้งสัญญาณให้กับคนขับจากนั้นก็ได้ดึงเบรกทั้งสองคนขณะเกิดเหตุรถไฟใช้ความเร็วประมาณ 35-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงยืนยันว่าไม่ได้ยินวิทยุสื่อสารและไม่เห็นคนโบกธงแดงแต่อย่างใดมองไม่เห็นคนโบกธงแดงแต่ที่จริงเขาโบกถูกไหมฮะนี่ข่าวที่เป็นรายงานข่าวเข้ามาเอาคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดอันนี้มาจากการเปิดเผยของผู้บังคับการนครบาล1พลตำรวจตรีวรศักดิ์ท่านบอกว่าพนักงานสอบพนักงานขับรถไฟที่ว่ามีสารเสพติดเนี่ยยืนยันว่าเป็นความจริงซึ่งนายสยมพรอ้างว่าเสพมาก่อนที่จะขับประมาณ10วันแต่ทางตำรวจไม่ปักใจเชื่อซึ่งก็ต้องว่ากันตามพยานหลักฐานแต่จากการตรวจสอบประวัติเนี่ยพบว่าเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับนั่นกรณีของรถไฟเอาทีนี้กรณีของคนขับรถเมย์ชื่อนายลาภิตทองบุญคนขับรถเมย์206เนี่ยอันนี้ก็ต้องถูกตั้งข้อหาเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจก็ไปแจ้งข้อหาที่โรงพยาบาลนะครับประเด็นต่อมาเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์วันก่อนนี่มันมีข่าวว่ารู้ชื่อแล้ว2คนที่เสียชีวิตนั้นนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยผู้บังคับการสถาบันนิติเวชพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาท่านบอกว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายเป็นคนไทย6เป็นเมียนมา1ส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างการประสานเพื่อมาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าญาติจะสามารถรับศพไปตั้งแต่วันที่20ถึง21พฤษภาคมเป็นต้นไปกรณีที่มีการเปิดชื่อผู้เสียชีวิต2รายก่อนหน้านี้ระบุว่าทั้ง2ชื่อไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตได้ทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนครับฉะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้นะฮะคือจากนิติเวชเนี่ยเขาต้องยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าทราบชื่อแล้ว2ฉะนั้นรอนิติเวชอีกทีหนึ่งก็แล้วกันครับคุณจบับครับ
14: คือตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการสอบสวนแต่ปรากฏการทุกครั้งก็คือข้อมูลมันออกจะดูแล้วมันมั่วๆคนที่เกี่ยวข้องคนที่รับผิดชอบออกมาให้ข้อมูลไปคนละทิศคนละทางขัดแย้งกันเช่นเรื่องระยะเบรกที่บอกว่าจะหยุดรถได้เนี่ยเจ้าหน้าที่จากกรมรางบอกว่าถ้าจะให้เบรกให้จอดได้สนิทต้องอยู่ในระยะทาง2กิโลเมตรแต่คนรถไฟเขาบอกไม่ใช่200เมตรเท่านั้นแต่เอาเถอะเดี๋ยวพอฝุ่นจางลงเราก็จะได้เห็นอะไรชัดขึ้นเองตอนนี้ก็ทนฟังข้อมูลจริงมั่งมั่วมั่งไปก่อนมันนักข่าวมันมีมากลุมร้อมถามกันมากมายคนที่ให้สัมภาษณ์ก็มีหลายฝ่ายหลายคนก็ต้องเป็นสภาพแบบนี้เอาเป็นว่ามองไปข้างหน้าดีกว่าว่าจากนี้ไปเราจะแก้ปัญหาถาวรยังไงหลายหน่วยงานหลายองค์กรเสนอแนวคิดกันอุตลุดแม้กระทั่งตำรวจ

ปลอดภัยในจุดต่างผ่านทางรถไฟไหวไหมล่ะครับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะขันอาสาเป็นเจ้าภาพประสานกับหน่วยนั้นหน่วยนี้หน่วยโน้นเขาจะฟังตำรวจไหมผมว่าดีที่สุดที่ตำรวจจะช่วยได้เฉพาะหน้าคือจัดให้มีตำรวจไปประจำจุดที่ทางรถไฟมันตักกับทางรถยนต์โดยเฉพาะ17 18จุดหลักๆในกรุงเทพเพราะว่าถ้าตำรวจไปยืนประจำจุดรถยนต์ที่จะผ่านทางรถไฟในช่วงระยะกระชั้นชิดเนี่ยก็จะถูกตำรวจโบกมือห้ามเอาไว้ก่อนเพราะเขาเกรงกลัวตำรวจแต่พอไม่มีตำรวจก็ไม่ฟังสัญญาณเตือนไม่ฟังไม่ดูสัญญาณไฟก็ดื้อรั้นกระดึบกระดึบไปข้างหน้าแล้วไปค้างอยู่บนทางรถไฟตรงนี้แหละที่ตำรวจควรทำไอการขันอาสาเป็นเจ้าภาพประสานกับหน่วยงานต่างๆในการแก้ปัญหาตามที่เสนอมานั้นน่าจะไม่ใช่ แล้วถ้าเป็นกทม.ล่ะไหวไหมเพราะเมื่อวานนี้คุณชัดชาติบอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งไปทบทวนทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งที่มีรถไฟตัดผ่านในพื้นที่กรุงเทพเพื่อดูว่าการทำเครื่องหมายจราจรต่างๆได้ผลไหมโดยเฉพาะจุดเกิดเหตุที่มีความซับซ้อนของถนนคู่ขนานที่รถต้องเปลี่ยนเลนตัดกันไปมาเนี่ยเราต้องประสานงานร่วมกันทั้งตำรวจและรถไฟทั้งเรื่องผิวจราจรและสัญญาณที่บางจุดมีแต่ยังไม่ได้เปิดใช้งานนี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ผมคิดว่าแก้ได้โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณมากเหมือนกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นแผนระยะยาวถ้าเป็นแผนระยะยาวถ้าดูตามแผนระยะยาวที่ผู้ว่ากทม.พูดเนี่ยสำหรับแผนระยะยาวในอดีตเคยมีแนวคิดโครงการยกระดับทางรถไฟแบบบนเส้นทางวิภาวดีที่ทำสำเร็จไปแล้วซึ่งจะช่วยลดจุดตัดเหมือนหรืออาจจะพิจารณาทำถนนลอดใต้ดินแต่ต้องพิจารณาเรื่องระยะสโลปเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนเพชรบุรีอันนี้หมายถึงที่จุดเกิดเหตุซึ่งเรื่องนี้เป็นโครงสร้างเป็นโครงการที่ต้องสรุปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคุณชัดชาติบอกว่าแนวคิดการแก้ปัญหาทางกายภาพในอดีตเคยมีการพิจารณาทั้งการยกทางรถไฟระดับสูงเหมือนช่วงแจ้งวัฒนะถึงหลัก4ซึ่งช่วยให้จุดตัดน้อยลงหรือการขุดอุโมงค์ทางลอดซึ่งกรณีก่อสร้างทางลอดนั้นต้องระวังไม่ให้ความชันของทางลาดส่งผลกระทบกับทางแยกถนนเพชรบุรีที่อยู่ต่อเนื่องกันทั้งนี้กทม.จะนำประเด็นดังกล่าวกลับมาพิจารณาในแผนงานบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสุดเหตุสุดสลดซ้ำรอยแบบนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คือคิดกันมานานแล้วแต่มันติดขัดว่ามันต้องใช้เงินมากต้องใช้งบประมาณเยอะทีนี้พอเจอเงินมากงบเยอะมันก็จบลงตรงที่ว่าเอาไว้ก่อนก็แล้วกันอย่างนี้ทุกทีแล้วก็ไม่ได้ทำทีนี้พอมาถึงคราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ทำคนตายทำคนเจ็บมากมายก็ต้องมาถามถึงความคุ้มไม่คุ้มกันอีกทีนึงนักวิชาการนักการเมืองสสสวก็ออกมาคอมเมนต์เสนอแนะโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดทุกคนทุกฝ่ายก็ตั้งความหวังไว้ตรงกันก็คือว่าเพื่อให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นอีกเอา

0: ข้อเสนอแบบพื้นๆง่ายๆของแม่ลูกจันทร์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่ก็น่าสนใจเขาบอกหนึ่งปัจจุบันยังเหลือจุดตัดที่เป็นจุดเสี่ยงในกทม.อีก18จุดที่ต้องเร่งยกรางรถไฟเหนือถนนหรือขุดอุโมงค์ลอดรางรถไฟ2ควรกำหนดให้ปิดไม้กั้นล่วงหน้าก่อนขบวนรถไฟจะมาถึงจุดตัดอย่างน้อย10นาทีตรงนี้ตำรวจคงไม่เอาด้วยหรอกเพราะว่ามันทำให้รถติดมากขึ้นไปอีก3เพิ่มสัญญาณเตือนก่อนถึงจุดตัด500เมตรเพื่อไม่ให้เตือนสัญญาณมันเตือนกับชั้นชิดเกินไปนี่ดีควรเพิ่มสัญญาณไฟเตือนและสัญญาณเสียงเตือนให้ดังกว่าเดิมให้ชัดกว่าเดิมให้ไกลกว่าเดิมอันนี้ก็ดีเห็นด้วย 4. ปรับสัญญาณไฟจราจรใกล้จุดตัดให้สอดคล้องกับเวลาที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านเพื่อระบายรถไม่ให้จอดแช่คล่อมทางอันนี้ก็ควรทำ 5. กำหนดให้ขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านจุดตัดที่มีจราจรหนาแน่นต้องลดความเร็วและต้องเปิดบูดเตือนล่วงหน้าก่อน1กิโลเมตรอันนี้ก็หวังว่าคนที่เกี่ยวข้องควรจะฟังเป็นข้อเสนอที่ทำได้ไม่ได้ใช้งบไม่ได้ใช้เงินมากเพียงว่าจะทำกันหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะบ้านเรานี่อย่างที่บอกพอข่าวเงียบแล้วคนขับก็ยังแหยงๆอยู่ไม่กล้าเสี่ยงจอดรถเว้นระยะทางกันมีระเบียบมากขึ้นพอเจอสภาพอย่างนี้ก็บอกเอ๊ะปัญหามันก็แก้ได้แล้วนี่ทุกอย่างก็คงเงียบแล้วก็ลืมสังคมไทยก็เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: นี่เรื่องเกี่ยวกับรถไฟ
1: ครับ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วง
1: ขอเพิ่มเติมหน่อยคุณสุภาพที่ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์กับรัฐมนตรีสิริพงษ์แถลงเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะแนวทางแก้ปัญหาที่คุณพิพัฒน์แถลงเนี่ยคือ 1. ให้การรถไฟเนี่ยไปศึกษาภายในเวลา3เดือนเพื่อที่จะยกเลิกหรือว่าลดการเดินรถเข้ากรุงเทพชั้นในโดยเฉพาะสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกรถโดยสารเนี่ยท่านบอกว่าสายตะวันออกเนี่ยอาจจะให้สิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังแล้วเชื่อมเข้าเมืองผ่านรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวริงหรือรถโดยสารสาธารณะสายใต้กับสายตะวันตกอาจจะให้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันแล้วก็เชื่อมเข้าเมืองด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงรวมทั้งเร่งผลักดันโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงมิสซิ่งลิงก์เพื่อดันสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีหลักแล้วก็ยกเลิกการใช้สถานีหัวลำโพงในอนาคตส่วนรถคงสินค้านี่นะครับอาจจะให้ขนถ่ายเปลี่ยนถ่ายที่สถานีรอบนอกเช่นลาดกระบังบ้านภาชีแล้วก็นครปฐมแล้วก็ให้รถบรรทุกขนาดเล็กขนส่งเข้าเมืองแทนแล้วก็เรื่องของรถน้ำมันเตรียมห้ามขบวนรถน้ำมันเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพโดยเด็ดขาดส่วนสินค้าที่จำเป็นต้องเข้าเมืองจะอนุญาตให้วิ่งเฉพาะช่วงกลางคืนระหว่างเวลา4ทุ่มถึงตี4อันนี้คือที่ท่านพิพัฒน์แถลงเมื่อวานทั้งหมดเนี่ยให้การรถไฟไปศึกษาภายในกรอบเวลา3เดือนครับคุณภาพทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเยียวยาคุณสิริพงษ์บอกว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นรายละประมาณ 2,390,000 บาทครับยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนค่าทำศพเบิกได้ตามจริงผู้บาดเจ็บจะได้รับการช่วยเหลือตามระดับอาการครับตั้งแต่ประมาณ 130,000 บาทแล้วถ้ามีอาการหนักหรือได้รับการผ่าตัดจะได้รับการช่วยเหลือสูงสุดถึง1ล้านบาทครับครับ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
8: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
7: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้ Gasco มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
8: บริษัทอะไรนะ
7: Gasco นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299 Gasco ที่เดียวครบ
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
9: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
9: Exim Bank หรอ
10: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
9: Exim Bank
10: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
11: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัฒน
3: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
12: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: อ้าวเชิญก่อนเลยคุณธนาพง
1: ศ์เมื่อวานนี้มีการประชุมแล้วก็แถลงข่าวกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านรองผบตรทางรัฐมนตรีพลังงานอธิบดี DSI ผู้แทนจากกรมสามิตกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในเรื่องคดีกักตุนน้ำมันครับสรุปก็คือว่าคณะทำงานที่หลายฝ่ายร่วมกันนี่นะครับพบการประวิงเวลาและการกักตุนน้ำมันครับท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผบตรเนี่ยท่านสรุปให้ว่าช่วงวันที่20ถึง25มีนาคมช่วงวิกฤตน้ำมันขาดแคลนเนี่ย ปกติควรจะจ่ายน้ำมันวันละประมาณ48ล้านลิตรลดลงมาเหลือร้อยละ24บางวันก็ต่ำกว่านั้นครับทำให้เกิดน้ำมันขาดแคลนอันที่สองพบการกักตุนและประวิงเวลาในระบบการขนส่งทั้งทางรถยนต์และทางเรือครับพบการกักเก็บน้ำมันบนเรือขนส่งโดยตรวจสอบพบเรือขนส่งน้ำมันจากจำนวน257เที่ยวมีถึง23เที่ยวที่ไม่ส่งน้ำมันตามกำหนดมีพฤติกรรมประวิงเวลาเพื่อรอเวลาให้น้ำมันปรับราคาสูงขึ้นคิดเป็นปริมาณน้ำมันกว่า50ล้านลิตรมูลค่าความเสียหายประมาณ380ล้านบาทครับซึ่งในเบื้องต้นเตรียมเอาผิดกลุ่มคลังน้ำมันตามมาตรา7และกลุ่มเรือขนส่งน้ำมัน23เที่ยวในข้อหาประวิงการจำหน่ายครับโทษนี้จำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทนะครับแล้วนอกจากนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานก็จะเข้าแจ้งความเอาผิดกับ6โรงกลั่นทั่วประเทศด้วยนะครับนี่คือผลสรุปจากการแถลงเมื่อวานที่สำนักงานตำรวจครับคุณธภาพครับ
0: เรื่องไทยช่วยไทยพลัสเอกนิติธันประภาสบอกว่าการประชุมครม.วันนี้วันที่19กระทรวงการคลังจะนำเสนอเรื่องปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี69ครั้งที่2พร้อมกับมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครม.พิจารณาอนุมัติวันนี้เพื่อจะได้นำเงินจากการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงคลังเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน2569ส่วนลดมาตรการลดค่าครองชีพใช้เงินก้อนแรก 200,000 ล้านประกอบไปด้วยทำอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นข่าวมาเยอะละก็ไม่ต้องไปซ้ำเพียงแต่ว่าเสนอครม.วันนี้ส่วนการกู้เงินก้อนที่2อีก 200,000 ล้านจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานของประเทศโดยกระทรวงการคลังจะหารือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มจากกระทรวงคมนาคมเพื่อลดต้นทุนการขนส่งของกลุ่มรถบรรทุกให้หันมาใช้รถหัวลากไฟฟ้าหรือปรับเปลี่ยนมาใช้ไบโอดีเซลเพื่อลดการอุดหนุนเยียวยาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถอุดหนุนได้ตลอดอันนี้ก็ก้อนที่2 200,000 ล้านทีนี้ที่ตามมากับข่าวนี้ก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องตีความพ.ร.ก.เงินกู้แล้วว่าจะขัดหรือไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้รัฐบาลชี้แจงภายใน7วันรับแล้วตอนแรกก็ลุ้นกันก๊อกแรกว่ารับหรือไม่รับตกลงว่ารับแล้วพอรับแล้วก็7วันรัฐบาลต้องไปชี้แจงหลังจากนั้นตั้งแต่วันยื่นไปจนถึง60วันภายใน60วันศาลจะวินิจฉัยออกมาแต่เข้าใจว่าสถานการณ์อย่างนี้ไม่น่าจะใช้เวลานานขนาดนั้นหลังจากไปชี้แจง7วันแล้วเข้าใจว่าศาลคงจะเร่งวินิจฉัยออกมาซึ่งทิศทางเนี่ยก็อย่างที่เราประเมินกันน่ะมันเป็นไปได้3ทางถ้าออกมาเป็นลบทางลบก็มี2แบบ1ไม่วินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญทำไม่ได้ทั้งหมดกู้ไม่ได้ทั้งหมดทั้ง 400,000 ล้านกู้ไม่ได้เลยหรือ2ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ศาลเห็นว่าก้อนหลังเนี่ยเอาไว้ก่อนไอ้ 200,000 ล้านเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเอาก้อนแรก 200,000 ล้านไปทำโครงการไทยช่วยไทยก่อนก็แปลว่าอนุมัติ 200,000 ล้านก้อนแรกไม่อนุแล้วก็ไม่ให้ผ่าน 200,000 ล้านก้อนหลังกับ3มุมบวกคือผ่านหมดทั้ง 400,000 ล้านก็คอยลุ้นกันว่าจะออกมาแบบไหนยังไงตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลก็ได้แต่เตรียมการอย่างเดียวเตรียมโน่นเตรียมนี่เพราะมันมีหลายขั้นตอนนะอนุมัติออกมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ากู้ได้ทันทีนะมันต้องมีการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายอย่างเช่นประชุมของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะซึ่งหน่วยงานเนี้ยเป็นคนลงนามกู้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นคนพิจารณาเขาต้องพิจารณากันอีกทีนึงนะไม่ใช่ว่าเขาจะเห็นด้วยกันตะพึดตะพือไปหมดนะเขาต้องมีข้อสังเกตเขาต้องมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะในการกู้เนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เรื่องพ.ร.ก.เงิน 400,000 ล้านครับ
1: ครับอ้าวอีกเรื่องหนึ่งวันนี้รอฟังจากคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคือก่อนหน้านี้เนี่ยครม.เขาให้ตั้งทีมงานขึ้นมามีกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักไปประสานงานกับกสทช.ไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาถ่ายทอดสดกันยังไงเมื่อวานนี้ปรากฏมีแหล่งข่าวอ้างจากสำนักงานกสทช.ว่าคงจะถอยเพราะสู้ลิขสิทธิ์ไม่ไหวแล้วก็มันจะไม่เกิดความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจเวลาในการถ่ายทอดสดก็มีแค่1เดือนแล้วก็ช่วงเวลาการแข่งขันก็ดึกดื่นถึงช่วงเช้ามันไม่เหมาะนะทีนี้ก็บอกว่าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก็แล้วกันวันนี้นะครับคราวนี้ถ้าจะจับสัญญาณจากการให้สัมภาษณ์ของคุณพราดรปิศนานันทกุลนี่นะครับพอจะเห็นลางๆเลยคุณสุภาพคุณพราดรบอกว่าจากการหารือเบื้องต้นก็เห็นถึงข้อติดขัดว่าการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้ใช้เงินถึง 1,300 ล้านบาทค่าภาษีอีก300ล้านรวมถึงค่าดำเนินการต่างๆอีก100ล้านรวมเป็นเงินที่รัฐบาลไทยจะต้องหาทั้งสิ้นกว่า 1,700 ล้านและอีกมุมก็ได้ยินเสียงสะท้อนจากสังคมว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกด้วยเงินถึง 1,700 ล้านบาทจะสามารถสร้างความยั่งยืนให้วงการฟุตบอลไทยได้มากน้อยแค่ไหนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยวงการฟุตบอลไทยเติบโตตามเป้าหมายที่คนคาดหวังคือการได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้หรือไม่ซึ่งการนำเงินจำนวนนี้ไปสนับสนุนเยาวชนหรือโครงการต่างๆที่เป็นการต่อยอดให้กับวงการฟุตบอลไทยจะมีประโยชน์มากกว่าหรือไม่ขณะนี้อยู่ในช่วงของการหารือเพราะเงินดังกล่าวเป็นเงินภาษีของประชาชนไม่ว่าจะนำมาจากแหล่งไหนคงต้องคิดให้รอบคอบแต่ด้วยงบประมาณที่สูงมากคิดว่ารัฐบาลไทยคงคิดหนักกับค่าลิขสิทธิ์ประกอบกับระยะเวลาการถ่ายทอดสดประมาณ1เดือนอีกทั้งช่วงเวลาการแข่งขันเป็นไทม์โซนที่แตกต่างกันและไม่เหมาะสมกับประเทศไทยจึงต้องอ่านทบทวนกันให้ดีนี่คุณพราดรให้สัมภาษณ
0: ์
1: ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวานนี้บอกว่ารัฐบาลได้ประสานงานอย่างสุดความสามารถและได้พยายามหาหนทางทุกช่องทางทุกอย่างนักข่าวถามว่าการนำงบประมาณไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยอันนี้ท่านนายกจะว่ายังไงถ้าจะเอางบประมาณนายกตอบว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลประสานงานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นแล้วจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนักข่าวถามว่าคนไทยยังมีโอกาสได้ชมฟุตบอลโลกอยู่ไหมครับนายกตอบว่า best effort จะพยายามให้ดีที่สุดครับคุณจุบาเห็นอะไรลางๆหรือยัง
0: คือไอ้คำว่าประสานงานกับผู้แสดงเจตจำนงจะให้มีการถ่ายทอดเนี่ยมีหรือเปล่าล่ะผู้แสดงเจตจำนงอะมีแต่พวกที่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะมีแต่ผู้ที่แสดงเจตจำนงเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้นะ ผมยังไม่ได้ยินใครที่จะกระดีกระดาว่าผมเอาครับผมรับเองครับผมจัดการเองครับผมไม่มีปัญหาครับอ๋อได้ครับยังไม่ได้ยินนะคุณตลาดผม
1: ครับ
0: เราได้ยิน
1: มันไม่เหมือนคราวก่อนนะฟุตบอลโลกหรือว่าฟุตบอลยูโรไม่แน่ใจนะที่จึงรุ่งเรืองกิจนะอันนั้นเขามาเลย
0: อันนั้นเขามาเลย
1: รองเท้ารองเท้าอ่ะ
0: แล้วคราวนี้ก็คราวนี้ตั้ง 1,700เพราะว่าอีก300เนี่ยมันเป็นภาษี 1,700 สำหรับงบประมาณไม่ว่าดึงมาจากก้อนไหนตอนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้นถูกด่าทั้งนั้นเอาว่าอย่างนั้นเถอะตัดไปเรื่องดึงงบประมาณเรื่องรัฐไม่ต้องใช้งบประมาณก็มีหลายทางกสทช.ออกสักครึ่งหนึ่ง600นอกนั้นก็ทรูคราวที่แล้วก็ออก300แต่เขาเอาคู่ที่เด็ดๆดีๆไปหมดช่องอื่นก็ต้องไปจับฉลากกันหลังจากเขากรองเอาหัวกะทิไปแล้วเนี่ยเหลือแต่หางกะทิก็ไปจับฉลากใครถ่ายทอดคู่ไหนไปไหนคู่ไหนแล้วเขาก็ไปหาโฆษณาใส่ขาดทุนกันทั้งนั้นน่ะขาดทุนกันหมดหาโฆษณาก็ลำบากยิ่งเวลาเป็นแบบนี้ด้วยนะตีสองตีสามเนี่ยนะตีสองตีสามไล่ไปถึงเช้าเวลาที่เขาไม่ดูกันอะว่าอย่างนั้นเถอะ
1: yeah.
0: เวลาที่เขาไม่ดูกันไอ้พวกที่ขาดไม่ได้เขาก็มีช่องทางของเขาที่จะดูฉะนั้นผมดูแล้วตอนเนี้ยแม้กระทั่งคอลัมนิสต์กีฬาหลายหลายคนน่ะซึ่งคนพวกนี้เขาจะอยู่ประเด็นที่ว่าคุ้มไม่คุ้มก็ต้องถ่ายทอดนี่เป็นเรื่องของฟุตบอล
1: yeah.
0: ฟุตบอลโลกมันจะต้องกระตุ้นเรื่องการกีฬาอย่างโน้นอย่างนี้แต่พอมาฟังเที่ยวนี้แล้วเนี่ยพอใช้ภาษีประชาชนล้วนๆเนี่ยเขาก็แสดงสัญญาณว่าเขาไม่เห็นด้วยนะพวกสายกีฬาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ห่วงเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะเขาไม่เห็นด้วยนะเยอะเลย
1: สถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจมันไม่เอื้อด้วยคุณชบับ
0: นั่นแหละเรื่องใหญ่ไงมันไม่ใช่ไม่เอื้อด้วยมันเรื่องใหญ่เลยเรื่องสำคัญเรื่องเศรษฐกิจนั่นแหละเศรษฐกิจนั่นแหละเป็นเรื่องหลักมันไม่ใช่เรื่องอื่นไอ้เรื่องสัญญาณเรื่องเวลาที่จะถ่ายทอดนั้นก็เรื่องหนึ่งก็รอรู้ว่าถ้าไม่ได้ถ่ายทอดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันจะไม่เกิดอย่างมากก็บ่นกันมาบ่นกันไปว่าเขาโอ้ยตั้งแต่มีบอลโลกมานี่เป็นครั้งแรกนะ ที่เราจะไม่ได้ดูฟุตบอลโลกซ
1: ึ่
0: งมันเกิดขึ้นใน เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลอนุทินรัฐอนุบาลอนุทินเป็นการเป็นผู้ทำลายความหวังของแฟนฟุตบอลถ้ามาแนวเนี้ยก็คงมีอ่ะคุณธราพงศ
1: ์มี
0: ก็คงมีอ้าวเดี๋ยววันสองวันนี่ก็รู้ว่าจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: คือระยะหลังเนี่ยคนที่เป็นแฟนบอลเนี่ยมันก็หูแฉะตาแฉะกับบอลลีกกันอยู่ทุกวันทุกคืนอยู่แล้วเนี่ยนะบอลโลกมันจะอย่างมากที่จะลุ้นกันอยากดูก็โน่นน่ะคู่8ทีมสุดท้ายหรือ4ทีมสุดท้ายเนี่ยเอาไหมล่ะต่อรองกันว่าเป็นไปได้ไหมล่ะเอาเข้ารอบโน่นน่ะ8ทีมสุดท้ายอ่ะแล้วค่อยถ่ายไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยใครชนะกับใครใครแพ้ใครอย่าไปสนใจมันเอาถือไม่ได้จริงๆเอา4ทีมสุดท้ายเอาไม่ได้จริงๆขอคู่ชิงเอาอันนี้ก็พูดตามความอยากไปอย่างนั้นน่ะคุณดลาภพงศ
1: ์ครับ
0: มันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ว่าถามว่าถ้าคนอยากดูผมว่าคราวนี้ก็คงอยากดูคู่เด็ดๆแค่นั้นน่ะหรือก่อน8ทีมสุดท้ายแต่ว่ามันคู่ที่มันดูแล้วมันน่าดูอ่ะเจาะอย่างนั้นได้ไหมล่ะก็ไม่ได้
1: ไม่ได้มันต้องซื้อทั้งพวง
0: เจาะไม่ได้ถ้าเจาะได้เจาะแบบนั้นนะแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรสปอนเซอร์เขาก็พร้อมนะถ้าเจอคู่อย่างนั้น
1: หรือไม่ก็ไปดีลกับประเทศไหนที่เขาได้ลิขสิทธิ์มาขอพ่วงกับเขาได้ไหม
0: ก็มีบางคนก็บอกว่าพูดถึงหน้าตาศักดิ์ศรีว่าโอ้ยเวียดนามเขายังถ่ายเลยประเทศไทยมันลำบากยากจนถึงไม่มีปัญญาจะถ่ายก็ยอมรับไปเลยว่าเออกูลำบากยากจนกูไม่ถ่ายก็จบไม่เห็นต้องคิดอะไรมากเลยสถานการณ์อย่างนี้ขอเอาเงินดูแลพี่น้องประชาชนก่อนขออภัยแฟนฟุตบอลช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแล้วก็เขาเดือดร้อนเขาจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้เขาไม่ใช่แฟนฟุตบอลแต่เขาเดือดร้อนเอาเงินไปช่วยตรงนั้นก่อน 1,700 ล้าน
1: หวังว่าเขมรคงไม่ถ่ายมั่งถ้าเขมรถ่ายนี่แย่เลยนะเรา
0: ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตั้งเอาเงินไปช่วยประชาชนก่อนเพราะถ้าเป็นเงินเกี่ยวกับภาษีนะอ้าวดูข่าวอื่น
1: เรื่องเขากระโดงครับหลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชท่านจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลวินิจฉัยคุณสมบัติจริยธรรมของนายกรวมทั้งคุณชัยชนกด้วยว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงไหมแล้วท่านก็ประกาศเพิ่มเติมว่าท่านจะไปบุรีรัมย์ไปฟ้องให้ดำเนินคดีที่นั่นด้วยเมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณอนุทินครับคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะไปฟ้องเนี่ยฟ้องเรื่องอะไรแต่ก็ห้ามไม่ได้ถ้าจะฟ้องเนี่ยแต่ว่าขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยตอนนี้เรื่องมันอยู่ในศาลแล้วถ้าศาลพิจารณาพิพากษาออกมายังไงก็ว่ากันตามนั้นเรื่องการฟ้องร้องเนี่ยทั้งการลดไฟก็ฟ้องเอกชนก็ฟ้องกันไปกันมาในที่สุดก็จะมีคำพิพากษาออกมาฉบับเดียวยืนยันว่าตนเองไม่ใช่เจ้าของที่ดินด้วยไม่มีที่ดินที่บุรีรัมย์เลยนักข่าวก็ถามว่าแล้วจะฟ้องกลับไหมครับคุณอนุทินตอบว่าโอ้ยท่านอายุ80แล้วไม่เอาหรอกแกเป็นตำรวจเก่าคงจะชินกับวิธีการอย่างนี้ข่มคนโน้นคนนี้ไปหมดแล้วกับตนเนี่ยก็รักใคร่กันดีแต่อยู่ดีๆก็มาวีนผมทั้งที่ไม่มีปัญหาอะไรกันสงสัยจะโกรธผมที่ไปทำอะไรขัดใจบางอย่างกระมังไม่ทำอะไรตามใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ลองไปถามแกดูว่ามันเรื่องอะไรไปถามแกก็แล้วกันถามลูกน้องแกก็ได้เฮียเม้งใช้คำว่าเฮียเม้งครับอันนี้นายกกับท่านเจรี่ครับ
0: คุณบุญทรงเตริยาพิรมเตริยาพิรมมีข่าววันนี้ปปช.ชี้มูลบุญทรงร่ำรวยผิดปกติส่งศาลฎีกานักการเมืองให้ยึดทรัพย์คุณบุญทรงก็ตอนนี้อยู่ในข่ายพักโทษอยู่นะ
1: ครับ
0: ก็มาเจอเรื่องนี้เขาอีกเพราะในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการระบายข้าวมีรายได้จากเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งโน่นนี่นั่นแต่พบว่ามีเงินตั้งเท่าไหร่ล่ะเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็ถือว่าเขาก็สันนิษฐานว่าร่ำรวยผิดปกติก็ต้องฟ้องร้องถ้าแพ้ก็ทรัพย์ก็ถูกยึดเข้าแผ่นดินเจอเข้าไปอีกเด้งหนึ่งเงียบไปนานแล้วนี่ครับ
1: มีข่าวกฟผเสริมความมั่นคงชายแดนไทยสนับสนุนโซลาเซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาครับคุณสุพัฒนพงศ์สิกขาบัณฑิตท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานได้เป็นผู้แทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับส่งมอบระบบโซลาเซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาที่กองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วก็มีโซลาเซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังการผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต 1,200 วัตต์พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนที่ย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงครับเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพา ที่มีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วครับคุณจิบา
0: ข่าวการศึกษาหลังจากพรรคเพื่อไทยเข้าไปดูมีความเคลื่อนไหวมาหลายเรื่องนะทั้งเรื่องกระทรวงศึกษาและเรื่องอุดมกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยวันนี้ก็เห็นหัวข่าวยศชนันชู3ข้อแก้บัณฑิตครูเตะฝุ่นหึ่มหลักสูตรไร้คุณภาพงดรับนักศึกษาดันผลิตระบบปิดการันตีมีงานทำนี่ดูแต่หัวข่าวผ่านๆว่าคุณยศชนันที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีอว.เนี่ยได้ออกมาหารือกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเร่งแก้ปัญหาการผลิตครูเกินความต้องการและยกระดับคุณภาพบัณฑิตเดี๋ยวนี้ครูก็ออกมาก็เตะฝุ่นเยอะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยเรียนครูเนี่ยไม่ตกงานมีงานทำว่าอย่างนั้นแต่ครูเนี่ย
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้เลือกมาเรียนครูก็ตกงานเตะฝุ่นโรงเรียนน้อยลงมหาวิทยาลัยน้อยลงนักศึกษาน้อยลงมันน้อยลงไปหมดอ่ะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: เอาวันนี้พรรคภูมิใจไทยเอาพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยเขาจะเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญของเขาเข้าสู่การพิจารณาเสนอเข้าสู่ที่ประชุมพรรควันนี้เลยครับเมื่อพรรคได้เห็นชอบแล้วเนี่ยก็จะเสนอต่อสภาในวันพรุ่งนี้วันที่20พฤษภาคมร่างของพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งคาดว่าคงจะไม่มีปัญหาในที่ประชุมพรรคครับ
0: ครับ
1: นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสงคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
13: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
14: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
13: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ร่วมสนับสนุน
15: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่แก้ปัญหาอุทกภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่ 8-9 มิถุนายนนี
13: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดราธิวาสได้เตรียมเสนอหลายโครงการสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้2ด้านหลักได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำหรับโครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเตรียมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดราธิวาสจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณโครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ที่ประชุมครม.รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำหนด9มาตรการบริหารสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนเตรียมพร้อมระดมสรรพกำลังเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
14: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ก้านาฬิกา11นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่าค่ะเช้าวันนี้เราเจอกันนะคะเราพบกันตรงกับวันอังคารค่ะวันนี้19พฤษภาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะเจอกันทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะเข้ามาติดตามได้ที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะสำหรับวันนี้นะคะผู้ฟังอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนแต่ก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะเตือนกันในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของมรสุมที่เข้ามาจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากร้อยละ60ของพื้นที่นะคะวันนี้กรมอุตุเตือนมาในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและก็ประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ฝากประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันเข้าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานร้อยละ60เช่นเดียวกันนะคะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกร้อยละ60นะคะรวมถึงกรุงเทพกับปริมณฑลที่ตกหนักสุดจะอยู่ที่ อันดามันค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งแถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลนะคะฉะนั้นก็ใครจะไปแถวภาคใต้นะคะหรือว่าพี่น้องแถวภาคใต้อันดามันวันนี้ฝนค่อนข้างจะหนักนะคะกทมก็หนักเช่นเดียวกันนะส่วนของอารมณ์ข่าววันนี้นะก็ยังคงวนในเรื่องของความคืบหน้านะคะอ๋อแต่ว่าเมื่อเช้านี้ใครเข้าปั๊มน้ำมันราคาขึ้นมาแล้วนะจากเมื่อวานตีห้านะคะวันนี้ถ้าคุณยังไม่ได้เติมน้ำมันเมื่อวานแล้วคุณเข้าปั๊มวันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าหากมันจะขยับขึ้นมานะคะเพราะว่าดีเซลทุกชนิดขึ้น75สตางค์ต่อลิตรส่วนแก๊สโซฮอลทุกชนิดขึ้น85สตางค์ต่อลิตรนะคะดีเซลพรีเมียมยังคงเดิมค่ะวันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นราคาน้ำมันใหม่นะคะถ้าเป็นดีเซล B 20 35บาท20ดีเซล42บาท20ราคาวันนี้นะส่วนแก๊สโซฮอล์ E 85 33บาท84สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 20 37บาท90สตางค์แก๊สโซฮอล์91 44บาท53สตางค์แก๊สโซฮอล์95 44บาท90สตางค์เบนซิน54บาท49นะคะซุปเปอร์แก๊สโซฮอล์95ในปั๊มปตท.นะ52บาท39ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล61บาท25สตางค์ค่ะราคาใหม่ต้อนรับเช้าอันสดใสวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นราคานะคะแทบจะไม่อยากขับรถไปไหนเลยบางคนว่างั้นนะอากาศก็ร้อนอากาศก็เปลี่ยนไหนจะเจอเรื่องของราคาน้ำมันที่มันขึ้นมาอีกแล้วสถานการณ์สหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็ดูเหมือนว่าจะไม่จบจะยืดเยื้อนะคะทั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐก็อวดอ้างว่าเขาระงับแผนการโจมตีอิหร่านสำหรับเปิดทางเจรจาหาทางบรรลุข้อตกลงหนึ่งเพื่อยุติสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านหลังจากเตหะรานเนี่ยส่งข้อเสนอสันติภาพใหม่ฉบับปรับปรุงไปยังวอชิงตันนะคะแล้วเขาก็ได้ออกคำสั่งถึงกองทัพสหรัฐนะคะว่าเราจะไม่ทำอะไรในการกำหนดโจมตีอิหร่านในวันพรุ่งนี้แต่ก็มีคำสั่งเพิ่มเติมถึงพวกเขาให้เตรียมพร้อมเดินหน้าโจมตีอิหร่านขนาดใหญ่แล้วก็เตรียมกำลังทันทีที่ได้รับแจ้งในกรณีที่ไม่บรรลุข้อตกลงหนึ่งซึ่งก็พิธียอมรับได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยก็มีรายงานข่าวที่เข้ามานะบอกว่าตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ทรัมป์ไม่เคยประกาศว่าจะมีการโจมตีใดๆแล้วไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการเตรียมการสำหรับการโจมตีหรือไม่แต่ถ้าใช่มันก็เท่ากับเป็นการเปิดมาสงครามรอบใหม่อีกแล้วในความขัดแย้งที่ทรัมป์เป็นคนเริ่มปลายเดือนกุมภาพันธ์เหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นค่ะส่อแววจะหนักอีกแล้วประธานาธิบดีอิหร่านรับว่าจะเป็นต้องเจรจากับ US ประเทศกำลังเจอแรงกดดันดูเหมือนว่าจะหนักนะตอนนี้ก็ยังปราณีให้ทั้งบอกเตหะรานยื่นข้อเสนอฉบับปรับปรุงผ่านปากีสถานราคาทองคำกับน้ำมันนะคะวันนี้เราก็จะได้เห็นราคาเบรนท์ก็ 109.54 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็ในส่วนของน้ำมันดิบที่ในมิกซ์ 107.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะผู้ฟังวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูรัฐบาลออกมาพูดถึง GDP ที่สภาพัฒน์ออกมาเปิดเผยเมื่อวานตัวเลข GDP เมื่อวานจากสภาพัฒน์ก็ทางรัฐบาลก็บอกดีใจนะคะทั้งนายกทั้งคุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังที่ GDP ไตรมาส1พุ่งบอกผลงานรัฐบาลค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการชงไทยช่วยไทยพลัสเข้าครม.วันนี้19พฤษภาคมก็คงจะต้องจับตาดูนะคะว่าวันนี้มติในการประชุมครม.เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสครึ่งของพวกเราที่รอคอยนี่แหละค่ะวาระครม.ที่น่าสนใจแล้วก็ไปเน้นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นรัฐก็ร่วมจ่าย 60-40 พ่วงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะภายหลังการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลก็ยังเตรียมแถลงข่าวรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นทางการคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเดี๋ยววันนี้พอประชุมครม.เสร็จปุ๊บประมาณสักเวลาเที่ยงเลยค่ะเขาจะมีการแถลงข่าว ก่อนหน้านี้ในการประชุมครม.เนี่ยกระทรวงการคลังก็เตรียมเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็นโครงการภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมเนี่ยมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย60%แล้วก็ประชาชนจ่าย40%เขาจะมุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าขนาดเล็กแล้วก็ SME ในท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะมาพยุงกำลังซื้อแล้วก็ดูแลปัญหาปากท้องประชาชนแล้วก็การดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะแล้วการประชุมครม.วันนี้กระทรวงการคลังเขายังเตรียมเสนอแผนปรับปรุงบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังเตรียมนำผลการหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10 กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบด้วยค่ะเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายทั้งนั้นแล้ววันนี้19พค.ก็วาระครม.มีหลายเรื่องเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องของกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้การใช้จ่ายเงินกู้นะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดละเดี๋ยววันนี้รอติดตามรัฐช่วย60สูงสุด200บาทต่อวันพวกเราชินในการใช้กันแล้วใช่ไหมคะ200บาทต่อวันส่วนภาพของบรรยากาศตัวเลขที่มันออกมาเมื่อวานนี้นะคะจากสภาพัฒน์นั่นก็คือตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ปี2569ก็ถือว่าออกมาดีกว่าคาดการนะคะโต 2.8% ทั้งปีคาดการยังเป็น 2.0 อยู่นะคะคาดการนะเป็นคาดการทั้งปี69นี่ค่ะมีคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP เมื่อวานขยายตัวร้อยละ 2.8 ก็เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมาส4ปี2568โดยภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 1.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.6 ในไตรมาสก่อนหน้าภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.0 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.7 ตามการขยายตัวของสาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารสาขาการขนส่งสาขากิจกรรมทางการเงินและประกันภัยด้านการใช้จ่ายการบริโภคอุปโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนขยายตัวต่อเนื่องนะคะการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลการสะสมทุนถาวรเบื้องต้นการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวเร่งขึ้นสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจปี69คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ค่ะสำหรับด้านค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.2ต่อเนื่องจากร้อยละ 3.3 ในไตรมาส4ปี68โดยการใช้จ่ายในหมวดสินค้ากึ่งคงทนและสินค้าไม่คงทนขยายตัว

ไตรมาส4ปี68โดยภาคการลงทุนเอกชนขยายตัวร้อยละ10.1ค่ะสำหรับด้านการผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ1.2เร่งขึ้นจากร้อยละ0.6ในไตรมาสที่4ปี68ผลผลิตสำคัญที่เพิ่มขึ้นก็คืออ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลไม้ไก่เนื้อนะคะในขณะที่ผลผลิตมันสำปะหลังข้าวเปลือกแล้วก็หมดประมงก็ลดลงด้วยทีนี้สมมุติฐานประมาณการปีนี้ทั้งปีมีการปรับลดลงเล็กน้อยจากการที่ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์นะคะอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ2.9ค่ะลดลงจากเดิมร้อยละ3.0เพราะว่ามันยังมีความขัดแย้งของภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่นะคะยังมีความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นประเด็นคือยังไม่มีความชัดเจนนะวันนี้เราอาจจะบอกว่ามันดีขึ้นใช่ไหมคะวันนี้มันดีขึ้นดีขึ้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้อ่ะเขาจะพูดยังไงอีกเราก็ไม่ทราบสถานการณ์แต่ดิฉันบอกเลยว่าความชัดเจนอ่ะของเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งอ่ะมันไม่มีความแน่นอนเลยอันนี้ก็คือเขาสมมติฐานเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ปลื้มแล้วค่ะผลสภาพัฒน์ออกมา GDP ไตรมาสแรกโต2.8%ว่าสะท้อนให้เห็นรากฐานประเทศก็มีความมั่นคงขอบคุณประชาชนที่ต่อสู้แม้สถานการณ์โลกไม่เป็นใจเดี๋ยววันที่19ก็คือวันนี้เตรียมนำเข้าเสนอไอ้ข้อเสนอที่เจ้าสัวคุยวันที่15เข้าหารือในครม.กันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือคุณอนุทินพูดเรื่องของตัวเลขจากไอ้สภาพัฒน์ที่ออกมาก็มีอยู่สองท่านน่ะแล้วก็คุณเอกนิติธันประภาสด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็แล้วกันนะคุณเอกนิติเนี่ยก็เป็นปลื้มนะคะที่สภาพัฒน์ออกมาพูดถึงตัวเลข GDP ในปี2569ออกมาดีพุ่งเดี๋ยววันนี้รอที่เราจะนำเสนอมาตรการอื่นๆเข้าครม.กันต่อคือคุณเอกนิติเนี่ยฉายภาพให้เห็นบอกว่า GDP ไตรมาส1ขยายตัว2.8%ดีกว่าที่ตลาดคาดปัจจัยหลักมาจากการลงทุนทั้งเอกชนและภาครัฐโดยเฉพาะภาคเอกชนเติบโตได้ถึง10.1%อันนี้เป็นการเติบโตระดับเลขสองหลักเลยนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนโยบายรัฐก็ถือว่าเห็นผลความสำเร็จนี้ก็ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการ BOI Fast Pass ที่ช่วยปลดล็อกแล้วก็เร่งรัดการลงทุนให้ไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นแล้วก็การลงทุนภาครัฐที่เติบโตขึ้นประมาณ9%จากการเร่งเบิกจ่ายทำให้การลงทุนรวมทั้งประเทศเติบโตที่9.9ค่ะแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้เสมือนการมองกระจกหลังเพราะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์วิกฤตสงครามแล้วก็พลังงานการลงทุนภาคเอกชนโต10.1การลงทุนภาครัฐโต9%ทำให้การลงทุนรวมทั้งหมดโต9.9เพราะฉะนั้นการที่การลงทุนทั่วประเทศทั้งเอกชนและก็รัฐถือเป็นพระเอกก็เป็นหัวใจสำคัญมรสุมเศรษฐกิจข้างหน้าก็กำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานโลกที่จะทำให้ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูงต่อไปอีก1-2 ปีจะทำให้ต้นทุนสินค้าและอัตราเงินเฟ้อก็ขยับสูงขึ้นนะคะตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มกังวลทุกคนพูดออกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำมันจะไม่ถูกอีกต่อไปและพายุที่เกิดขึ้นก็คือวิกฤตพลังงานมันก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นแล้ววันนี้ทุกคนยอมรับความเป็นจริงเพราะว่าราคาน้ำมันมันสูงขึ้นวิกฤตที่เริ่มก่อตัวแล้วเริ่มเป็นพายุแล้วคือวิกฤตต้นทุนตัวเลขเดือนเมษายนอินฟลักชันเนี่ยสูงขึ้น2.9%ตัวเลขจะเห็นว่าต้นทุนจะค่อยๆขยับสูงขึ้นแล้วก็น่าจะสูงขึ้นไปอีกไม่ใช่เพียงแค่ไทยแต่จะเป็นวิกฤตของคนทั้งโลกนะคะแล้วคนส่วนใหญ่จะเห็นต้นทุนของแพงขึ้นอาหารจะเห็นต้นทุนแพงขึ้นเกือบ10%เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและจะค่อยๆรุนแรงขึ้นดังนั้นวิกฤตต่อไปก็คือวิกฤตค่าครองชีพอันนี้เขาก็มองไปข้างหน้าเป็นสิ่งที่อยากจะฉายภาพให้เห็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตในอนาคตเตรียมพร้อมในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นมาตรการกู้400,000 ล้านเนี่ยก็จะมาช่วยบรรเทาค่าครองชีพซึ่งสิ่งที่กำลังจะทำก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ทางรัฐบาลเตรียมเสนอโครงการนี้เข้าครม.วันนี้ค่ะจะเป็นรูปแบบการช่วยโคเปนะคะรัฐสมทบ60ประชาชนจ่าย40มาลด

0: ค่าของชีพแล้วก็กระจายเม็ดเงินลงสู่ร้านค้ารายย่อยและ SME ทั่วประเทศก็เขาก็มองว่าเป็นมาตรการที่จะเตรียมพร้อมรองรับวิกฤตระลอก3และ4ก็คือวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็วิกฤตปากท้องสำหรับมาตรการเฉพาะกลุ่มก็จะมีการช่วยเหลือแบบเจาะจงเช่นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งอันนี้มาช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแทนที่จะนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลอย่างเดียวรัฐบาลก็มีแผนสนับสนุนให้ภาคขนส่งเปลี่ยนผ่านไปใช้ไบโอดีเซลที่ใช้น้ำมันปาล์มและกำลังจะหารือกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันการใช้หัวเป็นรถหัวลากไฟฟ้าเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันในระยะยาวนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวเลข GDP ที่เขาพูดถึงณวันนี้นะคะของรัฐที่ออกมาสภาพัฒน์นี่ก็จะเป็นตัวเลขที่จะสรุปสุดท้ายเราก็จะเห็นก่อนหน้านั้นก็จะมีตัวเลขของทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยตัวเลขของทางด้านกระทรวงการคลังสสคนะคะแล้วก็สรุปสุดท้ายตัวเลขที่แท้จริงออกมาก็คือตัวเลขของสภาพัฒน์ส่วนเอกชนศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปี69ก็ขยายตัวสูงกว่าที่คาด2.8%ปีต่อปีและ0.7 Q on Q จากการลงทุนภาคเอกชนแล้วก็รัฐรวมถึงการบริโภคทั้งรัฐและเอกชนปัจจัยไอสนับสนุนการเติบโต GDP ไตรมาสแรกถึง4.3%การส่งออกสินค้าการลงทุนเอกชนที่โตในระดับสูงกว่าที่คาดการก็ถูกชดเชยผลบวกจากการนำเข้าสินค้าที่โตสูงถึง25.4%ปีต่อปีแล้วก็เศรษฐกิจไทยยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากระดับสินค้าคงคลังที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอันนี้ก็สอดรับกับไอ้การผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่มันพลิกกลับมาขยายตัวเป็นบวกแล้วก็ผลผลิตภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันไม่เอื้อท่ามกลางผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี69ว่าจะขยายตัวได้ในกรอบ0.8ถึง1.2%นะคะนี่จะเป็นประมาณการเดือนเมษายน69จากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็ภาคท่องเที่ยวที่ชะลอตัวตัวเลข GDP ไตรมาส1ปี69ออกมาดีกว่าคาดค่ะประกอบกับโมเมนตัมการลงทุนภาคเอกชนที่แข็งแกร่งกว่าที่ประเมินด้วยก็มีแรงหนุนเพิ่มเติมจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ได้มีการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยแล้วก็ปรับคาดการ GDP ปี69เพิ่มมาอยู่ที่2.0เป็น1.2ดุลการค้าไทยปี69คาดว่าจะเกินดุลลดลงจากที่เคยประเมินไว้แล้วก็ลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยการส่งออกปี69ขยายตัวนะคะคาดว่านะ8.2%เพิ่มจากประมาณการปีก่อนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติปี69ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคาดว่าจะลดลงค่ะมาอยู่ที่ราว30 ล้านคนจากประมาณการเดิมมองไว้ที่31.5ทีนี้ก็ลดลงประมาณไปอยู่ที่30จาก31.5ไป30เพราะว่ามันมีเรื่องของราคาน้ำมันราคาอากาศยานมันยังมีแนวโน้มยังอยู่ในระดับทรงตัวระดับสูงโดนกดดันต้นทุนสายการบินทั่วโลกเหล่านี้เป็นต้นนะคะนำไปสู่การปรับขึ้นค่าโดยสารแล้วก็กระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกลกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกลแน่นอนค่ะอันนี้จะกระทบหนักเลยฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นภาพฉายที่เราจะทำให้ได้เห็นภาพนะคะว่าทั้งภาคเอกชนแล้วก็ของรัฐบาลเนี่ยเขามองอย่างไรบ้างแต่ทีนี้ตัวเลขท่องเที่ยวที่ภาคเอกชนเขาปรับลงเนี่ยทางททอย่างคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ออกมาพูดบอกว่าบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวอันนี้ถ้าโฟกัสของโลกนะมันก็อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนสูงความไม่แน่นอนสูงมากๆและยังรอดูความชัดเจนจากสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มันเกิดขึ้นทำให้ปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ส่งผลต่อภาพรวมของ ราคาเอกผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพราะจากราคาน้ำมันแล้วก็ต้นทุนหลักของสินค้าและบริการทั่วโลกด้วยนะคะที่มันเป็นผลออกมาในเวลานี้ได้รับผลกระทบกันทั่วท่วนกันเลยทีเดียวเป็นต้นทุนหลักของราคาสินค้าและบริการทั่วโลกทุกประเทศต่างก็ได้รับผลกระทบหนักนะคะได้รับผลกระทบรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะตลาดตะวันออกกลางได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากสถานการณ์ความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการปิดสนามบินการยกเลิกเที่ยวบินข้อจำกัดด้านการเดินทางหรือกลุ่มเที่ยวได้แบบสบายค่ะชะลอการยกเลิกการเดินทางขณะที่กลุ่มดูแลสูงสุดกลับเลือกเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยอันนี้เขาก็เลี่ยงความไม่สงบก็มาอยู่บ้านเราโดยเฉพาะพฤษภาคมถึงสิงหาคมอันนั้นจะเป็นกรีนซีซั่นตามธรรมชาติของตลาดยุโรปนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขามักจะเดินทางในภูมิภาคของตนเองอยู่แล้วอ่ะประกอบกับความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจก็เลยส่งผลให้หลายสายการบินลดจํานวนเที่ยวบินลงทําให้จํานวนที่นั่งของสายการบินที่เข้าสู่ประเทศไทยลดลงตามไปด้วยสถานการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของใครก็ผิดแต่ว่าเป็นการปรับตัวตามบริบทของโลกในปัจจุบันหากพัฒนาเชิงลึกไม่ใช่เพียงแบบผิวเผินจะพบว่าในช่วงมกราคมถึงเมษายน69เนี่ยค่ะตลาดระยะท่องเที่ยวไกลจากสหรัฐยุโรปก็ยังมีความจำเป็นมันน่าจะใกล้เคียงกับปี2568คือสามารถเติบโตได้เล็กน้อยแม้สถานการณ์ความตึงเครียดจะเริ่มรุนแรงมากขึ้นก็ตามนะคะคือตอนนี้มันจะมีสามปัจจัยที่ทำให้ตลาดเนี่ยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางระดับคุณภาพโดยมีสามปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดยังคงรักษาระดับเอาไว้ได้ก็คือประสบการณ์ความคุ้มค่าแล้วก็มุมมองของนักท่องเที่ยวตะวันตกไทยก็ยังเป็นประเทศที่สงบมีบรรยากาศเหมาะสมเกี่ยวกับการพักผ่อนททการท่าอากาศยานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ร่วมผลักดันการเปิดเส้นทางการบินตรงจากทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเพื่อจะเพิ่มความสะดวกอย่างต่อเนื่องนะคะททก็ยังคงเดินหน้าสร้าง Top of Mind ในตลาดเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเขาว่างั้นตอนนี้เนี่ยมีเดี๋ยวเขาจะเห็นสัญญาณบวกการเพิ่มเที่ยวบินอย่างฟลายดูไบเนี่ยเตรียมเปิดเส้นทางบินไปสู่ดอนเมืองวันละ2 เที่ยวบินตั้งแต่1 กรกฎาคมนี้นะคะรวมถึงเอทีฮัดที่เตรียมเพิ่มเที่ยวบินอีก2 เที่ยวบินแม้ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะสูงขึ้นและบางสายการบินลดจำนวนเที่ยวบินแต่ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าความต้องการเดินทางระยะยาวก็ยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะตลาดเรือสำราญและแพ็กเกจท่องเที่ยวคุณภาพจากข้อมูลนี้เขาพบว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยว ระดับโลกอย่าง TUI เปิดเผยว่ายอดจองทริปฤดูร้อนจากลูกค้าอังกฤษลดลงประมาณ10%นะคะจากความกังวลด้านสงครามและค่าครองชีพก็เลยส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจจองใกล้วันเดินทางมากขึ้นความต้องการเดินทางเริ่มเปลี่ยนจากตะวันออกกลางและเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันออกไปยังจุดหมายที่มีภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยสูงกว่าไม่ว่าจะเป็นสเปนกรีซแคนาดาญี่ปุ่นไทยแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยค่ะประเทศไทยอาจจะเผชิญการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นในกลุ่มอ่อนไหวด้านราคาจากประเทศคู่แข่งที่มีต้นทุนต่ำอย่างจีนกับเวียดนามเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือฉายภาพเศรษฐกิจให้ได้เห็นนะคะของบ้านเราส่วนเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเมื่อวานจากประเด็นที่ทางด้านศาลรัฐธรรมนูญรับไว้เนี่ยอันนี้คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะจากมติที่จะออกมาจะต้องรอศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาก่อนนะคะมันก็จะต้องติดเรื่องนี้แหละเมื่อวานก็เป็นประเด็นออกมาศาลรัฐธรรมนูญรับไว้วินิจฉัยนะคะรับไว้แต่มติเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงยังไม่ทราบต้องรอก่อนแล้วก็เรื่องอื่นที่น่าสนใจมีอะไรอีกบ้างส ส่วนใหญ่ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวรอติดตามของวันนี้แหละรอติดตามการนำไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นปัจจัยเด่นของวันนี้นะคะถ้าเข้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็มีการลงทะเบียนถูกไหมลงทะเบียนตามที่คุณเอกนิติบอกก็การลงทะเบียนก็จะตรงกับวันที่25แต่ว่าเงื่อนไขจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอายุอย่างไรบ้างอันเนี้ยเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ทราบละส่วนเรื่องของประเด็นข้อเสนอของเจ้าสัวซีโอที่หารือกับครม.เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะนำเข้าในวันนี้เหมือนกันนะคะข้อเสนอที่มาจากซีโอครม.เอคณะเอรัฐมนตรีทำเนียบที่เขาคุยกันที่กับรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะเร่งทำให้เร็วที่สุดเป็นจะนำข้อเสนอเหล่านี้อย่างเอเรื่องของการปลดล็อกกฎหมายที่มันทำให้การค้าการลงทุนมันช้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลออกมาพูดถึงนะคะส่วนเลขาสภาพัฒน์ย้ำเวทีซีโอไม่มีใครพูดเรื่องตัวเองนะเขาก็มุ่งเป้าที่จะมาช่วยคนตัวเล็กมาช่วยดันให้ GDP เนี่ยสามารถที่จะเกิดการแข่งขันขึ้นมาได้จากเวทีระหว่างนายอนุทินที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจะภาคเอกชน10 กลุ่มอุตสาหกรรมมารับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสภาพัฒน์ก็พูดถึงข้อเสนอซีอีโอแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยการรับมือกับทุนต่างชาติการรับมือก็คือป้องกันพวกธุรกิจสีเทาอ่ะอย่ามากระทบกับไอ้ผลผู้ประกอบการไทยส่วนนักลงทุนที่มาอย่างถูกต้องเรียกว่าเป็นสีขาวไอ้อันนี้จะมีประสิทธิภาพสูงซึ่งไทยก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวแข่งขันแล้วก็ดึงเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็สามคือการสนับสนุนธุรกิจในประเทศในการหารือถึงการส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศแล้วก็อุตสาหกรรมที่เรามองก็ไม่ใช่แค่เฉพาะรถยนต์รวมไปถึงจะต้องช่วยเหลือกลุ่ม SME ด้วยนะคะสิ่งที่นายกและ CEO พูดคุยกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องระยะกลางโดยส่วนใหญ่มุ่งการช่วยเหลือคนตัวเล็ก CEO บริษัทใหญ่ๆเขาไม่ได้พูดเรื่องตัวเองแต่พูดเรื่องจะช่วยคนตัวเล็กอย่างไรก็จะช่วย SME เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศภาคอุตสาหกรรมอย่างไรย้ำว่าสิ่งที่พูดมาไม่มีใครพูดเรื่องตัวเองเลยพูดเรื่องช่วยคนตัวเล็กทั้งนั้นเลยเจ้าสัวมาเรื่องที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้เขาคาดว่าการคุยครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศไทยได้นะคะขั้นตอนต่อไปก็การนำเอาความเห็นของ CEO ทั้งหมดนี่ค่ะแล้วก็มาดูว่าจะมีประเด็นไหนที่จะต้องทำเร่งด่วนและส่วนตัวต่อไปจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนรูปแบบใหม่ที่เขาก็จะเน้นรูปแบบที่ทำงานได้รวดเร็วนะคะโดยให้เอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในรูปแบบกลุ่มเล็กๆไม่ควรเกิน7 ถึง 8 คนแทนที่จะเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ขับเคลื่อนได้ยากเหมือน20 ปีก่อนอันนี้สภาพัฒน์มาเฟิร์มว่าที่เจ้าสัวมาคุยเนี่ยเขาไม่ได้คุยเรื่องของผลประกอบการเขาเรื่องธุรกิจเขาอะไรเลยนะเขามาเพื่อเข้ามาระดมสรรพกำลังมาช่วยคนตัวเล็กว่างั้นนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพเศรษฐกิจเด่นๆของเมื่อวานนี้นะคะบุฟังส่วนเรื่องของการลงทุนเนี่ยเดี๋ยวจะไปตามกันช่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีนักวิเคราะห์เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
1: รายการเก ็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มาค่ะ 9:44 นนะคะเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีทางนักวิเคราะห์จากบล.หยวนต้าประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราค่ะย้อนไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศหน่อยนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิด 49,686.12 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 159.95 จุดนะคะหรือว่าบวกมา 0.32% ค่ะดัชนี S&P 500ปิดที่ 7,403.05 จุดลดลง 5.45 จุดหรือว่า 0.07% Nasdaq ปิดที่ 26,090.73 จุดนะคะลดลงไป 134.41 จุดหรือว่า 0.51% ค่ะส่วนหุ้นยุโรปก็ปิดบวกนะคะหลังการซื้อขายผันผวนโดยฟื้นตัวจากการร่วงของในสัปดาห์ก่อนนะคะนักลงทุนประเมินสถานการณ์ตะวันออกกลางท่ามกลางความกังวลเกี่ยวขึ้นเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับไอ้พวกเงินเฟ้อเพราะว่าราคาน้ำมันพุ่งขึ้นผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะหุ้นฝรั่งเศสค่ะปิดที่ 7,987.49 จุดเพิ่ม 34.94 จุดหรือว่า 0.44% ดัชนีตลาดหุ้นเยอรมนีปิด 24,307 จุดเพิ่มมา 357 จุดหรือว่า 1.49% ฟูซี่100ลอนดอนปิด 10,323 จุดเพิ่ม 128 จุดหรือว่า 1.26% ค่ะฝั่งของน้ำมันดิบเท็กซัสนะคะตลาดนิวยอร์กก็ปิดพุ่งกว่า 3% นะคะท่ามกลางความวิตกกังวลว่าสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันยังคงเผชิญกับภาวะชะงักงันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาน้ำมันก็ลดช่วงบวกนะคะหลังจากที่มีรายงานว่าสหรัฐเนี่ยได้ตกลงที่จะยกเว้นการคว่ำบาตรน้ำมันดิบของอิหร่านสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบมิถุนายนเพิ่มมา 3.24นะคะหรือว่า 3.07% ไปปิดที่ 108.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ส่งมอบเดือนกรกฎาคมก็เพิ่มขึ้นมา 2.84 นะคะหรือว่า 2.6% ไปปิด 112.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบนะคะเนื่องจากว่าการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแล้วก็ราคาน้ำมันอันเนื่องมาจากสงครามอิหร่านนะคะทำให้นักลงทุนก็กังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เฟด จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบมิถุนายนลดลงไป 3.90 ดอลลาร์หรือว่า 0.09% ไปปิด 4,558 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะส่วนดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปรีวัติเงินตรานิวยอร์กค่ะดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์เทียบกับ6สกุลในตะกร้าก็ลดลงนะคะ 0.09%ส่วนตลาดหุ้นไทยของเราวันนี้ก็คงจะต้องมาติดตามดูนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเพราะว่าวันนี้คือเริ่มต้นจากในฝั่งของนิวยอร์กนะคะแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ด้วยแล้วก็ส่วนหุ้นโตเกียวนี้เปิดมาก็เป็นบวกนะคะก็ถือว่าเป็นภาพของการคลายความกังวลเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางวันนี้มีข่าวในตลาดหุ้นอีลอนมัสก์พ่ายคดีฟ้อง OpenAI นะคะหลังจากคณะลูกขุนชี้คดีว่าขาดอายุความก็อันนี้เป็นประเด็นเด่นของข่าวทั่วโลกออกมาเหมือนกันนะคะอีลอนมัสก์สื่อรายงานมาตัดสินให้อีลอนมัสก์เป็นฝ่ายแพ้คดีที่ไปฟ้องร้องบริษัทปัญญาประดิษฐ์ OpenAI ค่ะบรรยากาศของการลงทุนตลาดเอเชียนะคะล่าสุดนิกกี้ปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะนิกกี้ปิดภาคเช้า64,29.76จุดนะคะลบไป386.19จุดค่ะหรือว่า0.64%นะคะส่วนหางเส็งฮ่องกงตอนนี้ยืนอยู่25,811จุดค่ะบวกมาได้135.83จุดบวกมา0.53%นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน4,121.19จุดค่ะลบไป10จุดหรือว่า0.25%ส่วนตลาดอื่นๆนะคะที่น่าสนใจในฝั่งของเอเชียนะคะในเช้าวันนี้เนี่ยเอเชียมีทั้งบวกทั้งลบสลับกันไปนะตลาดหุ้นออสเตรเลียค่ะ8,587จุดบวกมา82จุดคอสปิเกาหลีใต้ยืนอยู่7,207จุดลบไป308จุดหรือว่า4%เลยทีเดียวนะคะตลาดหุ้นสิงคโปร์บวก31จุดค่ะ0.63%ก็คงจะต้องมาลุ้นดูบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะในวันนี้ว่าจะไปในทิศทางไหนยังไงเพราะบ้านเราวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญหลักๆส่วนผลประกอบการที่มีประกาศออกมาเนี่ยก็ครบไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้ววันนี้ปัจจัยภายในประเทศก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะการเติบโต GDP ที่ออกมาเมื่อวานก็ดีกว่าคาดตลาดคาด2.4ขยายตัว2.8เงี้ยก็จะเป็นภาพที่ดีแรงหนุนจากการลงทุนภาครัฐและเอกชนอันนี้เป็นแรงขับเคลื่อนหลักรวมไปถึงภาพส่งออกด้วยนะคะพอสภาพัฒน์เขาคาดการ GDP ไตรมาสเอ้ยของปี69ที่ 2.0 ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ยังคงปรับเป้า GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2.0 จากเดิม 1.2 นะคะแล้วก็ผลประกอบการไตรมาส1ปี2026บริษัทจดทะเบียน840แห่งสิ้นสุด15พฤษภาคมเนี่ยทำกำไรสุทธิ 3.53 แสนล้านบาทก็เติบโตแข็งแกร่งบวก 24% year on year แล้วก็บวก 51% Q on Q ส่วนเรื่องของมาตรการค่าครองชีพที่เขาจะเอาเข้าครม.ในวันนี้ก็เป็นประเด็นหลักนะคะที่ในตลาดหุ้นก็จับตามองอยู่เช่นเดียวกันนะคะการพิจารณาแพ็กเกจลดค่าครองชีพกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจวงเงินราว200,000ล้านดึงจากพรก.กู้เงินฉุกเฉิน400,000ล้านนี่แหละเพื่อรับมือกับวิกฤตสถานการณ์ผลกระทบจากตะวันออกกลางนะคะเน้นย้ำว่านโยบายการคลังก็ต้องเป็นแกนนำหลักในการที่จะมาพยุงเศรษฐกิจนะคะในเรื่องความเชื่อมั่นพรก.กู้เงินนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็แสดงความมั่นใจต่อการออกพรก.กู้เงิน400,000ล้านบาทว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็พร้อมให้กู้ยืมก็บอกว่าไม่ได้กังวลแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยแต่นายกก็เชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นว่าได้ไปต่อก็คือไม่กังวลนะคะไม่กังวลอ่ะส่วนภาพรวมแนวโน้มของวันนี้นะคะเราจะได้ไปคุยกับคุณณัชพลแพรศรีเจริญค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะคุณณัชพลสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยนะคะวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะคะก็ดูเหมือนว่าปัจจัยในประเทศก็น่าสนใจเช่นเดียวกันดูจะเป็นภาพบวกใช่ไหมคะทั้งเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยเนี่ยค่ะคุณณัชพล
5: ครับจริงๆแล้วภาพรวมของวันนี้เรายังมองว่ามันมีทั้งบวกแล้วก็ยังมีทั้งลบนะครับคือพูดบวกก่อนละกันว่าอย่างตัวของตัวนอกกลางเองเนี่ยก็ยังเรียกว่าโทนดูดีขึ้นหลังจากที่คุณทรัมป์ก็มีการออกมาให้ข่าวใช่ไหมครับว่าจะไม่ได้มีการโจมตีแล้วก็คือเหมือนยกเลิกไปก่อนเพราะว่าทางพันธมิตรเขาขอมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโทนในการเราตอบรับข้อตกลงตอนนี้ยังถือว่ายังน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือทั้งฝั่งข้อเสนอของทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านเองเนี่ยยังมีข้อที่มันแตกต่างกันพอสมควรนะครับก็เลยทำให้ตัวของสถานการณ์ตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่ตลาดต้องจับตาในระยะถัดไปอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยพอทางคุณทรัมป์ออกมาโพสต์เมื่อเช้านี้ก็เลยทำให้ตัวของราคาน้ำมันดิบก็มีการย่อตัวลงมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็บอกว่าน่าจะเป็นการไซด์เวย์เพื่อรอความชัดเจนก่อนนั่นแหละส่วนประเด็นจริงๆในวันนี้เลยนะครับก็คือตัวของการประชุมครม.ที่น่าจะมีการอนุมัติตัวไทยช่วยไทยพลัสออกมานะครับตรงนี้มันก็น่าจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไปเดิมแหละแล้วก็ภาพรวมผมก็เชื่อว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นเซนติเมนต์ที่ช่วยหนุนพวกโดเมสติกเดย์เข้ามาได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าพูดถึงปัจจัยโดยรวมมันก็อาจจะมีปัจจัยลบอยู่บ้างครับเพราะว่าถ้าเราไปดูอย่างฝั่งของสหรัฐเองเมื่อคืนนี้หุ้นกลุ่มเทคลงมาค่อนข้างแรงเพราะว่ามีผู้บริหารของทางซีเกตเนี่ยเข้ามาพูดเรื่องของการแนวโน้มการขยายกำลังผลิตว่าโอเคหลังจากนี้เขาอาจจะยังไม่ได้รีบเร่งขยายโรงงานเพราะว่าเขากลัวที่มันจะเป็นเข้าสู่การโอเวอร์สป라이นะครับเพราะฉะนั้นโทนมันค่อนข้างลบนิดนึงแหละมันก็เลยทำให้ตัวของหุ้นเทคต่างๆเนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับทำให้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้มีโอกาสถูกกดดันได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในฝั่งของบอนด์ยิลด์ทั้งไทยแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในระดับสูงอยู่สหรัฐเนี่ย 4.6% ส่วนของไทยก็ยังขึ้นอยู่นะครับตรงนี้ผมมองว่ามันอาจจะทำให้พวกฟันโฟลเนี่ยมันไหลออกจากกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงออกไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วฟันโฟลของไทยเองที่ขึ้นเนี่ยรอบนี้หลักๆเลยมันเป็นเพราะว่าช่วงนี้ปัจจุบันเองรัฐบาลเขามีตัวพรก.กู้ใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้เขาน่าจะต้องมีการแนวโน้มในการออกบอนด์อะไรมากขึ้นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตัวของบอนด์ยิลด์ปรับตัวสูงขึ้นตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยที่กดดันทั้งในส่วนของกลุ่มไฟแนนซ์เองรวมถึงกลุ่มโรงไฟฟ้าด้วยนะครับพวกยิงเพลย์ต่างๆเนี่ยก็เลยโดนกดดันลงมาทำให้วันนี้ภาพรวมคือถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกแต่ว่าคิดว่ามันก็อาจจะยังขึ้นได้ไม่เยอะนะครับ
0: ค่ะนะคะอย่างผลประกอบการนี่คือครบแล้วใช่ไหมคะ
5: ผลประกอบการโดยรวมของไทยเองตอนนี้เท่าที่ดูโทนเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับในรอบที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะพวกปัจจัยลบหรือว่าพวกสิ่งผลกระทบจากสถานการณ์ในฮอร์โมนเองเนี่ยน่าจะเริ่มสะท้อนเข้ามาในงบไตรมาส2มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นน่ะหลังจากนี้มันก็คือเราเห็นปัจจัยบวกจากพวกหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำไปแล้วแต่ว่าหลังจากนี้เราอาจจะต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วตัวของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นขนาดนี้ส่งผลกระทบต่อเป็นเหมือนการบริโภคในไตรมาส2เนี่ยมากขนาดไหนนะครับ
0: ค่ะนะคะกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ไปธีมไหนดีอะคะ
5: สำหรับการลงทุนในวันนี้เนี่ยผมมองว่าเลนส์ไปหุ้นที่มันมียิวสูงนะครับหรือว่า มีได้รับประโยชน์จากตัวของดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูงได้แล้วก็ไม่น่าลดไปครับอย่างพวกกลุ่มแบงค์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังเพอร์ฟอร์มได้ดีอย่างเมื่อวานก็เพอร์ฟอร์มมาแล้วแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มต่อนะครับเพราะจริงๆแล้วกลุ่มแบงค์เองเนี่ยภาพรวมดูดีเลยนะครับคือดอกเบี้ยไม่ลงเพราะฉะนั้นนิมอ่ะน่าจะไม่ได้ลดแหละแล้วก็ในส่วนของ GDP เองเนี่ย GDP ก็ออกมาถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแบงค์ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มักจะถูกหยิบมาเล่นคู่กับ GDP ไปนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยคิดว่าพวกหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีก็ยังดูน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะพวกหุ้นIVL กับ GC เนี่ยที่ทั้ง2ตัวเขาได้รับผลกระทบจากคอมมูนค่อนข้างจำกัดแล้วก็ enjoy เรื่องของสเปรดที่มันสูงได้เนี่ยค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะนะคะนี่จะเป็นตัวเด็ดของเรานะคะวันนี้มีอะไรฝากถึงนักลงทุนบ้างไหมคะเชิญค่ะ
5: สำหรับวันนี้เนี่ยภาพรวมคิดว่าหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์อาจจะมีย่อบ้างครับเพราะว่ายิวมันสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยโดยปกติแล้วตัวของนโยบายรัฐที่เข้ามาสนับสนุนในส่วนของการระดับการบริโภคในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยสามารถขึ้นหน่อยดีกว่าตลาดในระยะถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ย่อมาก็อาจจะมองเป็นจังหวะในการเข้าสะสมได้เหมือนกันครับรวมถึงหุ้นกลุ่มยูเพลย์อื่นๆถ้าเอาลุกยังดีเนี่ยเชื่อว่ายังน่าสะสมได้อย่างเช่นหุ้นกลุ่มไอซีทีรวมถึงโรงไฟฟ้านะครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณณัชพลคะ
5: ยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณณัชพลจากบล.ยวนต้าประเทศไทยนะคะพอดีว่าเวลาช่วงนี้ถึงเวลาพักฟังสารคดีแล้วค่ะผู้ฟังแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฉันได้แล้ว
8: ผมก็ได้
7: ป้าก็ได
9: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3Eกรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกเก็บเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกค่าเสียหาย 4,300 บาทพร้อมชื่นชมขสมกเยียวยาเร็วพร้อมแนะต้องวางมาตรฐานทั้งระบบ
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 4-3E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอที่2เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกจนแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอชื่นชมขสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแต่กรณีนี้ต้องไม่จบแค่การลงโทษพนักงาน2คนโดยสั่งให้สคบประสานขสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับผู้โดยสารรายอื่นซึ่งการได้เก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดปี2569รองรับผลผลิตกว่า 50,000 ตัน
12: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,800 ครัวเรือน และคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงกว่า 52,800 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์
13: เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการของตำรวจผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและสร้างความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Police Care ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเบาะแสติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยรวมถึงบริการต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้แนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดการสมัครใช้งานวิธีการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องตามแนวทางตำรวจห่วงใยประชาชนที่มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยและให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกัน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนมากันต่อนะคะ10 นาฬิกาอีก9 นาทีค่ะผู้ฟังมาดูตลาดหุ้นไทยหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างเวลานี้ก็ลบไป4 จุดนะคะของเรายืนอยู่ที่ 1,511.76 จุดค่ะวอลุ่มก็ 7,722 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดเดลต้าตัวเดลต้าเนี่ยตอนนี้ลบไป5 บาทค่ะก็ฉุดให้ตลาดหุ้นไทยของเราลงไปด้วยนะคะยืนอยู่312 บาท Advance 365 บาทค่ะตัว True 14.60ลบบวกมาได้10 สตางค์ CPO ลบ50 สตางค์ลบไป 1.05% ยืนอยู่47.25 บาทเวลานี้นะคะ KBank กสิกรไทย198 บาทค่ะลบไป50 สตางค์ในมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะต่อภาพการลงทุนตลาดหุ้นในวันนี้นะคะท่ามกลางข่าวสารทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันนะคะถ้าเป็นมุมมองของ FSS International ค่ะมองว่าตลาดหุ้นวันนี้แกว่งไซด์เวย์ในกรอบบรรยากาศการลงทุนต่างประเทศยังถูกกดดันจากเงินเฟ้อแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบอนด์ยิลอายุ10ปีทรงตัวอยู่ในระดับสูงบริเวณ 4.6% จำกัดอัพไซด์สินทรัพย์เสี่ยงก็ส่งผลให้เกิดแรงขายอ่อนๆในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาแรงนะคะด้านราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มมีทิศทางย่อตัวลงมาหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเลื่อนแผนการโจมตีอิหร่านออกไปส่งผลให้บรรยากาศความตึงเครียดผ่อนคลายลงชั่วคราวแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนชัดเจนเลยค่ะทำให้นักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่ก็ยังคงเลือกที่จะชะลอการลงทุนนะคะเลือกชะลอการลงทุนออกไปเพื่อที่จะได้รอดูสถานการณ์ก่อนแล้วก็นอกจากนั้นปัจจัยในประเทศก็เป็นการเปิดเผย GDP ของบ้านเราไตรมาส1ที่เข้ามา GDP ของไทยอ่ะไตรมาสแรกที่ประกาศออกมาก็ดีกว่าคาดแต่มันก็ไม่ได้ช่วยหนุนตลาดมากนักนะคะมองอย่างนั้นเนื่องจากว่านักลงทุนเขายังประเมินว่าอาจจะเป็นจุดสูงสุดของปีนี้สำหรับไตรมาส1เนี่ย 2.8 เนี่ยน่าจะสูงสุดละไตรมาสอื่นๆก็น่าจะไม่เท่าไตรมาสนี้ประมาณนี้นะ และคาดว่าไตรมาสถัดไปตัวเลขก็น่าจะเริ่มอ่อนตัวลงมาค่ะน่าจะเริ่มอ่อนตัวลงมาประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามวันนี้ก็คือการนำมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของครม.ก็จะเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในบ้านเรานะคะที่น่าสนใจจับตามองว่าเขาจะมีการเคาะรายละเอียดออกมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็กรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000ตลาดไม่ได้มีปฏิกิริยาเชิงลบหรือมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญนะคะเนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือว่าสั่งให้ระงับการบังคับใช้กฎหมายก็เลยทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าเตรียมพร้อมตามไทม์ไลน์เดิมที่จะเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับเรื่องของการทำคำชี้แจงภายใน7 วันอันนี้อาจจะสะดุดอยู่โดยประเมินว่ามาตรการนี้จะสามารถผ่านไปได้น่าจะช่วยประคองเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีค่ะมองว่าผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันที่นายกมองนะคะกลยุทธ์การลงทุนก็มองเน้นเลือกหุ้นรายตัวที่มีแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2โดดเด่นแล้วก็ภาพรวมครึ่งปีหลังแข็งแกร่งรวมถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่ำหากสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศยังคงคลี่คลายลงก็ผลความขัดแย้งเนี่ยไอ้ประเด็นของสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่เราก็ไม่แน่นอนนะคะอาจจะเป็นภาพบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นักเพราะตอนนี้เหมือนจะดีแต่มันดูแนวทรงๆแบบนี้ก็อาจจะยังคงยืดเยื้อต่อไปนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานซื้อสุทธิของหุ้นเรา1,166.18 ล้านบาทนะคะคุณผู้ฟัง1,166.18 ล้านแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนที่พุ่งขึ้นมา3.24 ดอลลาร์อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะต้องจับตาดูเรื่องของราคาน้ำมันต่อไปเงินบาท32.53 บาทค่ะนี่คือมุมมองที่ออกมานะคะส่วนมุมมองของค่ายอื่นๆอย่างของบลดาโอประเทศไทยค่ะเขาก็คาดการณ์ว่าวันนี้ค่ะดัชนีน่าจะแกว่งในกรอบแคบๆมองว่าน่าจะแกว่งในกรอบแคบเพราะว่าผ่านการกำไรรายงานกำไรของบริษัทในตลาดหุ้นเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะจากนี้ไปก็รอดูมาตรการของรัฐบาลเป็นปัจจัยสำคัญมาตรการลดค่าครองชีพเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนแนวทางลดค่าไฟคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.ก็สนับสนุนให้รัฐบาลทบทวนแล้วก็รื้อสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนหรือว่า PPA อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูในขั้นตอนต่อไปว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะผลสรุปสุดท้ายในกลุ่ม Adder แล้วก็ FIT ที่ไม่สะท้อนต้นทุนปัจจุบันอันนี้คือกกพ.เขาสนับสนุนที่ไม่สะท้อนต้นทุนปัจจุบันเพื่อหาแนวทางลดค่าไฟฟ้าให้พี่น้องประชาชนอย่างเป็นธรรมต่อไปข่าวนี้ก็ลบต่อหุ้นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะคะซึ่งทั้งพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าแล้วก็พลังงานลมด้วยคือมันก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่เราก็คงจะต้องมาจับตาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเขาคุยหารือกันส่วนอื่นๆที่น่าสนใจความเชื่อมั่นผู้บริโภคค่ะผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคระบุว่าความเชื่อมั่นของคนไทยร่วงต่ำสุดในโลกเลยนะคะโดยความกังวลอันดับหนึ่งก็คือปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ความยากจนอันนี้ก็ไม่ได้ค่อยน่าจะแปลกใจสักเท่าไหร่นะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของบ้านเราคือมันก็ยังคงเรื้อรังอยู่เนี่ยแก้ยากแม้ฝั่งของภาคเอกชนนะคะที่เป็นที่ฮือฮามาก่อนหน้านั้นนะพูดถึงหน่วยงาน10 หน่วยงานหลักของรัฐ ที่เขามองว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นแล้วก็เปิดเผยชื่อออกมาเลยแล้วก็นอกจากนั้นอื่นๆนักลงทุนต่างชาติบรรยากาศก็พลิกกลับมาซื้อตลาดหุ้นไทยไปแต่ขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไป166 ล้านนะคะค่าเงินบาทปิดที่32.65 บาทเมื่อวานนะคะปิดแข็งค่าขึ้นจากช่วงเช้าต่างประเทศก็มีไอ้เรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางดูเหมือนจะดีขึ้นส่วนการทูตในภูมิภาครัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียหารือทางโทรศัพท์เกี่ยวกับกระบวนการทางการทูตแล้วก็สถานการณ์ในภูมิภาคที่เกิดขึ้นตลาดหุ้นแล้วก็ดอกเบี้ยสหรัฐนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทเตือนว่าตลาดหุ้นอาจจะพ้นช่วงฮันนีมูนของงบการเงินไปแล้วนะคะกำลังเผชิญกับความกดดันจากเศรษฐกิจมหาภาคอยู่ดัชนีเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นทําให้นักลงทุนก็กังวลว่าเฟดอาจจะต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยส่งผลให้บอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ30 ปีพุ่งต่อระดับสูงสุดตั้งแต่ปี2023ที่5.16%ส่วน Financial Services ก็มองแนวโน้มตลาดวันนี้คาดว่าเซ็นเด็กน่าจะแกว่งไซด์เวย์สในกรอบ1,510ถึง1,525 จุดประเด็นความกังวลเงินเฟ้อแล้วก็บอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวยังคงกดดันจำกัดอัพไซด์สินทรัพย์ในระยะสั้นอยู่นะสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคค่ะที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรงก่อนหน้านะวันนี้เราจะเห็นตัวเดลต้าลดลงไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์สหรัฐอเมริกากับอิหร่านยังไม่ตึงตัวขึ้นเพราะว่าคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ก็เลยทำให้บรรยากาศการลงทุนตลาดล่วงหน้านี้เบรนท์ก็ชะลอตัวลงกว่า2%นะคะยังไงก็ต้องติดตามพัฒนาการการเจรจาอยู่อะค่ะต่อการยุติข้อขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นมามันก็ส่งผลในหลายๆเรื่องนะต่อเรื่องของราคาทองคำแล้วก็ราคาน้ำมันนี่ก็จะเป็นปัจจัยหลักๆเลยแต่วันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำไปทั้งสิ้นตอนนี้4 ครั้งแล้วนะคะครั้งแรกคือบวกมาได้150 บาทต่อบาททองคำครั้งที่สองลบไป50ครั้งที่สามลบไป150ครั้งที่สี่บวกกลับขึ้นมา50ฉะนั้นแล้วถ้าดูตอนนี้4 ครั้งนี้ยังคงเดิมเท่าเมื่อวานนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อ70,050 บาทขายออก72,250ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ68,444.48 บาทขายออก71,050 บาทวันนี้ก็เป็นภาพผันผวนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำค่าเงินที่32.62 บาทนะคะแล้วก็โกลด์สปอตมองที่$4,549ต่อทรอยออนซ์อันนี้คือราคาทองเดี๋ยวเราจะได้ไปดูแนวโน้มของราคาทองพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะได้ไปคุยกับคุณแชมป์วรุฒรุ่งขำค่ะจาก YLG Bullion and Futures นะคะพร้อมแล้วนะคะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณสิริรัตน์คร
3: ค
4: ั
3: ่ะ
4: บ
3: มันดูเหมือนว่าเมื่อเช้านี้ทองบ้านเราก็จะวิ่งขึ้นมานะคุณแชมป์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องมาดูปัจจัยก่อนนะคะที่มีผลต่อราคาทองคําในวันนี้เพราะว่าล่าสุดนี้เห็นน้ํามันเนี่ยบวกขึ้นมาได้จากสถานการณ์สหรัฐอเมริกากับอิหร่านดูเหมือนว่าคําพูดของโดนัลด์ทรัมป์จะทําให้ทุกอย่างมันดูคลี่คลายลงไปบ้างนะคะวันนี้ทองคํามีตับปัจจัยไหนบ้างคะ
4: ครับก็ทองคํารีบาวหรือฟื้นตัวกลับในช่วงสั้นนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐมีการออกมาส่งสัญญาณว่าจะระงับการโจมตีอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์บอกว่าเขาเตรียมที่จะโจมตีหรือเผด็จศึกอิหร่านในวันอังคารที่จะถึงนี้

0: 4,500ซึ่งระดับดังกล่าวเนี่ยทองคำทดสอบมาแล้ว3สัปดาห์นะครับก็ถ้าเราดูทองคำย้อนหลังไปประมาณเดือนกว่าๆประมาณเดือนนึงหรือประมาณ3สัปดาห์นะครับพบว่าโลหรือระดับต่ำสุดเนี่ยราคาลงมาชนที่ระดับ 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยทั้งหมด3สัปดาห์ด้วยกันนะครับไปมาๆเนี่ยต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับภาพของบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรที่มีการเร่งตัวขึ้นมากนะครับสะท้อนสัญญาณการคาดการแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ทำให้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมีการเร่งตัวหรือมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ดอลลาร์กลับไปแข็งแล้วก็กดทองคำหลุด 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเอนซ์ออนซ์แต่ก็พอปัจจัยเกี่ยวกับตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางเนี่ยทองคำก็เริ่มรีบาวหรือฟื้นตัวกลับนะครับก็มาตามดูกันครับว่าตะวันออกกลางจะคลี่คลายจริงหรือเปล่าทองคำเนี่ยจะฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนถ้านักลงทุนมองว่าปัจจัยหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงแค่ปัจจัยบวกในระยะสั้นทองคำเมื่อเด้งกลับหรือรีบาวกลับก็มีโอกาสถูกขายทำกำไรสลักสดลงมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับ
1: ค่ะนะคะทีนี้แนวโน้มต่อไปเรามองยังไงดีแล้วก็รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ด้วยนะคะคุณแชมป
0: ์ครับอันนี้เนี่ยตลาดเชื่อมโยงความตึงเครียดในตะวันออกกลางกับเงินเฟ้อกับราคาน้ำมันเป็นไปนี้ทางเดียวกันนะครับก็คือถ้าสหรัฐกับอิหร่านลบกันรุนแรงน้ำมันขึ้นเงินเฟ้อขึ้นจะส่งผลให้ดอกเบี้ยมีโอกาสทรงตัวในระดับสูงหรือมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นบอนด์ยิลด์ก็จะขึ้นทองคำก็มีโอกาสลงประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังเป็นปัจจัยกดดันทองคำในช่วงนี้นะครับเพราะตลาดก็ยังมองว่าอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถตกลงหรือยุติสงครามได้ในระยะเวลาอันใกล้ภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอาจจะยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้กังวลครับว่าถ้าสถานการณ์ความตึงเครียดยังรุนแรงแล้วไปมาเนี่ยเฟดตรึงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมทองคำจะขึ้นได้ไม่ไกลนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าทองคำรีบาวหรือเด้งกลับอาจจะหาจังหวะแบ่งขายแต่ในทางตรงกันข้ามครับหากเกิดการตกลงหรือเจรจาแล้วไม่สามารถหาข้อยุติได้แล้วเกิดการสู้รบแบบรุนแรงเกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยถูกบีบให้จบสงครามภายในระยะเวลาอันใกล้เพราะว่ายิ่งสงครามยาวนานคะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมของทรัมป์เองจะยิ่งตกนะครับเพราะว่าน้ำมันแพงค่าของชีพก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นชาวสหรัฐเนี่ยไม่ชอบสงครามที่ยืดเยื้อนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้มีการประเมินหรือมีการมองครับว่าสหรัฐอาจจะต้องเร่งเผด็จศึกหรือเร่งจบดิวจบสงครามในตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหรือเป็นการโจมตีในระดับที่รุนแรงนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมองว่าอาจจะเห็นภาพของการโจมตีในระดับรุนแรงจนถึงขั้นการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของด้านพลังงานในตะวันออกกลางนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดเพิ่มความกังวลต่อแนวโน้มราคาน้ำมันที่จะเร่งตัวขึ้นเงินเฟ้อที่จะเร่งตัวขึ้นตามจนกังวลว่าถ้าเงินเฟ้อเร่งมากๆธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะหันไปเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนเริ่มเอ็นเอียงหรือมองไปในฝั่งของเฟดมีโอกาสจะขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นหรือเป็นแรงกดดันต่อตลาดทองคำเพิ่มมากขึ้นครับดังนั้นเนี่ยถ้ากระแสของดอกเบี้ยที่กำลังจะปรับขึ้นมากแค่ไหนหรือแรงแค่ไหนนะครับแรงกดในตัวทองคำก็จะมากเท่านั้นดังนั้นเนี่ย YLG เลยมองครับว่าจังหวะที่ทองคำรีบาวกลับหรือเด้งกลับนะครับใครที่เสี่ยงซื้อเอาไว้ในโซน 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนอาจจะหาจังหวะแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนแล้วก็รอดูกระแสเกี่ยวกับดอกเบี้ยว่าดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นหรือตลาดจะมองว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นกันแน่นะครับถ้าตลาดมองว่าโอเคดอกเบี้ยไม่ขึ้นแล้วจะทรงตัวอยู่ระดับดังกล่าวต่อไปเนี่ยก็อาจจะเห็นทองคำขึ้นต่อได้แต่ถ้าตลาดยังมองว่าดอกเบี้ยยังมีโอกาสไปปรับ

0: ขึ้นสัก25 basic point นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อแล้วก็อาจจะหลุด 4,481 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับกระแสการคาดการณ์ต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะส่งผลต่อราคาทองคำครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยทำให้ YLG มองภาพทองคำณปัจจุบันนะครับเป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวถ้าทองคำเด้งกลับหรือดีดตัวกลับไม่ผ่าน 4,618 นะครับอาจจะแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทองไทยก็ประมาณ 71,050 บาท 71,650 บาทต่อบาททองครับไม่ผ่านเนี่ยใครมีกำไรซื้อไว้ก็แบ่งขายออกมาก่อนนะครับอย่างไรก็ตามถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาก่อนนะครับให้ดูว่า 4,535 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นแนวรับย่อยจะรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่เนี่ยยังมีลุ้นจะเห็นทองแกว่งหรือเหวี่ยงขึ้นไปชน 4,600 4,638 นะครับแต่ถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาเกิดหลุด 4,535 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ก็จะอาจจะเห็นทองไหลลงต่อไปชนโลของสัปดาห์นี้ 4,481 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับคิดเป็นทองไทยก็ 70,050 บาท 6,900 69,200 บาทต่อบาททองคำเป็นกรอบด้านล่างในระยะสั้นครับ
1: ค่ะทั้งนี้ต้องดูอัตราแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้ของYLG มองแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทยังไงบ้างอะคะ
0: ภาพเงินบาทณปัจจุบันนะครับเคลื่อนไหวอยู่แถวๆระดับ32บาท60สตางค์นะครับก็ภาพของบาทณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่าขึ้นมานะครับหลังจากภาพตลาดหุ้นเนี่ยมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือการชะลอตัวลงครับบาทเนี่ยแม้วันนี้จะแข็งค่าตอบรับตัวเลข GDP ของสภาครับที่ออกมาอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมีข่าวศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องพิจารณาในส่วนของโครงการเงินกู้ภาคการกู้เงินภาครัฐ 400,000 ล้านบาทนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมองครับว่าการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการดำเนินโครงการในการปฏิรูปพลังงานหรือเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของไทยรวมทั้งการลงทุนในรูปแบบของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยอาจจะถูกเลื่อนออกไปหรืออาจจะต้องกินระยะเวลาในการกว่าที่จะเริ่มโครงการเนี่ยชะลอออกไปนะครับเนื่องจากการที่ศาลมีการรับพิจารณาในส่วนของประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นตัวนึงหรือเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มมองว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อภาพรวมเม็ดเงินที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจมากนักนะครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้บาทเริ่มมีสัญญาณของการอ่อนหรือมีการขยับขึ้นมาโดยเช้าวันนี้เนี่ยเราเห็นบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาราวๆประมาณ10สตางค์นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคำในประเทศครับ
1: ค่ะนะคะมีเพิ่มเติมอยากจะฝากอะไรถึงแฟนรายการบ้างไหมคะ YLG เชิญค่ะ
0: ครับในสัปดาห์นี้เนี่ยยังมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับก็อยากให้นักลงทุนจับตาดูภาพหรือทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้ประเมินแนวโน้มหรือทิศทางอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไฮไลท์สำคัญของสัปดาห์นี้นะครับน่าจะอยู่ที่รายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC หรือเราเรียกกันว่า Fed Minute นะครับซึ่งจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมในรูปแบบของเปเปอร์หรือเอกสารของเจ้าหน้าที่ Fed ที่มีการประชุมกันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นครับว่าเจ้าหน้าที่ Fed เนี่ยมีเหตุผลหรือเจ้าหน้าที่ Fed ท่านใดบ้างสนับสนุนการลดดอกเบี้ยสนับสนุนการตรึงดอกเบี้ยหรือสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยพอจะทำให้เห็นภาพโดยรวมของแนวโน้มการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐใน ครั้งในการประชุมครั้งถัดไปได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยตัวดัชนี PMI ภาคการผลิตและก็ภาคการบริการครับก็เป็น PMI หรือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับก็จะสะท้อนให้เห็นภาพของภาคการผลิตและก็ภาคการบริการในฝั่งสหรัฐประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งช่วงดังกล่าวเนี่ยก็เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่าของชีพเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่จะสะท้อนภาพโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากเกิดสงครามในตะวันออกกลางได้ในช่วงสั้นเหมือนกันครับ
1: ค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์คะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเป็นมุมมองนะคะที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มราคาทองนะคะจากทางบริษัท YLG Bullion and Future คุณแชมป์วรุษรุ่งขำนะคะคุณผู้ฟังคือตอนนี้ทองปรับตัวลงก็ต้องจับตาดูไอ้ทิศทางของค่าเงินของค่าเงินบาทด้วยนะคะซึ่งก็มีผลต่อการปรับเปลี่ยนทองคำของบ้านเรานะคะส่วนวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทที่ออกมาเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะในมุมมองของนักวิเคราะห์สำหรับเรื่องของค่าเงินค่าเงินบาทเนี่ยเปิดมุมมองของ KTB นะคะกรุงไทยมองการลงทุนไอ้เรื่องของเงินบาทในวันนี้ก็มองว่าไซด์เวย์นะคะจากกรุงไทยคุณพูนคุณพูนมองว่าวันนี้ค่ะประเมินค่าเงินบาทนะระดับที่เปิดมาเช้าวันนี้32.53 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนี่มันแข็งค่าขึ้นจากระดับปิดของวันก่อนหน้า32.67 บาทนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาค่าเงินบาทก็พลิกกลับมาทยอยแข็งค่าขึ้นทดสอบโซนแนวรับ 32.50 บาทแกว่งตัวในกรอบ 32.47 บาทถึง 32.70 บาทตามทิศทางของการทยอยอ่อนค่าลงบ้างของเงินดอลลาร์ที่มาพร้อมกับจังหวะการรีบาวขึ้นของราคาทองคำกลับสู่โซน 4,580 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ท่ามกลางความหวังของผู้เล่นในตลาดว่าการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยังคงดำเนินการต่อไปค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจจะไม่ได้ทวีความรุนแรงในช่วงระยะสั้นนี้นะคะหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกประกาศว่าตัดสินใจระงับแผนการโจมตีอิหร่านที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ไปก่อนก็เป็นข่าวดีคือความตึงเครียดก็ดูเหมือนว่าจะลดลงเป็นภาพบรรยากาศที่ลดลงความเครียดลดลงมากขึ้นแล้วก็มีการระงับแผนการโจมตีอิหร่านที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยทั้งยังขู่ว่าสหรัฐพร้อมกลับมาโจมตีอิหร่านได้ทุกเมื่อค่ะถ้าหากว่าการเจรจาล้มเหลวซึ่งภาพนี้ทำให้ผู้เล่นในตลาดคลายความกังวลแนวโน้มดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของบรรดาธนาคารกลางหลักลงบ้างโดยล่าสุดเนี่ยผู้เล่นในตลาดก็ลดโอกาสที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ย1 ครั้งในปีนี้นะคะเหลือราว 57% ผู้เล่นในตลาดก็ปรับลดโอกาสไม่มากนักนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่แม้ผู้เล่นในตลาดจะกลับมามีความหวังต่อแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านลงบ้างแต่ว่าบรรดาผู้เล่นในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังมีท่าทีระมัดระวังต่อพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเลือกที่จะขายทำกำไรบรรดาหุ้นเทรดที่ปรับตัวร้อนแรงในช่วงนี้อย่างพวกเทสลาเนี่ยค่ะเทสลาก็ลบไป 2.9% นะคะตัวเทสลาลบไป 2.9NVIDIA ลบไป 1.3% ทั้งนี้หุ้นสหรัฐก็ยังพอได้แรงหนุนบ้างจากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มพลังงานตามการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบในช่วงนี้ก็ทำให้โดยรวมดัชนี S&P 500ปิดตลาด 0.07% ส่วนดัชนีหุ้นเทค Nasdaq ปรับตัวลง 0.51% ค่ะทางฝั่งตลาดหุ้นยุโรปดัชนีปรับตัวขึ้นมาบวก 0.54% ท่ามกลางความหวังต่อแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนอกจากนี้ตลาดหุ้นยุโรปยังพอได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชลบวกมา 3.4% ตามการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบในช่วงก่อนหน้านี้ แล้วก็รวมไปถึงรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ที่ดูเหมือนว่าจะออกมาสดใสนะคะออกมาสดใสแล้วก็ข่าวการทำดีลควบรวมกิจการของบริษัทเหล่านี้ก็มีผลนะคะบรรดาหุ้นกลุ่มสื่อยุโรปก็ปรับตัวรับข่าวนี้ด้วยส่วนตลาดบอนด์ยิลด์10 ปีสหรัฐก็ชะลอตัวปรับตัวขึ้นมาแต่ก็ยังเคลื่อนไหวในโซน4.60%อยู่เขาประเมินว่าบอนด์ยิลด์10 ปีสหรัฐที่ระดับแถว4.50%หรือสูงกว่านั้นก็มีความน่าสนใจชัดเจนมีระดับ break even อยู่ที่สูงพอควรนะคะบอนด์ยิลด์ก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้อย่างน้อยบวก55 basis point เมื่อประเมินจากไอ้บอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐเที่ยวราว8.1%ส่วนทางด้านค่าเงินดอลลาร์พลิกกลับมาอ่อนค่าแนวโน้มค่าเงินบาทวันนี้กรุงไทยมองมุมมองเดิมนะคะก็มีความเสี่ยงเผชิญ two way risk ในช่วงระยะสั้นขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางขึ้นอยู่กับพัฒนาการตะวันออกกลางโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูงทำให้ผู้เล่นอาจจะใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงกันด้วยนะคะดูแนวโน้มเจรจาการหยุดยิงยังไม่มีพัฒนาการที่ชัดเจนเลยเราก็มองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางมันมีความไม่แน่นอนสูงค่ะยังมีความไม่แน่นอนสูงพร้อมจะขับเคลื่อนตลาดการเงินทั้งสองทิศทางขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทำให้ค่าเงินรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆก็ยังคงเสี่ยงนะคะยังคงเสี่ยง two way risk แล้วก็บนความผันผวนที่มีโอกาสที่มองว่าสูงกว่าปกติค่ะผู้เล่นอาจจะต้องดูการพิจารณาจากสถานการณ์ที่เป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเขามองว่าช่วงนี้ก็เปลี่ยนมุมมองแนวโน้มการเคลื่อนไหวเงินบาทยังอยู่แนวโน้มที่เป็นอ่อนค่าลงหรือยังน้อยแกว่งตัวในภาพที่ไร้ทิศทางที่ชัดเจนเมื่อประเมินเชิงเทคนิคตามกลยุทธ์เทรดฟอลโลอิ่งจนกว่าจะเห็นเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นทะลุโซนแนวรับ32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในชัดเจนในไทม์เฟรมรายสัปดาห์อาจจะมีการปรับมุมมองใหม่ว่าเงินบาทมีโอกาสกลับสู่แนวโน้มแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งกรอบวันนี้ก็32.45 บาทถึง32.70 บาทค่ะอันนี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่พักเราลืมไปเลยฝากกันหน่อยนะคะจากไทยประกันชีวิตล่าสุดนี้แจ้งผลประกอบการไตรมาส1 ปี 69ค่ะออกมาจากคุณชัยวันนะคะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือ TLI เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาส1 ปี 69นะคะบริษัทมีกำไรสุทธิ3,267 ล้านบาทเติบโต21.8%คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ23.5%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนถึงการสร้างผลกำไรอย่างมีเสถียรภาพโดยกำไรจากการให้บริการตามสัญญาของกรมธรรม์ใหม่ New Business CSM อยู่ที่2,678 ล้านบาทยอดคงเหลือของกำไรจากการให้บริการตามสัญญา CSM และณวันที่31 มีนาคม 2569มีมูลค่า92,198 ล้านบาทเพิ่มมา0.6%ค่ะเมื่อเทียบกับมูลค่าณวันที่31 ธันวาคม 68โดยหลักมาจากธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดชูแนวทางมุ่งพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าและฝ่ายขายต่อเนื่องเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นพร้อมเติมเต็มคุณค่าการใช้ชีวิตบริษัทมีกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่รวมรายการพิเศษแล้วก็ผลกระทบจากความผันผวนของตลาดอยู่ที่3,249 ล้านบาทโต18.1%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นกำไรของการรับประกันภัยเป็นหลักอยู่ที่2,625 ล้านบาทเติบโต8.1%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนผลจากการลดลงของสินใหม่ทดแทนค่ารักษาพยาบาลขณะที่กำไรจากการลงทุนที่ไม่รวมรายการพิเศษและผลกระทบจากความผันผวนของตลาดอยู่ที่624 ล้านบาทเติบโตขึ้น 92.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากเงินลงทุนในตราสารทุนภายในประเทศที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลในระดับที่สูงขึ้นทั้งนี้พอร์ตการลงทุนของบริษัทก็มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะคะณวันที่31 มีนาคม 2569มากกว่า 85% ของสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมดอยู่ในรูปแบบตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่น่าลงทุนค่ะสำหรับอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ 463.3% สูงกว่าเกณฑ์ที่ทางคปภ.กำหนดไว้อยู่ที่ 140% ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงสถานะเงินทุนที่แข็งแกร่งอันเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนได้นะคะ คุณชัยบอกว่าจากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วยการกำหนด Roadmap Transforming Tomorrow หรือการเปลี่ยนผ่านองค์กรให้แข็งแรงประสานกับการดูแลลูกค้าภายใต้แนวคิดการดูแลด้วยหัวใจหรือ Care with Heart ไทยประกันชีวิตก็มุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าในยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมประกันชีวิตดูแลชีวิตลูกค้าอย่างต่อเนื่องมีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บริการปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลูกค้าสามารถรับเอกสารสำคัญผ่านทางอีเมลได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยหมดกังวลกับปัญหาเอกสารสูญหายพร้อมสนับสนุนการลดการใช้กระดาษสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของบริษัทขณะเดียวกันบริษัทได้พัฒนาแอปพลิเคชัน TL Smart ค่ะเครื่องมือการนำเสนอขายดิจิตอลของตัวแทนประกันชีวิตเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Agent Role Play ด้วยการนำ AI มาใช้ในการฝึกทักษะการขายและบริการผ่านการจำลองสถานการณ์สนทนาพร้อมวิเคราะห์ผลการสื่อสารและให้ข้อเสนอแนะรายบุคคลรวมถึงช่วยเตรียมความพร้อมให้ตัวแทนสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพมากขึ้นนอกเหนือจากการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการไทยประกันชีวิตยังตระหนักถึงการส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมจึงผนวกการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทาง ESG เพื่อสร้างการเติบโตต่อองค์กรและสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะล่าสุดบริษัทได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกซึ่งบริษัทกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 3% ในปี2569แล้วก็มุ่งมั่นสู่เป้าหมายเนซีโร่ภายในปี2593นะคะก็สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยเลยค่ะอีกภาพหนึ่งกลุ่ม SCBX โดยธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะขอเชิญไปร่วมบริจาคโลหิตเติมเต็มปริมาณโลหิตสำรองคงคลังภายใต้โครงการกลุ่ม SCBX รวมใจให้โลหิตในวันอังคารที่19พฤษภาคมวันนี้9โมงถึงบ่าย3โมงนะคะการบริการถึง15นาฬิกาค่ะไปกันได้ที่หอประชุมมหิศรธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินเพื่อส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่กำลังรอรับโลหิตเพื่อต่อลมหายใจกิฟต์บัตรหนาวให้เลือดให้ได้นะคะให้ได้ให้เลยให้เลือดให้ได้ให้เลยเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการบริจาคโลหิตหนึ่งครั้งสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า3ชีวิตค่ะผู้บริจาคโลหิต500ท่านแรกรับกระปุกกรุ๊ปเลือด B แทนคำขอบคุณภายใต้ในปี2569ผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งหรือบริจาคโลหิตที่มีอายุมากกว่า65ปีบริจาคครบ2ครั้งรับเสื้อยืดกิบบัตรหนาวออกแบบพิเศษโดยแบรนด์ซินดราโนดีไซน์นะคะการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนจะช่วยผู้บริจาคมีร่างกายได้แข็งแรงเม็ดเลือดแดงและไขกระดูกทำงานได้ดีการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่จะบริจาคโลหิตได้แก่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงแล้วก็ควรดื่มน้ำ3-4แก้วก่อนบริจาคโลหิต30นาทีค่ะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะคะจากไทยประกันชีวิตและ SCB ค่ะพักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะ
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
1: มากันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังอีกเวลาประมาณสัก10 นาทีนะล่าสุดเนี่ยก็วันนี้บ้านเรามีประเด็นที่น่าสนใจเราคุยกันไปแล้วเนาะที่ว่าการประชุมครม.ชงเคาะไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็เสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะด้วยนี่ก็จะเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่จะเกิดขึ้นสําหรับปัจจัยบวกของบ้านเราเองนะคะปัจจัยต่างประเทศนี่ก็ติดตามดูสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเองนะคะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าก็จะมีอยู่2-3ประเด็นนี่แหละแล้วก็ราคาน้ำมันดิบที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้กังวลต่อภาวะตึงตัวของประธานด้วยล่าสุดนี้เรื่องของกกพ.นะคะที่เห็นบอกว่าจะรื้อสัญญาไฟฟ้าแอดเดอร์หลังจากประชาชนแบกรับค่าไฟเกินจริง13-17 สตางค์บางคนบอกว่า13-17 สตางค์เนี่ยมันไม่ได้เยอะเนี่ยไม่ค่ะมันถือว่าเยอะนะแต่คิดเป็นในอัตราค่าไฟฟ้าเนี่ยที่เราใช้จ่ายในทุกๆเดือนเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะคือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าค่าไฟที่มันแพงขึ้นจากสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วมันจะมีปัญหาที่หลายคนก็บอกว่าต้องรื้อโครงสร้างอะไรต่างๆของพลังงานวันนี้ดูฟังจากกกพ.นะคะท่านเลขาธิการสำนักงานกกพ.ดร.พูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เนี่ยท่านเป็นโฆษกของกกพ.ด้วยนะท่านออกมาพูดในเรื่องนี้นะคะมีประเด็นหนึ่งก่อนหน้านี้ที่กกพ.เนี่ยเขาก็ได้นำเสนอนะคะได้นำเสนอไอเรื่องของพิจารณาปรับปรุงรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในกลุ่มแอดเดอร์และ FIT ซึ่งก็เป็นสัญญาที่มันจะเป็นภาพสัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุค่ะคุณผู้ฟังเป็นภาพสัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุทำให้ต้นทุนการผลิตแล้วก็ราคารับซื้อของประชาชนเนี่ยนะคะแบกรับค่าไฟฟ้าเกินจริงประมาณ13-17หน่วยอาจจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับผลไอ้ตอบแทนในระดับสูงได้รับผลตอบแทนในระดับสูงซึ่งในภาพของตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นนะคะบอกว่ามูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีมันขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตไฟฟ้าในแต่ละปีก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้เคยออกมาพูดถึงในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะให้รับข้อเสนอกกพ.ไปพิจารณามันก็มีประเด็นกฎหมายเงื่อนไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกกพ.ก็จึงเห็นควรให้เอามาพิจารณาตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงานซึ่งที่กำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในมาตรา65วงเล็บ4ที่กำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าต้องเป็นธรรมทั้งต่อผู้ใช้พลังงานและก็ผู้ประกอบการประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขในสัญญาขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้หรือไม่ถ้าพิจารณาแล้วว่าเงื่อนไขในสัญญามันไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็จะต้องพิจารณาว่าควรจะยึดตามเงื่อนไขในสัญญาหรือว่าหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานพร้อมด้วยผู้แทนจากงานสําคัญด้านพลังงานกฎหมายเศรษฐกิจสคบก็เป็นกรรมการไปด้วยนะคะต้องมาดูว่าจะดันตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะจะดันตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเชื่อแน่ว่าหลายคนก็แบบอยากจะใช้ค่าไฟที่ถูกต้องค่าไฟฟ้าที่มันถูกลงอ่ะเพราะเราก็ไม่มั่นใจว่าสถานการณ์ตอนนี้ตะวันออกกลางมันจะยืดเยื้อไปถึงแค่ไหนยังไงทุกวันนี้มันอาจจะดูดีขึ้นมันจะดูคลายขึ้นพรุ่งนี้มันอาจจะขึ้นมาก็ได้เย็นนี้อาจจะขึ้นมาก็ได้นะคะมันมีความไม่แน่นอนสูงมากๆเลยนะคะมันเป็นปัจจัยหลักเลยซึ่งถ้าจะบอกว่าคือในภาพสถานการณ์ตอนนี้ที่ไม่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่แหละสอดคล้องกับทางรัฐบาลที่ก็มองว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วก็มันยืดเยื้อถึงแม้ว่ามันจะจบลงแต่การที่ไประบงระเบิดลงไฟฟ้าอะไรต่างๆของอิหร่านของซาอุดีอาระเบียมันต้องใช้เวลานะคะอย่างน้อย2 ปีใช่ไหมกว่าที่เราจะก้าวผ่านตรงนี้ไปได้แล้วก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางนอกจากว่ารอเรื่องของพลังงานความขัดแย้งมันจบแล้วมันจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาถาโถมอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันส่วนเรื่องของการติดโซล่าบ้านเนี่ยคุณเอกนัทวันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวประสานกับธนาคารนะคะปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวานคือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพูดถึงทางออกวิกฤตพลังงานอย่างยั่งยืนบอกปัจจุบันการติดตั้งแผงโซล่าเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองก็เป็นต้นทุนเชื้อเพลิงที่ถูกที่สุดแล้วรัฐบาลเขาก็มีแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยติดตั้งแผงโซล่าเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยก็จะมีปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตจากเดิมที่จะต้องดําเนินการหลายขั้นตอนให้เหลือติดต่อผ่านจุดเดียวไปเลยเขาเรียกว่า one stop service ค่ะติดต่อที่การไฟฟ้าไปเลยต้องดําเนินการให้เร็วขึ้นตั้งเป้าให้การขออนุญาตสําหรับประชาชนทั่วไปใช้เวลาไม่เกิน7 วันจากเดิมที่กําหนดให้ไม่เกิน1 เดือนและหากประชาชนติดตั้งโซล่ามีภาระภาษีก็จะต้องสามารถนําค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ขณะเดียวกันหากประชาชนไม่ต้องการจ่ายเงินก้อนในการติดตั้งสามารถใช้วิธีผ่อนชำระได้โดยรัฐบาลจะหารือกับธนาคารเพื่อช่วยลดอัตราดอกเบี้ยค่ะรวมถึงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางช่วยเรื่องเงินดาวอาจจะทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนทั้งต้นหรืออาจจะผ่อนเพียง10-20%อาจจะใช้รูปแบบเงินกู้และย้ำว่าเงินต้องถึงมือประชาชนโดยตรงไม่ผ่านบุคคลอื่นจะไปเลือกซื้อเจ้าไหนเป็นเรื่องของผู้ติดตั้งไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแต่ลดให้ถ้าไปดาวดอกเบี้ยลดให้ไปเลือกซื้อเองเงินถึงมือประชาชนอาจจะออกมาในรูปแบบเงินก็คือแคชแบล็กเลยก็ได้เพราะไม่ต้องการให้เงินผ่านมือใครก็บอกไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนอกจากประชาชนรัฐบาลก็จะพยายามนำระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเข้าไปอยู่ในแพ็กเกจสนับสนุนด้วยเนื่องจากว่าการติดตั้งโซล่าเพื่อใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงกลางวันแต่อย่างไรก็ตามการติดตั้งแบตเตอรี่ก็จะเพิ่มเติมต้นทุนอีกประมาณ60-70%นะคะเช่นหากเดิมติดตั้งระบบโซล่าราคา100,000 บาทอาจจะเพิ่มเป็น160,000-170,000หรือหากเดิมอยู่ที่150,000 บาทก็อาจจะเพิ่มเป็นประมาณ250,000 บาทเพื่อให้มีแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าที่ผลิตในช่วงกลางวันไว้ใช้ในกลางคืนได้เงี้ยค่ะเขาก็ย้ำว่าซื้อไฟคืนให้ราคาสูงกว่าโซล่าฟาร์มนะคะหลังคาประชาชนใช้ผลิตไฟก็วินวินกันทั้งคู่แทนที่จะปล่อยให้เป็นศูนย์ขายได้2.20 บาทคือปล่อยให้ศูนย์ขายได้2.20 บาทแทนที่การไฟฟ้าจะต้องไปซื้อไฟฟ้าสะอาดจากระบบแอดเดอร์ถึงแม้สัญญาหมดสัญญาก็ซื้อในราคาค่าไอ้ส่งไฟไปอีก10 บาทซื้อ2.20 บาทก็ถูกกว่าเพราะฉะนั้นมันก็วินไปทั้งคู่คือหลังคาประชาชนเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าอีกแหล่งหนึ่งนะคะรัฐบาลก็ยังสนับสนุนการติดตั้งโซล่าไม่เฉพาะภาคครัวเรือนแต่รวมไปถึงหน่วยงานราชการและภาคเอกชนโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็ต้องการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะโรงงานที่ส่งออกสินค้าไปยุโรปนะคะในอนาคตอาจจะใช้วิธีเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายระบบแทนซึ่งก็จะมีค่าผ่านทางก็ยังมีความคุ้มค่าแล้วก็ช่วยลดต้นทุนพลังงานพร้อมทั้งเป็นไฟฟ้าสะอาดแนวทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดให้เอกชนสามารถเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้าได้นะอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟเดี๋ยวเขาประสานแบงก์ก่อนช่วยพี่น้องประชาชนนะคะติดตั้งได้ก็ดี ในอนาคตอันใกล้ถ้าบวกลบคูณหารไปแล้วมันก็คือมันคุ้มค่ากว่านะคะส่วนเรื่องของบัตรทองที่มีข่าวแชร์กันนะคะผู้ป่วยบัตรทองรับยารักษามะเร็งอิมครานิบ100ฟรีทั่วประเทศได้นะคะเป็นตำรับแรกในไทยดีอีบอกเป็นข่าวจริงนะคะผู้ป่วยบัตรทองรับยารักษามะเร็งได้เลยค่ะวงเล็บผู้ป่วยบัตรทองนะพอดีนึกว่าจะเป็นข่าวเอ้ยรับได้ด้วยหรอเพราะมันแพงนะอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ายามุ่งเป้าอ่ะรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดอิมครานิบ100ได้ฟรีเลยข่าวปลอมคือเส้นขีดแนวตั้งบนเล็บใช้บ่งบอกได้ว่าเป็นปรสิตสีขาวอยู่ในร่างกายนี้มีแชร์อันนี้ข่าวปลอมข่าวจริงคือผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
9: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
10: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานมอกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมแนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉิน
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพิ่มขึ้นมากซึ่งจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องรวมถึงต้องเป็นช่างที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักอย่างถี่ถ้วนข้อควรระวังที่สำคัญคือเจ้าของบ้านควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่โดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบดังกล่าวโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี 2568 ถึง 2570 ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้บริการการแพทย์ทางไกลแก่ผู้ประกันตนมาตรา33และ39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26ชนิดเริ่มแล้ววันนี้
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ มาตรการนี้ครอบคลุมผู้ป่วยนอกที่มีอาการคงที่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง26ชนิดเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคหัวใจโดยสำนักงานประกันสังคมจะสนับสนุนค่าบริการแก่สถานพยาบาลในอัตรา65บาทต่อครั้งระยะเวลา3เดือนผู้ประกันตนสามารถติดตามอาการและรับยาจะส่งถึงบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว118แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดความแออัดในสถานพยาบาลสำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมต้องมีระบบเทเลเมดิซีนที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลพร้อมระบบยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้นำคิวบาเตือนว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ประธานาธิบดีมิเกลดีแอชกาเนลของคิวบากล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อคิวบาอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคพร้อมยืนยันว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดขณะที่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่มีสิทธิ์ปกป้องตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าคิวบาครอบครองอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารมากกว่า300ลำและวางแผนโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐในอ่าวกวนตานาโมของคิวบารวมทั้งโจมตีเรือรบสหรัฐและเมืองคีเวสในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลคิวบาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังสร้างข้ออ้างในการแทรกแซงทางทหารปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์วัยวัน
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นเช้าถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นเช้านะครับเจ้านายปูน
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
10: ้กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
14: กีฬาพารวย
8: นราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
11: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
2: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
15: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทูปโต๊ะโหนสำหรับวันอังคารครับวันนี้เราพบกัน19พฤษภาคม2569นะครับเวลาประมาณ 11 นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุก็ทักทายผมได้ผ่านทาง Facebook Live ผ่านทาง YouTube นะครับสามารถสื่อสารกันได้ตลอด

เราจะคาดการคาดหมายอะไรต่ออะไรได้อย่างไรได้บ้างก็ชวนท่านมาดูครับท่านผู้ฟังครับผมเคยกลับเรียนเอาไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อดาวอังคารนะครับเดินเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งก็เดินมาตั้งแต่วันที่12นะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่19นะครับเดินเข้ามาสักพักหนึ่งอังคารที่จรมาณขณะนี้ทับดาวอาทิตย์ของชะตาเมืองไทยนะซึ่งทำให้เกิดผลอาทิตย์อังคารเนี่ยมันเป็นคู่ทะเลาะวิวาทมันเป็นคู่ข้อพิพาทเรื่องกฎหมายนะมันเป็นคู่อุบัติเหตุนะมันก็เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้เราได้เห็นประกอบกับขณะนี้มีพุธอยู่ที่ราศีพฤษภนะพุธร่วมอาทิตย์ร่วมมฤตยูและทั้งหมดพุธอาทิตย์มฤตยูเป็นจัตุโกณกับราหูซึ่งราหูเป็นเกษตรอยู่ผลคืออะไรครับผลคือขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสถานการณ์ที่กำลังจะค่อยๆนะเรียกว่าเบ่งบานก็ไม่ใช่นะต้องใช้คำว่ากำลังขยายตัวพองฟูออกมาคือกรณีเรื่องของการนำกฎหมายมาบังคับใช้กับคดีเก่าๆกรณีที่เคยเกิดขึ้นในอดีตโดยเฉพาะวันสองวันที่ผ่านมาเราได้ยินการให้สัมภาษณ์ของท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสกรณีที่ท่านจะยื่นคำร้องนะเพื่อถอดถอนท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีอีกช่วยหนึ่งอีกท่านหนึ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับเขากระดงที่จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ก็นี่แหละครับเรื่องทางกฎหมายเราก็คงไม่ได้ไปลงรายละเอียดอะไรนะครับแต่ผมจะสื่อสารกับท่านผู้ฟังว่าเวลาพุธกับราหูมันอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับคำว่าร่วมกันของผมคือเป็นเกณฑ์ร้ายคือเป็น1เป็น4เป็น7เป็น10นะอันนี้คือเป็น4และมีดาวอาทิตย์ส่งแสงให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำพูดคำอธิบายของท่านนายกกรณีที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ออกมายืนยันว่าเรื่องนี้ต้องไปดำเนินการท่านนายกอนุทินก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นอะไรทำไมอายุตั้ง80แล้วไม่รู้อะไรท่านถึงมาวีนกับผมอะไรเงี้ยนะครับนะหรืออาจจะมีคำหลุดออกมาซะด้วยซ้ำในลักษณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นการเขาเรียกปั้นน้ำเป็นตัวนะเพราะว่าถ้าเอาตามที่ท่านนายกอธิบายก็เข้าใจได้นะครับเพราะท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นในพื้นที่เขากระโดงแต่ก็คงจะต้องไปฟังว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเนี่ยคำอธิบายความนะที่ท่านร้องในรอบนี้มุ่งเน้นไปในเรื่องอะไรนะอะไรที่เป็นลักษณะผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและปรากฏการณ์แบบนี้ยังจะดำเนินไปพักใหญ่ๆท่านผู้ฟังครับในจังหวะเวลาที่อังคารมีพละกำลังเป็นเกษตราธิบดีอยู่ที่ราศีเมษของกรุงรัตนโกสินทร์หรือชะตาเมืองไทยของเราและก็อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะซึ่งในชะตาเมืองอาทิตย์หมายถึงดวงผู้นำผู้ปกครองผู้บริหารบ้านเมืองงั้นวันนี้ต้องยอมรับนะครับนายกท่านจะต้องเจอนะคนจองกฐินแบบนี้อีกสักพักหนึ่งก็เป็นห่วงแต่ว่าวิธีการอธิบายความของท่านที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนนะหรือคนที่เป็นสื่อว่าตรวจสอบก็ตรวจสอบเราเข้าใจทุกคนก็ทำหน้าที่กันไปนะโดยที่ไม่มีคำค่อนแคะมันน่าจะฟังรื่นหูมากกว่าไหมท่านผู้ฟังแต่ถ้าเกิดคำพูดออกมาในลักษณะอย่างที่เราได้ยินได้ฟังวันสองวันสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแม้แต่กรณีที่ท่านให้สัมภาษณ์นะกรณีที่กกร.คณะกรรมการร่วมนะเพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชันออกมาแถลงว่าเนี่ยกรมควบคุมมลพิษนี่แหละเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อได้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากนะเขาบอกเขาไปเก็บตัวอย่างมาเนี่ยนะครับนายกท่านก็บอกว่าถ้ากล่าวหาเขาก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องเช่นเดียวกันนะท่านก็พูดตามหลักกฎหมายก็ถูกแหละแต่คนฟังเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยกลางปีกปกป้องหรือเปล่าผมกำลังจะอธิบายว่าเวลาดวงดาวมันเป็นแบบนี้เราต้องระวังนะวิธีการอธิบายความการพูดการสื่อสารนะตั้งใจอย่างหนึ่งมันผลมันออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งต้องระวังมากผมคิดว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านก็อธิบายช้าๆแล้วนะอธิบายช้าๆใจเย็นๆก็ด้านมีเหตุแบบนี้อีก

0: เนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะฮะมาถึงเรื่องกรณีที่เป็นประเด็นใหญ่และคนตีข่าวไปทั้งโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับขณะนี้นะข่าวรถไฟชนรถบัสขอสมกซึ่งเป็นรถติดแอร์แล้วมีผู้เสียชีวิตรวมความทั้งหมด8ท่านนะแสดงความเสียใจซ้ำสองเนี่ยนะครับการพลัดพรากโดยที่ผู้สูญเสียไม่ทันได้ตั้งตัวแต่อย่างใดเนี่ยเป็นการพลัดพรากที่น่าเศร้าที่สุดนะแต่เรื่องเนี้ยคนวิพากษ์วิจารณ์กันไปหลากหลายประเด็นนะครับแต่ประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งที่ผมว่าชาวบ้านมองเห็นตรงกันและผมก็เห็นดังนั้นด้วยคือเมื่อมีการตรวจสารเสพติดปรากฏว่าคนขับรถไฟรับสารภาพว่าตนนั้นได้ใช้กัญชาและยาบ้านะคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะออกมานะครับนิติวิทยาศาสตร์แต่เจ้าตัวบอกว่าเสพเมื่อ10วันที่แล้วปกติเนี่ยถ้าเสพใน10วันที่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลแล้วครับแต่ถ้าเสพไม่นานผลมันชัดเจนทั้งอาการหลอนอาการที่สติมันไม่อยู่กับตัวถูกไหมครับนะตอนนี้ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยก็ทั้งคนขับรถเมย์คนขับรถไฟและเจ้าหน้าที่บกธงแดงท่านผู้ฟังครับส่วนเงินเยียวยาที่ภาครัฐยืนยันว่า8ครอบครัวจะต้องได้อย่างแน่นอนคือรายละ2ล้านกว่าบาทนะครับส่วนผู้ที่บาดเจ็บหนักบาดเจ็บน้อยเนี่ยอย่างน้อยตั้งต้นประมาณแสนเศษๆจะต้องได้แล้วแต่ผมกำลังสงสัยและสนใจว่าถ้า8รายนะครับเป็นเงินประมาณ16ล้านบาทรวมผู้บาดเจ็บอะไรต่ออะไรด้วยก็ประมาณ20ล้านถ้าเอาเงิน20ล้านตั้งแต่ตั้งต้นเนี่ยมาทำระบบไอ้ตรงเนี้ยในการที่จะป้องกันไม่ให้รถข้ามไปข้ามมาคือพอถึงเวลาเลยคือผมว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีวิธีการคุยกันนะครับนะสมัยก่อนนะท่านผู้ฟังครับรถชนกันกลางสี่แยกไฟแดงประจำแต่ตั้งแต่มันมีระบบไฟเขียวไฟแดงอัจฉริยะเนี่ยมีการตรวจจับข้อมูลว่าช่วงเวลาประมาณนี้เนี่ยฝั่งนี้ขาเข้ากรุงเทพมหานครนะจะต้องปล่อยเยอะแล้วก็ขาออกปล่อยน้อยเปิดช่องเลนจราจรมากขึ้นก็จัดการจนเรียบร้อยได้เลยไม่เห็นเป็นไรยังทำได้เลยถูกไหมครับวันนี้ถึงคิวแล้วครับรถไฟต้องทำแล้วนะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยแล้วประชาชนที่เขามีญาติพี่น้องมีครอบครัวรออยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าต้องมาเสียชีวิตแบบนี้มันยังไงครับมันจะไหวไหมฮะงบประมาณก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับผมได้อ่านบทความหนึ่งนะซึ่งก็เป็นของท่านปลอดประสบสุรสวัสดีท่านอธิบายนะครับท่านคิดว่ารถไฟชนรถยนต์เนี่ยท่านปลอดประสบบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องร้ายแรงเป็นเรื่องที่น่ากลัวและเป็นเรื่องที่น่าละอายอย่างยิ่งนะท่านบอกว่าอยากถามว่ารถไฟเห็นคนเป็นหมูหมาไปแล้วหรือถึงกล้าตัดสินใจชนคนตายไป8เจ็บไปอีกกว่า20รายเหตุที่เกิดขึ้นมีภาพและพยานมากมายแม้แต่ผมก็ยังสรุปได้ดังนี้นี่คือผมไปเอาหน้าเพจของอาจารย์ปลอดประสบสุรสวัสดีมาอธิบายนะก็มีข้อคิดที่น่าสนใจท่านผู้ฟังจราจรติดขัดมากรถเมล์รถยนต์จำนวนหนึ่งจึงค้างอยู่บนรางรถไฟคนขับรถทุกคันจึงผิดหมดเพราะกฎหมายเขาห้ามจอดคล่อมทางรถไฟโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆนะครับข้อ2พนักงานรถไฟเฝ้าจุดได้โบกธงแดงให้รถไฟหยุดแต่โบกประเดี๋ยวเดียวแล้วก็เดินหนีไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะวิทยุติดต่อกับพนักงานขับรถหรือไม่นะว่าให้หยุดหรือไม่ว่าให้หยุดกรณีนี้หากถือหน้าที่เป็นสำคัญพนักงานเฝ้าจุดต้องกล้าออกไปยืนขวางบนรางรถไฟหรือยอมตายกันละแต่ก็ไม่กล้าทำกลับเดินกลับมาเสียดื้อๆอย่างนี้ถือเป็นความผิดที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะท่านบอกว่าปอดแหกกลัวตายเกินไป ถัดมาคือพนักงานขับรถไฟไม่รู้มองเห็นธงแดงหรือไม่และก็ไม่รู้ว่าได้รับวิทยุติดต่อขอให้หยุดรถไฟหรือไม่แต่กลับขับรถไฟต่อไปดื้อๆทั้งที่ตามองเห็นอยู่แล้วว่ามีรถจอดขวางอยู่พนักงานคนนี้ผิด 100% ไม่มีข้อแก้ตัวยิ่งมาตรวจพบฉี่สีม่วงซึ่งหมายถึงเพิ่งเสพยาเสพติดและจากกล้อง CCTV ของรถไฟไม่พบว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนขับรถประจำอยู่จึงยิ่งเป็นการยืนยันว่าผิดแน่นอนคือขับรถไฟโดยขาดสติสัมปชัญญะโทษหนักถึงอาจติดคุกแทบจะตลอดชีวิตเพราะมีคนตายถึง8คนข้อต่อมาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในบริเวณสี่แยกซึ่งมีอยู่หลายคนก็ไม่ใส่ใจในหน้าที่รู้ทั้งที่รู้ว่าเวลานี้จะต้องมีรถไฟผ่านทุกวันเห็นกับตาว่ารถติดมากและจอดคร่อมอยู่บนทางรถไฟแต่กลับไม่ห้ามไม่บริหารการจราจรตามสถานการณ์ผิดทั้งนั้นต้องลงโทษนี่ท่านปลอดประสบท่านว่าอย่างนี้นะข้อ4นะทั้ง4ข้อนี้คือความผิดของผู้ปฏิบัติในพื้นที่และในเวลาที่เกิดเหตุนะแต่ว่าท่านปลอดประสบอธิบายความอีกผู้บังคับบัญชาก็ต้องรับผิดชอบด้วยเช่น1ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบเพราะรู้เห็นอยู่ว่าเป็นจุดเสี่ยงแต่ไม่แก้ไขดังนั้นบนมาตรฐานการเมืองนะท่านแนะนำว่าให้ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบข้อที่2คือผู้บังคับบัญชาตำรวจจราจรและผู้กำกับการสถานีตำรวจเจ้าของท้องที่ท่านมีความผิดที่ละเลยไม่ใส่ใจและทุ่มเทในการรักษากฎหมายและชีวิตของประชาชนท่านควรถูกลดขั้นเงินเดือนและโยกย้ายไปยังตำแหน่งที่เล็กกว่าประการถัดมาผู้ว่าการรถไฟและผู้ควบคุมการเดินรถท่านต้องรับผิดชอบสูงสุดเพราะรถไฟวิ่งมาชนรถยนต์ที่จอดอยู่ท่านสมควรถูกออกสถานเดียวโดยเฉพาะกรณีเอาคนติดยามาขับรถโอ้อันนี้ผมว่าจริงนะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องแย่มากๆส่วนที่อธิบดีกรมรางซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายก็อย่านึกว่าจะพ้นผิดนะครับนะข้อสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการหรือช่วยว่าการที่รับผิดชอบการรถไฟต้องแสดงความรับผิดชอบลาออกเพราะเป็นสปิริตทางการเมืองเรื่องแบบนี้ที่ญี่ปุ่นเกาหลีหรือไปประเทศทางยุโรปเขาเคยลาออกมาให้เห็นเสียมากแล้วทั้งนั้นส่วนการแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จระยะยาวก็ทำรางรถไฟลอยฟ้าเสียให้หมดทั่วกรุงเทพนะแล้วก็อย่าบอกว่าแพงหรือว่าทำไม่ได้นะรางรถไฟกรุงเทพธนบุรีนนทบุรีสมุทรปราการล้วนแต่เป็นทางยกระดับทั้งนั้นไม่ใช่เหรอกู้เงินคราวนี้นะก็นี่ท่านอธิบายอย่างนี้ก็ผมหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าผมว่าประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากนะท่านผู้ฟังที่มีการตรวจสารเสพติดแล้วปรากฏว่าคนขับรถไฟนี่มีสารเสพติดนะท่านผู้ฟังครับตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาคดีความต่างๆในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าไปอ่านอย่างละเอียดนะครับเราจะเห็นว่าเออมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนเมายาฤทธิ์ยามันหลอนคนอยากยาคือสารเสพติดในเมืองไทยเยอะมากแล้วแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเฉพาะบ้านเรานะครับขณะสหรัฐอเมริกาขณะนี้ก็อาการหนักหน่วงประเด็นหนึ่งที่ทรัมป์ไปพูดกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือจะทำยังไงให้อัตราการจัดการกำกับควบคุมยาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสารเสพติดนะที่มีฤทธิ์ทำลายล้างสูงคือเฟนทานิลเนี่ยที่มันส่งออกไปจากจีนเนี่ยรัฐบาลจีนมีมาตรการยังไงเพราะคนอเมริกันวัยรุ่นคนทำงานครอบครัวปัจจุบันนี้หลายเมืองเละตุ้มเป๊ะท่านผู้ฟังถึงขั้นออกจากงานหมดสภาพกลายเป็นคนจรจัดเป็นโฮมเลสนะเป็นคนคลุ้มคลั่งเยอะไปหมดเป็นทั้งโลกท่านผู้ฟังครับขณะนี้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนมีข้อมูลจากสสส.ท่านผู้ฟังครับข้อมูลจากสสที่สสส.ที่ผมนำมานี่รายงานเมื่อประมาณวันที่4มีนาที่ผ่านมานี่เองครับสสส.เปิดเผยรายงานข้อมูลเยาวชนกับปัญหายาเสพติดชี้คดีเสพติดนะพุ่งสูงถึง 77.44% สสส.เตือนว่ายาบ้ากัญชากระท่อมเข้าถึงง่ายวันว่าทรัพยากรสาธารณสุขไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยท่านผู้ฟังครับผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์นี่นะครับยาเสพติดเนี่ยนะมันถือเป็นราหูครับขออภัยนะครับข้างในนี้อากาศเย็นถือเป็นราหูฮะถือว่ามีฤทธิ์ในการเบียนบ่อนทำลายทั้งรากฐานชีวิตทั้งความเป็นปกติของสังคมนะแล้วก็เป็นการทำลายบรรยากาศของบ้านเมืองวันนี้นะครับข้อมูลนะมีท่านผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.คือคุณรุ่งอรุณลิ้มฤหพันธ์นะครับท่านบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนปัจจุบันถือเป็นวิกฤตที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเรื่องนี้นี่เร่งด่วนนะท่านผู้ฟังครับเราอยู่กันได้ยังไงถ้าคน ขับรถซึ่งเป็นรถสาธารณะแล้วมูลค่าของรถไฟหรือของที่มันขนไปขนมาเนี่ยมันไม่ใช่แสนสองแสนไม่รู้มันเท่าไหร่ใช่ไหมครับชีวิตคนที่ตายไปตอนนี้ก็ต้องชดใช้ไปรวมไปถึงคนที่บาดเจ็บอย่างน้อยก็20-30ล้านขบวนรถอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านถูกไหมครับแต่มีคนควบคุมติดสารเสพติดสารเสพติดเนี่ยท่านผู้ฟังไปที่ไหนเนี่ยมันพังที่นั่นถ้าพ่อบ้านติดสารเสพติดครอบครัวก็แตกสลายถ้าแม่บ้านติดสารเสพติดลูกเต้านะก็ไม่ต้องบรรยายว่าจะเป็นยังไงมันก็ขาดรากฐานแม่ก็อารมณ์เสียสุขภาพหงุดหงิดจิตใจแปรปรวนเราจะได้เด็กที่ไม่มีคุณภาพเติบโตมามันยิ่งเกิดโกลาหลถูกไหมครับถ้าข้าราชการติดสารเสพติดท่านก็ดูเอาครับไอ้เรื่องทุจริตในวงงานมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับนะถ้าวัยรุ่นติดสารเสพติดคือวันนี้เราเห็นคนแทบจะทุกช่วงวัยฮะมันจะมีเรื่องสารเสพติดเข้าไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจากข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลและสถิติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพบว่าเมื่อปี67มีเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีอาญาสูงถึง 13,631 คนและในจำนวนนี้มีประวัติเคยใช้ยาเสพติดถึง 8,971 คนหรือประมาณ 65% แสดงว่าเยอะไหมครับโดยส่วนใหญ่ยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรองลงมาคือประถมศึกษาปวช.และมัธยมปลายสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคืออายุของผู้เสพที่น้อยลงเรื่อยๆโดยพบเด็กอายุน้อยที่สุดเพียง11ปีจะเป็นลมท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้สะท้อนว่ายาเสพติดได้กลายเป็นภัยคุกคามที่เข้าถึงตัวเยาวชนตั้งแต่อยู่ในระบบการศึกษารวมถึงการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆผมเอาประเด็นนี้มาคุยเพราะอีกสักพักหนึ่งตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปครับนะประมาณกลางธันวาคมดาวราหูซึ่งเป็นเงาของโลกใบนี้นะเป็นดวงดาวแห่งความลุ่มหลงเป็นความมืดมนอนทกาลของอารมณ์ของผู้คนจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรมีสถานะเป็นมหาจักรมหาจักรคือความบ้าบิ่นความทะเยอทะยานมุทะลุดุดันเกินกว่าขอบเขตที่จะกำหนดกำกับควบคุมได้เวลาราหูอยู่ตำแหน่งนี้ทีไรท่านผู้ฟังครับมักจะเกิดปรากฏการณ์ใหญ่ๆในโลกใบนี้นะถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ติดยาเสพติดก็จะเกิดอาการลุ่มหลงหลงไปในอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะราหูพอมีกำลังมากมันทำให้เกิดหลงนะหลงเสร็จแล้วก็อาจจะเกิดการยึดติดมัวเมานะนำไปสู่ความเหลวไหลนะแม้ยังไม่อยากจะพูดว่าครอบครัวบางครอบครัวอาจจะเหลวแหลกแตกแยกนะเกิดทำให้เกิดความเสียหายได้ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะท่านผู้ฟังครับว่าผลสำรวจล่าสุดคนไทยประมาณ 1.9 ล้านคนใช้สารเสพติดในรอบปีปรากฏว่ายาบ้านี้ครองอันดับ1ฮะสำนักงานปปส.นะเริ่มร่วมกับเครือข่ายวิชาการสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศปรากฏว่าตั้งแต่ปี 67-68 เป็นต้นมาเนี่ยมีผู้คนอายุระหว่าง 12-65 ปีมีคนใช้สารเสพติดประมาณ 1.9 ล้านคนและในนั้นเนี่ยนะครับ 1.5 ล้านคนใช้ยาบ้าครับวันนี้ผมรอท่านผู้นำประเทศตอนนี้ท่านก็คงจะต้องค่อยๆแก้นะครับไอเรื่องของเศรษฐกิจนะท่านวันนี้จะมีการนำข้อมูลเพื่อจะนำพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทผลักดันเพื่อทำให้เกิดให้นโยบายไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเกิดผลเพราะประชาชนกำลังลำบากค้าขายไม่คล่องตัวนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้สิ่งที่บั่นทอนสังคมไทยเรามายาวนานนะเราจะไปบอกว่าเป็นเพราะรัฐบาลนี้ก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามันก็คือยาวนานแหละนะแต่ก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่ผมเจอทุกวันนี่ท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่เขาห่วงมากคือกลัวลูกติดกัญชาผมถามทำไมพี่โหหาง่ายจังเลยชยุทธเดี๋ยวนี้มันหาง่ายแล้วยาบ้าล่ะไอ้ยาบ้านั้นหาง่ายอยู่แล้วไอ้กัญชานี่เป็นของเสริมแล้วไงอีกบางทีมันเสร็จปุ๊บมันดื่มนั่งก็ท่อมต่อนะวันนี้เยาวชนของเราเนี่ยถดถอยลงไปเรื่อยๆครับท่านผู้ฟังครับเวลาราหูอยู่ที่ราศีกุมขณะนี้ราหูอยู่ราศีกุมนะครับและอยู่ไปนานจนถึงเดือนธันวาคมขออนุญาตเปิดตำรานะครับ นู่นราหูจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรประมาณวันที่โอ้โหในนี้มีวันที่ชัดเจน22พฤศจิกายนใกล้ๆจะเข้าธันวานะวันนี้ถ้าเราไม่ดูแลเด็กๆเยาวชนหรือไม่มีมาตรการซึ่งผมก็เห็นว่าเขามีมาตรการนะครับตำรวจทหารตชด.ตำรวจที่ควบคุมเรื่องสารเสพติดปปส.ป้องกันปราบปรามยาเสพติดทำงานหนักมากนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีเล็ดลอดผมคิดว่าบทลงโทษนะที่รัฐควรจะนำกลับมาใช้คือต้องหนักจนถึงขั้นหนักสุดท่านผู้ฟังนะตอนนี้ท่านอดีตนายกทักษิณก็ออกมาพักโทษอยู่ข้างนอกแล้วผมว่าน่าจะไปถามท่านนะครับว่าจะทำยังไงจะจัดการเรื่องปัญหาสารเสพติดในบ้านในเมืองมันเยอะแยะดีไม่ดีมันเยอะกว่าสมัยอดีตนายกทักษิณอยู่ในตำแหน่งเสียด้วยซ้ำถูกไหมครับและผมกลับเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าถ้าราหูเดินเข้าสู่ราศีมังกรเป็นมหาจักรหลังจากนั้นอีก1ปีครึ่งราหูไปไหนครับราหูเข้าสู่ราศีธนูเวลาราหูอยู่บนเรือนพฤหัสเนี่ยน่ากลัวท่านผู้ฟังพฤหัสนะในชะตาเดิมของรัตนโกสินทร์ของเรานะครับชะตาเมืองเนี่ยมีพฤหัสกับเสาอยู่ที่ราศีธนูนะครับแต่พอมีราหูไปร่วมด้วยมันกลายเป็นดาว3ดวงเนี่ยโจจรัสโดดเด่นขึ้นมาหมายความว่าถ้าขณะนี้ไม่ทำอะไรให้มันเป็นมากเป็นผลไม่มีมาตรการในการจำกัดตีกรอบล้อมกรอบลงโทษเอาให้ถึงที่สุดเอาให้ถึงรากถึงโคนปี2ปีข้างหน้านี้เราจะเห็นความเสื่อมโทรมถดถอยของประชากรเยาวชนคนทำงานไล่ลงไปเลยนะก็เรียกว่ารวนทั้งระบบเพราะสารเสพติดมันเข้าไปทำลายสมองจิตวิญญาณนะความระลึกรู้เวลาสารเสพติดมันทำลายสมองเนี่ยนะครับผมเคยฟังอาจารย์หมอจากโรงพยาบาลมนารมณ์นะท่านบอกชยุทธรู้เปล่าเวลาสารเสพติดมันทำลายสมองแล้วเนี่ยสมองนั้นเนี่ยเซลล์สมองเอากลับคืนมาไม่ได้นะทำไมครับก็ระบบคอร์เทกซ์สมองส่วนหน้าที่คือคอร์เทกซ์ท่านผู้ฟังคอร์เทกซ์เนี่ยมันเป็นตัวกำกับอารมณ์วุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นตัวกำกับความระลึกรู้เป็นตัวกำกับสามัญสำนึกมโนธรรมสำนึกคอร์เทกซ์มันอยู่ส่วนหน้าเนี่ยเขาเรียกสมองส่วนหน้านะแล้วไอสารเสพติดพวกนี้มันไปทำลายสมองส่วนหน้าเป็นหลักท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเยาวชนคนทำงานคนในสังคมของเราเนี่ยสมองส่วนหน้ามันไม่ทำงานเนี่ยไม่ต้องไปถามว่ามันจะทำงานอย่างฟังก์ชันไหมจะเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่มีปัญหาเป็นสามีก็เป็นสามีที่มีปัญหาเป็นคนขับรถไฟก็เป็นคนขับรถไฟที่มีปัญหาเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้ามันติดยาเนี่ยท่านผู้ฟังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้รถไฟชนรถเมล์แล้วก็ไปกวาดเอาคนเสียชีวิตไป8คนจะบาดเจ็บหนักหน่วงไปอีกหลายสิบรายเนี่ยมันก็เป็นเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังท่านผมคิดว่ามาตรการในการตรวจสารเสพติดในคนในโลกยุคใหม่เนี่ยต้องทำเหมือนกับเวลาท่านตรวจเขาเรียกตรวจอะไรนะตรวจโควิดนะครับที่มันมีไอ้ที่ควานๆจมูกเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาคนทำงานจะเข้าออฟฟิศหรือเด็กจะไปโรงเรียนนะครับเขาจะต้องมีการตรวจโควิดเป็นประจำถูกไหมฮะแต่ตรวจสารเสพติดเนี่ยผมว่าแทบจะต้องตรวจกันเป็นประจำเลยแล้วมันต้องมีวิธีตรวจที่ไม่ใช่ตรวจปัสสาวะไหมครับไม่รู้ว่ามันมีมาตรการวิธีตรวจแบบไหนเช่นเป่าเอาตัวอากาศหายใจออกมาน้ำลายได้ไหมนะจะมีวิธีไหนที่ต้องตรวจให้ได้ว่าที่เดินปะปนกันไปมาอยู่ในสังคมเนี่ยมีใครบ้างที่มันชำรุดทรุดโทรมเพราะว่าสารเสพติดมันเข้าไปเกาะกินบ่อนทำลายระบบสมองส่วนหน้าของคนคนนั้นไปแล้วนะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังดูนะเราเห็นข่าวใหญ่ๆในสังคมไทยเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับนะผัวเมียตีกันเนี่ยก็สารเสพติดฆ่ากันตายเนี่ยก็สารเสพติดนะหลานเอาจอบไปทุบหัวปู่ย่าก็สารเสพติดทั้งนั้นเลยท่านผู้ฟังครับเด็กต้องพละออกจากโรงเรียนก็สารเสพติดวันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่มากที่ ที่พอเราคุยถึงต้องมาจัดระบบรางใหม่แต่อย่าลืมครับก็วิ่งกันอย่างนี้ทุกวันนะไอ้ตรงมักกะสันเนี่ยเพราะผมก็เป็นหนึ่งในที่ผู้คล่อมทางแต่ส่วนใหญ่จะไม่คล่อมคือขับแล้วถ้าดูข้างหน้าแล้วเราไปไม่พ้นเราไม่ไปผมคิดอย่างนี้เลยว่าแม้แต่สี่แยกไฟแดงนะครับถ้าดูแล้วข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีทางโล่งพอที่จะให้เราข้ามสี่แยกแล้วก็พ้นจนท้ายรถเราพ้นแล้วเลนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไปได้เนี่ยถ้ามันไม่พ้นต้องไม่ไปครับกะด้วยสายตาดูก็รู้ถูกไหมครับแต่ก็เข้าใจครับเดี๋ยวนี้ประชาชนเร่รีบเร่งนะชีวิตมันต้องทำงานถ้าผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่ราหูค่อยๆทำบุญแบบนี้นะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการถ้าไม่จัดการเรื่องแบบนี้อาจจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ฟังครับนะฮะขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการนะครับคุณศิรวิทย์สวัสดีครับคุณจิรโรจน์บอกสวัสดีครับอาจารย์รถไฟไทยแลนด์นะครับคุณระเชนคุณพัฒนันคุณอัศนีคุณวีนาคุณพุทธชิโนรสคุณพี่ศิรวิทย์นะคุณสมใจด้วยนะครับทักทายทุกท่านนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่นะลืมและท่านผู้ฟังต้องไม่ลืมนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาเห็นคนที่ไม่เกรียมไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกมันเป็นทรอมาแบบมันช็อกปีนึงยังนอนไม่หลับเลยท่านเชื่อผมไหมนะส่วนคนที่นั่งอยู่ในรถแล้วมันสั่นสะเทือนไฟลุกพรึบขึ้นมาเนี่ย10ปีก็ไม่ลืมเพราะผมเคยเจอคนที่เขาเจอเหตุการณ์แก๊สระเบิดที่เพชรบุรีตัดใหม่ผมเคยคุยกับคนที่รอดชีวิตด้วยท่านผู้ฟังวันที่ผมคุยกับเขาเนี่ยนะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเขาบอกอาจารย์ปุ้ยรู้ไหมเหตุการณ์มันยังอยู่ในหูในตาเลยเด็กที่วิ่งมาตรงหน้าเพื่อจะมาขอให้เขาช่วยเนี่ยเขาเปิดประตูแต่เขาเนี่ยทันนะแล้วถอยตัวออกมาแต่เด็กที่วิ่งมาตรงหน้าเนี่ยนะเสื้อผ้าไฟไหม้หมดอ้าปากควันพุ่งมาจากปากแล้วก็ล้มลงไปตรงหน้าเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์แก๊สระเบิดที่เพชรบุรีตัดใหม่นั้นก็รถติดหนักมากเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับนะรถแก๊สพุ่งทะยานลงมาความเร็วเกินกว่าพิกัดกำหนดล้มตะแคงลงไปแล้วปรากฏว่าเท่าที่จำได้คือรถตุ๊กๆที่จอดอยู่เนี่ยสตาร์ทเครื่องพรึ่มเดียวไปกันทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสังคมที่ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันหมดนะครับถ้าจะแก้ไขปัญหานี้นะเรื่องสารเสพติดเนี่ยเรื่องถ้าภาครัฐก็คือต้องเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการตรวจตาถ้าองค์กรหน่วยงานก็ต้องมีเรื่องการกำกับควบคุมผู้คนถ้าครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องประคับประคองครับอย่าทำให้ครอบครัวแตกแยกจนถึงขั้นเด็กๆไม่หันหน้ากลับมาหาเราแล้วก็ไปพึ่งพาภายนอกนะสารเสพติดก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาไปพึ่งพาคือถ้าเราไม่ทำนะครับเราทุกคนก็ต้องยอมรับสภาพที่เราเจอกันอยู่ขณะนี้ย้อนกลับไปประโยคเดิมท่านผู้ฟังครับเราฟังคำพยากรณ์ทุกวันทุกสัปดาห์ภูมิใจมากประเทศไทยเราจะเข้าสู่ยุคซีวิไลซ์แต่เนี่ยครับนี่มันไม่ใช่รูรั่วนะฮะนี่มันเป็นรูบะเริ่มเทิมเลยถูกไหมครับมันต้องช่วยกันอุดครับนะและไอ้สิ่งที่เราคาดหวังจะเห็นเนี่ยมันถึงจะค่อยๆเห็นครับแต่ถ้ามันยังรั่วอยู่แบบนี้ก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญนะครับพี่ป้าบิดาจุครูบอกว่ารถไฟเชียวคนฉี่ริมทางรถไฟแถวมักกะสันอีกแล้วครับอาจารย์เอ้าเหรอเช้านี้มีรถไฟเชียวคนฉี่ริมทางแถวมักกะสันเหรอโอ้เหรอแล้วตอนฉี่นี่เขาได้ยินเสียงหรือเปล่าว่ารถไฟเปิดบูดไหมแล้วรถไฟเห็นไหมว่าคนกำลังยืนฉี่เป็นประเด็นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งท่านฟังครับเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่นะครับ276-3632และ276-3633พักสักแป๊บหนึ่งเชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับดาวพฤหัสบดีจะยกเปลี่ยนราศีจากเมถุนไปที่ราศีกรกฎนะครับท่านใดที่มีดาวตั้งรับแตกต่างกันไปก็ให้ผลแตกต่างกันที่สำคัญก็ต้องดูด้วยว่าเชิงมุมของความสัมพันธ์หรือกระแสดวงดาวที่ส่งถึงกันนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เรียนว่าใครก็ตามที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีกรกฎก็ถือเป็นการดีนะครับเพราะว่าการที่พฤหัสมาให้คุณสูงสุดทับลัคนาอันนี้ก็มีผลมากกลุ่มราศีที่ได้ผลดีมากคือกรกฎนะคือราศีเมษราศีเมษนี่คือพฤหัสเป็น4นะครับราศีตุลนี่คือพฤหัสเป็น10และราศีมังกรพฤหัสเป็น7นะเพราะฉะนั้นเป็น1 4 7 10เนี่ยให้ผลดีคือให้ความมั่นคงให้ความหนักแน่น ดาวพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เพราะฉะนั้นคน4ราศีนี้ก็ค่อนข้างจะได้รับการสนับสนุนเป็นการดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ความเจริญเติบโตในชีวิตกำลังเดินเข้ามาหาท่านนะครับส่วนคนที่มีดาวตั้งรับอยู่ที่ราศีกรกฎที่แตกต่างกันไปลองฟังสักนิดนะครับถ้าท่านมีอาทิตย์ตั้งรับที่ราศีกรกฎเช่นท่านเกิดประมาณวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะดาวอาทิตย์ดวงนี้ก็จะมีพฤหัสไปร่วมนะเพราะทำให้อาทิตย์กับพฤหัสมีพละกำลังมากขึ้นนะการได้รับการโปรโมทสนับสนุนผลักดันให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็จะปรากฏชัดเจนเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับนะส่วนถ้าเกิดท่านใดมีราหูอยู่ที่ราศีมังกรนะเมื่อพฤหัสเดินลงมาปุ๊บราหูอยู่ราศีมังกรพฤหัสดวงนี้จะเล็งไปที่ราหูที่ราศีมังกรพฤหัสราหูนั้นถามว่าเป็นคู่อะไรครับเป็นคู่พลิกแพลงครับชีวิตอาจจะเจอจุดเปลี่ยนพลิกแพลงผาดแผลงแล้วก็พลิกผันต้องใช้คำนี้เลยนะแต่ว่าพฤหัสกับราหูเนี่ยถามว่าอะไรมีกำลังมากกว่ากันพฤหัสเป็นอุดนะแต่ราหูเนี่ยเป็นมหาจักรมันพอๆกันนะเป็นปีที่คนที่มีดาวราหูที่ราศีมังกรต้องพินิจพิเคราะห์ตัดสินใจให้ดีถ้าเอาอารมณ์นำหน้าก็จะนำพาตนเองไปสู่ความเสียหายแต่ถ้าใช้เหตุผล มาช่วยพินิจพิเคราะห์ในการตัดสินใจก็จะทำให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้และเกิดทักษะในชีวิตมากขึ้นนะถือเป็นจังหวะพลิกผันนะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ฟังครับส่วนท่านใดก็ตามนะที่มีดาวเสาร์ตั้งรับอยู่ที่ราศีกรกฎหรือดาวเสาร์อยู่ที่ราศีมังกรอันนี้ก็นิดนึงครับเพราะพฤหัสกับเสาร์เป็นคู่ขัดแย้งเป็นคู่ที่ทำให้ต้องเหมือนถูกเคี่ยวกรำหนักชีวิตอาจจะต้องผ่านบททดสอบบทใหม่ท่านผู้ฟังครับเป็น1ปีเต็มๆที่จะต้องมีการข่มจิตข่มใจรำงับยับยั้งความไม่พออกไม่พอใจบางเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับตนนะเรื่องนี้ต้องดูกันแต่ละคนไปนะท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เอาเฉพาะคนที่มีดาวตั้งรับไม่เหมือนกันเอาละท่านใดที่ปรึกษาต้องการปรึกษาดวงชะตากับผมนะครับ LINE ID ก็เป็น QR code อยู่บนหน้าจอนะครับหรือท่านสามารถที่จะแอด LINE ผมที่ hora97a เลข9เลข7แล้วก็ตัว A นะครับขอให้วันนี้เป็นวันทำงานที่ทุกท่านมีความสุขนะครับช่วงนี้ต้องยอมรับว่าจะใช้ชีวิตเดินทางเดินเหินไปที่ไหนก็ตามต้องระมัดระวังให้มากเวลาพฤหัสจะยกเปลี่ยนราศีเนี่ยมักจะเกิดแรงสั่นสะเทือนนะตอนนี้ก็มีการคาดหมายว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ไม่ย่อมนะใหญ่ตามมาไม่นานนี้ท่านผู้ฟังครับต้องระมัดระวังตัวนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหน FM 97ผมชยุทธวันเกิดเวลา11โมงตรงเป็นต้นไปฮะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะ โหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้กองทัพอิหร่านขู่ที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งปัญชยาจันน้อยคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้สำเร็จพร้อมลุ้นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปขณะที่พรรคประชาชนเตรียมเสนอยัตติด่วนให้จัดตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
2: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยระบุว่าเมื่อศาลรับคำร้องแล้วกระบวนการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชกำหนดดังกล่าวในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องชะลอออกไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงเดินหน้าใช้งบประมาณตามแผนซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติการใช้เงินในส่วนแรกในการประชุมครั้งถัดไปทั้งนี้พรรคประชาชนได้ยื่นยติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยเห็นว่าการตรวจสอบควรดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบพระราชกำหนดในอดีตพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบรรจุยติดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมสภาสัปดาห์หน้าเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินและการช่วยเหลือประชาชน
3: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางประชาชนได้ยื่นยัตติด่วนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอการวินิจฉัยของประธานสภาว่าจะเป็นยัตติด่วนหรือไม่ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นยัตติด่วนยัตตินี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์หน้าของที่ประชุมสภาแต่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประธานสภาจะวินิจฉัยเป็นด่วนเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าประธานสภาได้วินิจฉัยว่ายัตติเรื่องแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องด่วนนะครับผมก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ด่วนน้อยกว่าเรื่องแลนด์บริดจ์
2: นายพฤทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการนำวงเงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน200,000,000,000 บาทมารวมกับงบประมาณอีก200,000,000,000 บาทสำหรับโครงการด้านพลังงานอาจสะท้อนถึงการดำเนินการที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลและหากไม่มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวก็อาจยิ่งเพิ่มข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนการของบกลางโครงการปุ๋ยชีวภาพวงเงิน 6,500 ล้านบาทหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงว่าไม่เข้าข่ายเร่งด่วน นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรได้เสนอของบกลางวงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์เพื่อทดแทนการขาดแคลนปุ๋ยจากการสู้รบตะวันออกกลางเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อท้วงติ่งและตั้งข้อสังเกตโดยระบุว่าโครงการจัดหาปุ๋ยดังกล่าวอาจจะยังไม่เข้าข่ายความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องเบิกจ่ายจากงบกลางด้วยเหตุนี้เพื่อความรอบคอบและรัดกุมในการใช้งบประมาณจึงได้สั่งการให้ทำเรื่องขอถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อนำรายละเอียดทั้งหมดกลับมาทบทวน
4: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำเรื่องถึงทางปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของความเร่งด่วนเป็นพิเศษเพื่อจะใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบผมจึงได้ทำเรื่องขอถอนจากคำติเพื่อจะไปดูทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ
1: สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปรวมถึงประเด็นข้อสงสัยที่ว่าหากไม่สามารถใช้งบกลางได้แล้วจะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้งบประมาณจากส่วนอื่นหรือจะมีการเปลี่ยนรูปแบบโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรแทนหรือไม่นั้นขณะนี้ยังต้องขอนำข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุดรัฐบาลออกมาตรการจูงใจติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมแนะประชาชนติดตั้งระบบที่ได้มาตรฐานมอโกเพื่อความปลอดภัย
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้อง
6: จะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการนะครับแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ที่สำคัญต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับแล้วในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านครับขออนุญาตฝากว่าเมื่อติดตั้งระบบนี้แล้วแถวตู้อินเวอร์เตอร์หรือว่าแถวตัวแบตเตอรี่นั้นควรจะมีถังดับเพลิงนะครับชนิดที่เป็น CO2 นะครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ย้ำนะครับว่าต้องเป็นถังดับเพลิงแบบ CO2 ไม่ใช่เป็นแบบน้ำเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาไฟไหม้ที่เกิดจากการลัดวงจรหรือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับท่านจะต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไม่ใช่ใช้น้ำเข้าไปเพราะมันจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีก
5: ทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570และหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในอัตราหน่วยละ2.20 บาทอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุและญาติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมืองดแชร์ภาพรุนแรงที่ซ้ำเติมสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกรมสุขภาพจิตได้ประสานทีมเยียวยาจิตใจลงพื้นที่ตั้งแต่เกิดเหตุพร้อมดูแลผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลรวมถึงเตรียมให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมสุขภาพจิตแบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็น3กลุ่ม ได้แก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุโดยตรงซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลได้หากมีอาการรุนแรงเช่นหวาดผวารับประทานอาหารไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติควรรีบเข้ารับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างรอพิสูจน์อัตลักษณ์จะมีทีมสุขภาพจิตติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมเปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: สำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
7: โฆษกกรมสุขภาพจิตยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพเหตุการณ์รุนแรงเพราะนอกจากกระทบสิทธิผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้วยังอาจซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมย้ำให้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนในการสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสังคมโดยรวมวาสนาตระเกตรายงาน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าวันนี้จะสามารถนำร่างผู้เสียชีวิต7รายส่งกลับภูมิลำเนาส่วนอีก1รายรอยืนยันผลเปรียบเทียบ DNA พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายและนำส่งข้อมูลให้สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายส่วนอีก4รายนั้นยังอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากต้องรอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากญาติก่อนขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากรายใดยังไม่มีญาติติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเข้ามาตรวจสอบต่อไปขณะที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้7คันเพื่อส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังได้รับการยืนยันจากสถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าสามารถดำเนินการได้ภายในวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีผู้โดยสารรถเมย์สาย 4-3E ล้มกระแทกทำให้กระจกรถแตกถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทโดยย้ำสิทธิผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 43E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอชิต2เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกกระจกแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมขอสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมขอโทษและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมย้ำให้สคบประสานขอสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับผู้บริโภครายอื่นทั้งนี้สคบชี้ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ใน2ประเด็นหลักคือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายโดยการเรียกเก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ตนเองไม่ได้ก่อโดยขอย้ำผู้ประกอบการขนส่งทุกรายทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อรับเงินค่าโดยสารแล้วหน้าที่แรกคือพาผู้โดยสารถึงปลายทางอย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสมอห้ามใช้การกักตัวหรือข่มขู่เรียกเงินจากผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาดผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเข้มงวดในช่วงเปิดภาคเรียนปี2569ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณจุดจอดรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ทั้ง8อำเภอเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเคร่งครัดเช่นห้ามติดฟิล์มกรองแสงรอบคันที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นอย่างมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์จำเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องติดผู้ขับต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถโดยผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนจากนั้นจึงนำรถและเอกสารหลักฐานมายื่นขออนุญาตที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งการอนุญาตให้ใช้รถเพื่อรับส่งนักเรียนจะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละภาคเรียนสมิทธ์รัตนเฉยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ตำรวจท่องเที่ยวประสานสถานทูตและสถานกงสุลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เมืองพัทยาแก้ปัญหาโนมินีแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ
2: พลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนสถานทูตสถานกงสุลและเครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีว่ากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการก่อเหตุอาชญากรรมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการอยู่เกินกำหนดคือขายยาเสพติดตลอดจนการตั้งแก๊งหลอกลวงออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้ย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสการให้ความรู้ข้อกฎหมายไทยแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรวมถึงการรณรงค์เรื่องวินัยจราจรภายหลังพบปัญหาชาวต่างชาติขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวยืนยันตำรวจท่องเที่ยวจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพบปริมาณฝนสะสมของประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณฝนรวม 212.4 มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติ 78.8 มิลลิเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ27โดยหลายภูมิภาคยังคงมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคกลางขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 13,517 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ54ของความจุอ่างสามารถรองรับน้ำได้อีก 11,354 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนเบื้องต้นระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมได้ส่งเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือในพื้นที่23จังหวัดไปแล้ว203หน่วยเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยจะติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝนให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมง
14: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569หลังมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลายอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทุกช่องทางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตรวจสอบท่อประตูระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องมือเ

0: ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
1: นายนักเรนกวีชนาธรรมนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่จังหวัดตรังเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19-22 พฤษภาคม 2569อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่พิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขาแบนะหาดยงหลิงหาดสั้นหาดยาวและหาดวิวาใต้สมุทรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะได้แก่เกาะมุกเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะแหวนและถ้ำมรกตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมขอให้ระมัดระวังในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและห้ามมิให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในช่วงดังกล่าวรวมทั้งขอให้นักท่องเที่ยวประชาชนและผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวทุกรายปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอย่างเคร่งครัดยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเตรียมจัดงานครบรอบ5ปีสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี
2: ้นางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.กล่าวว่าสคทช.จะจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งสำคัญในวาระครบรอบ5ปีแห่งการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ5ปีสคทช.สร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้โดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมอบแนวทางนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตลอด5ปีที่ผ่านมาในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เป็นเอกภาพทั้งการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญเช่นการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4,000หรือวันแมปเพื่อยุติข้อพิพาทเรื่องแนวเขตซับซ้อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่ต้องให้กรรมสิทธิ์แต่เป็นสิทธิ์ที่ต้องส่งต่อให้ทายาทได้และยังมีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคทช.และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคทช.จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นจากหน่วยงานภาคีทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่างๆและนวัตกรรมการจัดการที่ดินได้แก่การดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4,000แผนที่แนบท้ายกฎหมายในรูปแบบดิจิทัลการพิสูจน์สิทธิที่ดินของรัฐและการจัดที่ดินทำกินรวมทั้งการจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากชุมชนคทช.กว่า10บูธปิยาพันธ์ยังเพียรรายงาน
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านพรมแดนตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ชำรุดลดผลกระทบต่อการสัญจรและการค้าชายแดนในพื้นที
3: ่นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตร่วมกับทัพเรือภาคที่2ฐานทัพเรือสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสด่านศุลกากรตากใบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านตากใบจังหวัดนราธิวาสอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้โดยเร็วหลังพบปัญหาระบบระบายความร้อนอุดตันทำให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติรวมถึงระบบเซ็นเซอร์วัดรอบเครื่องและเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเกิดความชำรุดส่งผลให้เครื่องยนต์หยุดทำงานระหว่างใช้งานล่าสุดการซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยและได้มีการทดลองใช้งานพบว่าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางการขนส่งสินค้าและช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดินอัซฮาที่กำลังจะมาถึงซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางและค้าขายผ่านด่านพรมแดนเพิ่มมากขึ้น ประพิชานันเทพรักษ์สวท

0: นราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดออกสู่ตลาดรับมือผลผลิตที่มีกว่า 50,000 ตัน
0: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุดกว่า 52,844 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจึงร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีผลักดันการกระจายผลผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าควบคู่กับการขยายช่องทางจำหน่ายให้ผู้บริโภคเข้าถึงมังคุดคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได
3: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งบ่งนะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยนะเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่อใบอนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
2: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพอิหร่านพร้อมที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านมีความพร้อมและแข็งแกร่งมากกว่าในอดีตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันนี้ซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไป
1: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้ ซึ่งคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในหลายด้านซึ่งรวมถึงการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นสำหรับแร่ธาตุสำคัญด้านนางทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางไปยังเกาหลีใต้โดยหวังว่าจะได้ใช้เวลาหารือกับประธานาธิบดีอีแจมยองอย่างลึกซึ้งและมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันรวมถึงสงครามในตะวันออกกลางและสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
5: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวระหว่างเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าจากเรือสำราญ MV ฮอนดิอุสและการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังกลายเป็นวิกฤตที่ทำให้โลกวุ่นวายนับตั้งแต่ที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศวิกฤตเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการตัดงบประมาณความช่วยเหลือซึ่งทำให้โลกเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่อันตรายและความแตกแยกทั้งนี้การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสหรัฐประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงการตัดงบประมาณอย่างมากถึง21%หรือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานหลายร้อยตำแหน่งและลดขนาดหลายโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองซานติเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่น2คนกราดยิงที่มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซานติเอโกเมื่อเวลา 11:40 นของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองซานติเอโกยืนยันว่าผู้ก่อเหตุทั้ง2คนตัดสินใจยิงตัวตายในเวลาต่อมาขณะเดียวกันทางการเมืองซานติเอโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังเร่งสอบสวนเกี่ยวกับเหตุกราดยิงที่มัสยิดในเมืองซานติเอโกโดยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ปีหลังเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่1-0จากการทำประตูของไคฮาเวตในนาทีที่36ส่งผลให้แข่ง37นัดมี82คะแนนทิ้งห่างรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดและหากในคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเอาชนะบอร์นมัธได้อาร์เซนอลจะการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองทันทีบาร์เซโลนายอดทีมจากลาลิก้าสเปนประกาศต่อสัญญาฮันซี่ฟลิกกุนซือชาวเยอรมันวัย61ปีอย่างเป็นทางการหลังพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้หลังสัญญาเดิมจะหมดลงในวันที่30มิถุนายน2027ได้สัญญาใหม่เพิ่มอีก1ปีถึงวันที่30มิถุนายน2028และมีออปชันขยายเพิ่มเติมถึงปี2029โดยฮันซี่ฟลิกเข้ามาคุมบาร์เซโลนาเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025พาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้า2สมัยแชมป์โกบาเดเรฤดูกาล2024ถึง2025แชมป์สเปนิชซุปเปอร์คัพฤดูกาล2024ถึง2025และ2025ถึง2026ความเคลื่อนไหวของทีมชาติที่ผ่านเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลายชาติชั้นนำทยอยประกาศรายชื่อ26ขุนพลออกมาแล้วเริ่มที่ทีมชาติบราซิลซึ่งในชุดนี้มีชื่อของเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีติดทีมมาด้วยส่งผลให้เจ้าตัวได้ร่วมศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาขณะที่ทีมชาติเบลเยียมก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำทัพโดยเควินเดอบรอยน์โรเมลูลูกากูจากนาโปลีทิโบกูตัวจากเรอัลมาดริดเลอันโดฮอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรนา ส่วนทีมชาติญี่ปุ่นได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยยูโตะนากาโตโมะตัวเก๋าจาก FC โตเกียวที่ติดทีมลุยฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่5ติดต่อกันวาตารุเอนโดจากลิเวอร์พูลไดเซนมาเอดะตัวรุกความเร็วสูงจากเซลติกและไดจิคามาดะเพลย์เมคเกอร์จากคริสตัลพาเลซอย่างไรก็ตามในทีมชุดนี้ไม่มีชื่อของคาโอรุมิโตมะปีกจากไบรตันและทาคุมิมินามิโนะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วจะมีการถ่ายทอดสดในเวลา 3:00 นถึง 9:00 นซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้รวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยรัฐบาลจึงเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะเดียวกันเมื่อ4ปีที่แล้วได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.รวมถึงเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติมแต่ในปีนี้ไม่มีจึงจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไปสำหรับแนวทางการรับชมฟุตบอลโลกของประชาชนหากยังไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อนแม้จะมีข้อมูลว่าฟีฟ่าอาจเปิดช่องทางให้ประชาชนรับชมผ่านระบบที่มีค่าบริการหรือมีแนวคิดถ่ายทอดสดบางช่วงของการแข่งขันแต่ทั้งหมดอยู่ระหว่างการหารือยังไม่มีข้อสรุปส่วนประเด็นการรอช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ปรับลดราคามองว่าหากคนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกตัวเลขค่าลิขสิทธิ์จะต้องอยู่ในระดับที่สามารถชี้แจงต่อประชาชนได้แต่หากราคายังไม่เหมาะสมรัฐบาลอาจพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีที่ช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านกีฬาและกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยวัย18ปีดีกรีแชมป์เก่าเอาชนะหวังรั้วถงคู่แข่งวัย14ปีจากจีน3-2เฟรมป้องกันแชมป์โลกหญิงรุ่น U21 ได้สำเร็จนอกจากนี้มายยังมีโอกาสคว้าแชมป์โลกหญิงรุ่นประชาชนโดยจะชิงกับเรียนอีเวนอันดับ4ของโลกจากอังกฤษเจ้าของสถิติเป็นแชมป์โลกมากที่สุดถึง12สมัยในวันนี้อีกด้วยสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชียเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน 4-1 เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016การแข่งขันนั้นเซปักตะกร้ออีสตาร์เวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมในประเภททีมเดียวทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้2-0เซต15-8และ15-5ขณะที่ประเภทตะกร้อ4คนชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเมียนมา1-2เซต16-17 15-6และ12-15ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเทนนิส ATP Master 1000 อิตาเลียนโอเพ่นชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือ1ของโลกชาวอิตาเลียนเอาชนะแคสเปอร์รุทจากนอร์เวย์2-0เซต6-4และ6-4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสชายคนที่2ต่อจากโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบีย ที่กวาดแชมป์ ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์ 1,000 ครบทั้ง9รายการหรือที่เรียกกันว่าโกลเด้นมาสเตอร์ได้สำเร็จทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21-24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นทำให้หลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรและเวลา 22:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 53 เซนติเมตรและเวลา 15:46 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 10 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
12: 12:51 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126 -0-36151 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง21พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความอิจฉาท่านผู้ฟังคะเราอาจเคยได้ยินบ่อยๆว่าตัวร้ายหรือนางร้ายในละครมักถูกเรียกในภาษาพูดโดยทั่วไปว่าตัวอิจฉาแต่เพราะอยากได้อยากมีแก่งแย่งกับพระเอกนางเอกดังนั้นพอพูดคำว่าอิจฉาส่วนมากเราก็จะคิดถึงเรื่องที่ค่อนข้างไม่ดีสักเท่าไหร่อยากไปแย่งของคนอื่นอยากทำตัวเหนือกว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เรารู้สึกดีกว่าการที่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าเราถึงขนาดที่ว่าอิจฉายังถูกระบุอยู่ในบาป7ประการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสมัยอดีตอีกด้วยแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของอิจฉาก็ยังมีข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ในทางจิตวิทยาเช่นกันอิจฉาเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการประเมินแข่งขันหรือเปรียบเทียบทางสังคมระหว่างตัวเองและผู้อื่นก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขแน่นอนว่าโดยส่วนมากเป็นอารมณ์ที่เป็นไปในทางลบและมักเป็นอารมณ์ที่แม้แต่เจ้าของความรู้สึกยังคิดว่าไม่เหมาะสมบางคนจึงอาจรู้สึกผิดที่ไปอิจฉาคนอื่นดังนั้นอิจฉาจึงมักเป็นอารมณ์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้อยู่ภายในโดยไม่ได้แสดงออกให้ใครเห็นความรู้สึกอิจฉามักจะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดเปรียบเทียบเกิดจากการรับรู้ตีความของบุคคลในลักษณะว่าตนเองมีความด้อยกว่าคนที่นำมาเปรียบซึ่งหากมองให้ลึกลงไปอาจต้องพิจารณาว่าการเกิดความรู้สึกนี้สะท้อนอะไรจากภายในตัวตนของเราเนื่องจากแต่ละคนเกิดความอิจฉาไม่เท่ากันเกิดในเรื่องไม่เหมือนกันอาจมาย้อนดูว่าเราอิจฉาคนนี้เรื่องแบบนี้ในเวลาแบบนี้เพราะอะไรกันแน่สำหรับบางคนแล้วอาจพบว่ากำลังรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ภายในอาจกำลังอ่อนไหวเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเองกำลังมีมุมมองที่ไม่ดีนักต่อตนเองหรือกำลังคิดว่าตัวเราที่เป็นอยู่ขณะนี้ยังไม่สามารถเป็นตัวเราในอุดมคติที่น่าพึงพอใจก็เป็นได้ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบทางสังคมอาจรู้สึกหรือตีความว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราและเกิดการตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงลบนั่นเอง ท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความอิจฉาเกิดจากความคิดและความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดอัตโนมัติและควบคุมได้ยากดังนั้นการจะห้ามไม่ให้เกิดเลยก็ยากเช่นกันความอิจฉาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เมื่อรู้สึกขึ้นมาสิ่งที่เราพอทำได้คือการตระหนักรู้ตัวว่าเรากำลังอิจฉาอยู่เกิดอารมณ์นี้อยู่และเราตอบสนองอย่างไรกับมันนอกจากนี้เราอาจกลับมาทบทวนถึงความพอใจในตนเองที่มีอยู่ให้เวลากับตนเองในการสำรวจสิ่งดีๆหรือจุดแข็งในตัวเองและทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีและมีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์จบบทความประจำวันเรื่องความอิจฉาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
12: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธแก้วพิบูลและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
5: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
7: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการ FM 97มองคิดทันข่าวที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ทาง FM 97มองรอบทิศคิดทันข่าวของเราซึ่งรับฟังได้ผ่านทางวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ FM 97นี้หรือที่ www.97qfm.com คุณฟังค่ะในช่วงเบรก2เบรก3ทักทายกันได้เลยนะคะผ่านทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยและวันนี้วันที่19พฤษภาคมเป็นวันอาภากรนะคะวันอาภากรนั้นตรงกับวันที่19พฤษภาคมของทุกปีค่ะเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์เจ้าทรงได้รับการยกย่องเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยนะคะทหารเรือไทยจะเรียกพระองค์ว่าเสด็จเตี่ยค่ะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยกองทัพเรือก็กำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญนะคะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลวางพวงมาลาและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือไทยโดยเฉพาะราชสกุลอาภากรนะคะก็ได้จัดการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะที่วัดราชบพิตรค่ะเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะ วันนี้ติดตามกันแล้วก็เคาะแล้วเรียบร้อยนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพาสหรือว่าคนละครึ่งพัสนะคะครม.นั้นได้อนุมัติแล้วสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะเราก็ติดตามกันได้เลยตอนนี้ก็คือรอเรื่องของการที่จะได้ไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์นะคะคุณฟังคนที่เคยลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็สามารถจะดำเนินการได้นะคะสำหรับมติดังกล่าวนี้ก็มีขึ้นในวันนี้นะคะก็เราก็พร้อมจะลงทะเบียนกันไทยช่วยไทยพาสแต่หนนี้เนี่ยรัฐจ่ายให้ถึง60นะเราจ่ายเองแค่40ค่ะคุณฟังก็คือเดือนละ 1,000 บาท4เดือนนั่นเองค่ะกำหนดให้ลงทะเบียน5วัน5วันนี้คุณฟังดูปฏิทินตาม DJ ฝ่าไปได้เลยนะคะงานนี้เราก็มีส่วนร่วมในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะคุณฝั่งใครที่มีกำลังซื้อนะบางทีบางคนบอกว่าเออมันเป็นโครงการของคนจนไม่ใช่นะคุณฝั่งปกติเลยเราลงได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นโครงการของคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะมีบัตรสวัสดิการคนจนเราก็ลงกันได้นะคุณฝั่งและลงทะเบียน5วันก็คือวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569นี้ได้รับสิทธิ์30ล้านคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ไปกดการไปลงทะเบียนกันได้คุณฝั่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพาสหรือว่าคนละครึ่งพาสค่ะและคุณฟังอีกแล้วนะคะคุณฟังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับรถไฟนะคะปรากฏว่างานนี้ไม่ใช่บอกว่าเป็นการไปชนนะเป็นเพราะว่าปรากฏว่าเขาเข้ามานะอยู่ใกล้สถานีรถไฟนะคะแล้วก็เลยทำให้มีรายได้หนุ่มเนี่ยถูกรายเดอร์หนุ่มเนี่ยถูกรถไฟเฉี่ยวหน้าบอกเลยดิจฟ่าเนี่ยเป็นคนที่กลัวรถไฟคุณฟังเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆตอนปี2525เนี่ยบ้านดิจฟ่าต้องผ่านสถานีรถไฟยมราชตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ที่มีข่าวอุบัติเหตุรถไฟชนนะชนรถแท็กซี่ชนรถสำล้อชนมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ตรงทางรถไฟยมราชเนี่ยทำให้เรากลัวรถไฟมาตั้งแต่นั้นเลยแล้วก็เคยมีตอนสมัยทำข่าวเพื่อนไปส่งขึ้นรถไฟแล้วเพื่อนลงช้าก็ปรากฏว่าต้องกระโดดลงรถไฟก็ได้รับบาดเจ็บนะคะมีพี่คนหนึ่งมีน้องคนหนึ่งเนี่ยก็เลยรู้สึกเป็นคนที่กลัวรถไฟแล้วก็รู้เลยว่ารถไฟเนี่ยเขาจะมีลมนะคุณฟังอย่าเข้าไปใกล้เขาอ่ะมันมีลมดูดได้ด้วยความที่วิ่งมาอย่างแรงนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้นะคะที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเป็นถนนกำแพงเพชรเจ็ดก็อยู่ห่างจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ไม่ไกลนะคะประมาณ800เมตรหลายคนอาจจะตกใจว่าเกิดอีกแล้วหรือนะชนคนนะคะเหตุเกิดขึ้นตรงจุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์ประมาณ800เมตรค่ะก็มีชายคนหนึ่งเป็นไรเดอร์นะคะได้รับบาดเจ็บและก็นอนคว่ำหน้าอยู่ค่ะคุณฟังปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดจากอะไรรถไฟเขาวิ่งมาแล้วไรเดอร์คนนี้ปีนไปปัสสาวะนะคุณฟังนะคะผู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นไรเดอร์ที่เดินมาปัสสาวะบริเวณรางรถไฟขณะกำลังรูดซิปกางเกงแล้วสวมหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็ใส่หูฟังทำให้ไม่ได้ยินเสียงรถไฟค่ะก็เลยถูกรถไฟเฉี่ยวเข้าที่บริเวณใบหน้านะคะแล้วก็ล้มลงค่ะคุณฟังดูสิไปยืนฉี่แล้วก็คือใกล้รถแล้วรถผ่านมาปื้ดอย่างเงี้ยนะคะล้มแน่นอนค่ะเพราะลมมันแรงมากนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะคนก็ไปมุงดูกันแล้วก็เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะมีการบอกว่าแม่ค้าเนี่ยตะโกนแล้วนะคะว่ารถไฟกำลังวิ่งมาแต่ชายคนนี้เนี่ยใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่หูฟังด้วยเนี่ยคนที่ชอบใส่หูฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังทำธุระก้มหน้าอยู่รถไฟก็เลยชนเข้าที่ใบหน้าอย่างจังจนร่างกระเด็นล้มลงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอนไม่ได้สติเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าคนก็ไม่กล้าพลิกร่างนะคะจนเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงก็เลยช่วยกันแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกออกก็ปรากฏว่ายังมีชีพจรนะคะชายคนนี้ถือว่ายังโชคดีนะคุณผู้ฟังที่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเลยนะคะก็เลยช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บได้นี่คือข้อดีของการใส่หมวกนิรภัยเนี่ยคือการป้องกันภัยถ้าการใส่แบบครึ่งใบที่นิยมกันนี่อาจจะตายก็เป็นไปได้นะคะคุณฟังนี่คือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นเวลาที่ท่านผู้ฟังไปผ่านเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะตกอกตกใจอย่างแน่นอนและบอกเลยนะคะรางรถไฟไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะเข้าไปใกล้เด็ดขาดอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รถไฟชนรถเมย์สาย209นะ ขาไปไซส์206เนี่ยก็จะเห็นภาพเลยว่ารถเมล์เนี่ยคล่อมรางแม้กระทั่งวันรุ่งขึ้นก็ยังมีรถที่คล่อมรางอยู่นะคะแต่ก็มีความจริงที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะคุณฟังว่าในกรณีที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย206เนี่ยปรากฏว่าคนขับรถไฟเนี่ยกลายเป็นช่างเครื่องนะคะน่าตกใจมากบอกมีการเห็นภาพกล้องวงจรปิดนะคุณฟังบอกว่าเป็นช่างเครื่องแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการกระบวนการตรวจสอบต่างๆค่ะและรวมทั้งคนขับรถไฟคนนี้นะคะคุณฟังผลการตรวจร่างกายเนี่ยมีทั้งเรื่องของปมเสพยาเสพติดแล้วก็มีความประมาทด้วยนะคะตำรวจสน.มักกะสันเนี่ยบอกว่าคนขับรถไฟเนี่ยค่อนข้างจะเครียดมากเลยนะคะส่วนพนักงานกั้นรถไฟนี่ที่เห็นเป็นภาพในวงจรปิดเนี่ยก็ต้องเรียกว่ารู้สึกผิดนะกับการที่ตัวเองทำหน้าที่แบบนี้นะคะบอกก็ต้องขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ยืนยันว่าได้ให้สัญญาณโบกธงด้วยตอนนี้นะคะฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะอย่างเมื่อวานนี้ศาลอาญารัชดาพิเศษก็ได้พนักงานสอบสวนได้นำตัวคนที่ขับรถไฟขนส่งสินค้านะคะนายสยมพรสวนกูลอายุ46ปีและก็คนที่เป็นคนทำหน้าที่กั้นทางรถไฟนายอุเทนจอมคีรีนะคะเป็นเจ้าพนักงานอายุ46ปีเท่ากันเลยนะคะทั้งนายสยมพรนายอุเทนนี่แหละค่ะไปฝากขังต่อศาลอาญาในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายนะคะกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่นายสยมพรสวนกูลเนี่ยนะคะได้ขับรถไฟบรรทุกสินค้าต้นทางจากแหลมฉบังค่ะจะไปส่งที่ปลายทางบางซื่อและก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเส้นอโศกดินแดงรางรถไฟสถานีไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันนะคะคนขับรถเมล์เนี่ยชื่อนายลาภิศทองบุญค่ะรถเมล์สาย206เนี่ยจริงๆสาย206นะสมัยก่อนที่ดิจฟาอยู่ที่บ้านคุณแม่ที่เกษตรนี่ก็นั่งบ่อยๆเลยทีเดียวนะคะทางนี้คุณฟังก็เหตุการณ์นี้ก็ปรากฏว่ายังมีต้องตรวจสอบนะนายอุเทนพนักงานกั้นถนนด้วยที่ไม่ได้ทำการกั้นถนนเพื่อแสดงสัญญาณห้ามขบวนรถไฟนะแล้วก็พนักงานขับรถไฟก็ไม่เห็นสัญญาณอนุญาตให้หยุดขบวนรถก็เลยทำให้เกิดการชนกันขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ทั้งคนขับรถไฟนะคะและก็รวมทั้งนายคนที่ขับรถขสมกนะคะนายลาภิศเนี่ยนะก็ถือว่ามีการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะก็เกิดจากความประมาทด้วยของนายสยมพรนายลาภิศแล้วก็นายอุเทนด้วยนะคะคือนี่แหละคนที่กระทำความผิดแบบนี้ก็ต้องได้รับการลงโทษนั่นเองนะคะคุณฟังขณะเดียวกันค่ะคุณฟังผู้ว่ากรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ที่ว่าประกาศลงสมัครในนามอิสระต่อในสมัยที่2วันนี้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะเป็นบทกลอนเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพเดินอยู่นะคะกับทีมงานต่างๆในช่วงที่ไปลงพื้นที่การเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย206นี่แหละและเขียนข้อความเป็นบทกลอนนะคะไม่ได้หวังอำนาจวาสนาหวังแค่เอาปัญญามาแก้ไขมุ่งทำงานทำงานทำด้วยใจสร้างโอกาสก้าวต่อไปให้ทุกคนอ่ะก็ดูว่าจะได้รับความไว้วางใจจากชาวกรุงเทพมหานครกันอีกเป็นสมัยที่2หรือไม่นะคะก็ตัดสินกันนี่เลยวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.กรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายน2569นะคะแต่ว่าผู้ว่าชัชชาตินั้นลงสมัครในนามอิสระค่ะ13:14 นค่ะคุณฟังวันนี้ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะตลาดหุ้นไทยปิดลบค่ะวันนี้ตลาดหุ้นดัชนีภาคเช้านะคะปิดที่ 1515.43 ลดลงไป 2.31 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 27,458.79 ล้านบาทค่ะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งเป็นเดลต้าปรับตัวลดลง5บาทนะคะลงไป 1.58% ิดที่312บาทค่ะ True 14.70 เพิ่มขึ้น20สตางค์ Advance 367บาทเพิ่มขึ้น2บาท KBank 199บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ SCB 134บาท50ลดลง50สตางค์ค่ะ PTTEP 152บาท50ลดลงไป1บาท50สตางค์นะคะสำหรับแฟนข่าวของ FM 97มองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะหลายท่านเองก็ลงซื้อขึ้นขายแต่บางตัวนี่เราก็อาจจะต้องดูเรื่องของการที่จะเก็บไว้นะคะในระยะหนึ่งเพื่อเทคโปรฟิตเวลาที่ข่าวนั้นมาถึงนะอย่างตัวหุ้นกลุ่มค้าปลีกต่างๆก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยเก็บกันไปแล้วอย่างที่ดีเจฝากบอกไว้แฟนคลับดีเจฝากนะดีฝากก็เก็บในตัวของตัวค้าปลีกไปนะคะวันนี้เนี่ยดัชนีก็ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนอยู่นะคะคุณฟังขณะเดียวกันวันนี้มีข่าวที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นก็คือคณะกรรมการกกร.ค่ะปรับลดประมาณการ GDP ไทยปี69นะคะก็ปรับลดแล้วค่ะเพราะว่าเราเจอกับปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำมันจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเรื่องของสหรัฐโจมตีอิหร่านนะคะและวันนี้กกร.เขามีการปรับลด GDP การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี69ลงเหลือ 1.2 ถึง 1.6% จากเดิม 1.6ถึง 2.0% ประกอบกับตัวของเดลต้าโดนแรงขายด้วยนะคะก็เลยกดดันดัชนีด้วยราว5จุดด้วยกัน 13:16 นาทีนะคะคุณฟังวันนี้เป็นวันอาภากรค่ะนะครับองค์บิดาของทหารเรือไทยนะคะเราจะร่วมกันเปิดบทเพลงนี้แล้วกันนะคะคุณฟังหลายท่านชอบบทเพลงนี้นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีจะฝากให้การเคารพนับถือเนี่ยก็จะชอบฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงนี้มากเลยทีเดียวนะคะขอเปิดบทเพลงทหารเรืออ้อนรักนะคะถ้าชอบใจกันนะคะเบรกหน้าทักทายพูดคุยกันผ่าน Facebook Live Fanpage สถานีข่าวคุณภาพกันนะคะเชิญรับฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังอยู่กับ DJ ฟ้านะคะและก็ช่วงเวลานี้หลังจากที่คุณฟังได้รับฟังในเบรก1ไปแล้วและอาจจะอยากจะฟัง DJ ฟ้าหรือเห็นหน้า DJ ฟ้าผ่านทาง Facebook บ้างก็เข้ามากดได้เลยนะคะที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะหลายท่านฟังแต่ว่ายังไม่ได้ทักทายกันนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้นะเป็นการสื่อสาร2ทางในช่วงของการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะความรู้คู่ความสุขนะคะได้ทั้งความรู้และก็ความสุขกับการได้รับฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงด้วยวันนี้ก็เลือกบทเพลงที่เป็นการร้องคู่เลยนะคะแฟนๆรายการชอบเข้ามากด1หรือว่ากดไลค์กดทักทายดีจะฝ่าได้ใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะและรายการของเราค่ะสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากAural Rice คุณผู้ฟังตัวนี้นะคะดิจิฟ่าเองได้รับการแนะนำคือรู้จักAural Rice เนี่ยจากคุณหมอค่ะนะคุณหมอพนิชคุณหมอเอของเรานี่แหละคุณหมอเอก็เอาทำไมคุณฟ่าไม่ใช้ตัวนี้ล่ะก็ลองใช้ดูโอ้โหตัวเองเป็นคนที่ดูแลช่องปากอยู่แล้วติดใจเลยนะคะคุณฟังไม่แสบปากจุดเด่นอันแรกคือเรื่องรสชาติก่อนนะรสชาติดีอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราแปรงฟันเสร็จแล้วใช้ไหมขัดฟันแล้วแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าเกิดน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาดเนี่ยมันจะเฟื่อนๆใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้นะคะมีรสชาติที่เหมือนแบบอ่อนโยนอะรวมทั้งคล้ายๆหมากฝรั่งด้วยนะคะทั้งนี้คุณฟังงานวิจัยแล้วก็คิดค้นนะคะโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้งได้มาแปรรูปเป็นตัวของน้ำยาบ้วนปากตัวนี้นะคะสกัดเอาแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในข้าวสีดำนะคะทำให้ได้น้ำยาบ้วนปากออโรไรมายับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้ถึง 98% ลดอาการอักเสบของเหงือกใครเหงือกบวมเหงือกแดงเป็นประจำรู้สึกว่าตัวเองทุกทรมานจากเหงือกบวมเหงือกแดงนะคะลองเปิดใจเลยให้กับน้ำยาบ้วนปากออโรไรรวมทั้งไม่แสบปากไม่ผสมแอลกอฮอล์ช่วยปรับค่า pH ในช่องปากให้สมดุลมีฟูออไรช่วยป้องกันฟันผุแล้วก็ลมหายใจเนี่ยหอมสดชื่นตลอดทั้งวันถ้าคุณฟังนะคะใช้ Facebook เนี่ยคุณฟังเข้าไปที่ Facebook Fan

0: พจ Auralize ได้หรือว่าที่ LINE แอดนะคะที่ Add Auralize นี่ก็สะดวกนะคะ Auralize ค่ะทางผู้บริหารของ Auralize คุณโอ๊กบอกว่าแฟน DJ ฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้การโทรแล้วก็การไปซื้อนะคะด้วยตัวเองนะคะผู้ฟังโทรได้นะสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยนะ0814914291ซึ่งทาง Auralize เองนะคะเขาอยู่ตรงถนนพุทธมณฑลสาย2เนี่ยแล้วก็มีการไลฟ์สดขายในช่อง TT ด้วยนะคะแล้วก็ตัวของช่องสีส้มนะคะผู้ฟังก็เข้าไปติดตามได้หรือว่าอยากจะไปซื้อด้วยตัวเองนะคะAuralizeนั้นเป็นการดูแลช่องปากแบบพรีเมียมแต่ราคาเบาหลักร้อยคุณผู้ฟังและใช้เพียงฝาเล็กๆนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันเถอะค่ะคุณฟังยิ่งผู้สูงวัยเนี่ยเราต้องดูแลช่องปากให้ดีให้สะอาดเพราะว่าถ้ามีเชื้อแบคทีเรียหรือปล่อยให้ฟันผุมันขึ้นสู่สมองได้นะคุณฟังมันเป็นอันตรายจริงๆเพราะมันมีช่องทางที่ติดต่อสื่อสารกันเราหาเงินมาเยอะแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเราและทำแล้วเนี่ยนะได้ซื้อมาใช้แล้วเนี่ยรู้สึกดีอ่ะอย่างที่จะฝาตื่นนอนมาปากไม่เหม็นนะคุณฟังตอนนี้ก็ทั้งบ้านเลยใช้น้ำยาบ้วนปากออร่ายกันไปซื้อได้ที่ร้านขายยาด้วยนะคะคุณฟังอย่างที่ร้านขององค์การเภสัชเป็นร้าน GPO ค่ะเส้นถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามานะคะนะองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่เลยเขาจะมีร้าน GPO อยู่ข้างๆท่านใดไปโรงพยาบาลรามาหรือผ่านมาเส้นนี้นะคะถนนพระราม6ก็แวะที่ร้าน GPO ได้ LDC ค่ะที่คลินิกทันตกรรม LDC 14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะร้าน Healthy Max 6สาขาเลยนะคะอันนี้สะดวกนะคุณฟังใครไปไอคอนสยามก็เข้าไปแวะที่ร้าน Healthy Max ได้ถามหาออร่าไรได้ค่ะแล้วก็ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือซื้อในบ้านสีส้มเขามีช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะมาดูแลช่องปากกันดูแลเหงือกป้องกันเหงือกอักเสบลดแบคทีเรียนะคะคุณฟังจะมีช่องปากที่สะอาดลมหายใจหอมสดชื่นลดอาการระคายเคืองและก็อักเสบผู้ป่วยใช้ได้นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าต้องใช้ยาพุ่งเป้าซึ่งมักจะทำให้ภายในช่องปากของท่านเนี่ยระคายเคืองท่านลองเปิดใจให้กับออร่าไรดูนะคะมีทั้ง250 ml แล้วก็100 ml รวมทั้งมีตัวเมาส์สเปรย์ด้วยดิจิฟักก็จะพกใส่กระเป๋าไว้โดยตลอดเลยนะคะเมาส์สเปรย์เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกนะคะแล้วก็จะมีตัวของโพโพลิสด้วยมีดอกคาโมไมล์มีมิ้นต์ค่ะนะช่วยทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นนะคะทำให้ชุ่มชื้นปากทานข้าวเสร็จเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาแปรงฟันต้องไปคุยกับใครเนี่ยคุณต้องพกออร่าไรเมาส์สเปรย์ไว้นะคะเสริมความมั่นใจแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วยคุณฟังสามารถซื้อหาได้ทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็ตัวของเมาส์สเปรย์นะคะก็ฝากไว้กับแฟนๆ FM 97มองรอบคิดทันข่าวแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ต่างๆด้วยนะคะที่ติดต่อเข้ามาค่ะขอบพระคุณจริงๆนะครับเพราะว่ารายการวิทยุเนี่ยจะอยู่ได้ก็ต้องมีผู้สนับสนุนรายการของเราดิจิฟาก็จัดรายการที่คลื่นนี้นะคะเป็นปีที่6แล้วนะคุณฟังตอนแรกที่ไม่ได้ทำงานประจำนะคะก็อาจจะแบบลองทำดูทำได้ไหมทำไหวไหมอ้าวปรากฏว่าทำได้นะคะก็ต้องขอบพระคุณแฟนๆมองรอบคิดทันข่าวทุกท่านเลยที่ติดตามฟัง FM 97นะแล้วก็เข้ามากดไลค์ยอดคนฟังนะคะที่เพิ่มขึ้นทั้งคนที่ฟังผ่านทางวิทยุแล้วก็คนที่ฟังผ่านเว็บคนที่ฟังผ่านทางตัวของออนไลน์อย่าง Facebook Live เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจให้กับ DJ ฝาดแล้วก็ทีมงานแล้วก็รวมทั้งผู้สนับสนุนรายการด้วยเพราะว่าเห็นผลจริงอย่างน้ำยาบ้วนปากออร่าไรเนี่ยแฟนรายการโทรสั่งซื้อกันนะคะทีมผู้บริหารเองก็ขอบคุณมาบอกว่าฟังจาก DJ ฝาดเบอร์โทรนี้เลยนะคุณฟานถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็อุดหนุนกันได้นะคะ0814914291 0814914291น้องที่เป็นคุณหมอฟันนะคะเขาก็บอกโอ้พี่ฟ้าแบบคุยเรื่องนี้นะคะก็ดีที่ทำให้คนนี้ใส่ใจเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากจริงค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยรักษาช่องปากอย่างดีนะคุณฟางมีฟันเต็มปากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยแปรงฟันด้วยแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยอย่างดีจะฝากไปพบคุณหมอประจำปีเนี่ยล่าสุดคุณหมอที่ดูแลดีจะฝากเนี่ยก็ชมว่าคุณดูแลช่องปากดีขึ้นนะไม่มีตัวเหงือกอักเสบคุณฟังบางทีเหงือกอักเสบมันเจ็บนะเราจะรู้ด้วยตัวเราเองเลยแต่ว่าตั้งแต่ใช้ออร่าไรมาเนี่ยอาการเหงือกอักเสบไม่ถามหาเลยนะคะ13:33 นค่ะวันนี้เซตก็ปิดร่วงลงนะแน่นอนวันนี้เดลต้าร่วงด้วยนะคะ หุ้นก็เลยปรับร่วงลงนะคะอยู่ที่ 1515.43 ลดลงไป 2.31 จุดมูลค่าการซื้อขาย 27,499.60 ล้านบาทดัชนีขึ้นทำระดับสูงสุดของวันได้ที่ 1520.60 โลที่ 1509.26 นะคะมาดูมุมมองของโบรกเกอร์กันค่ะคุณฟังวันนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกออกบทวิเคราะห์ล่าสุดนะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยนะคะแกว่งตัวผันผวนนะคะแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีคำสั่งให้ยกเลิกการโจมตีอิหร่านในวันนี้เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ปัจจัยกดดันดัชนีก็คือเรื่องของกกร.ที่ปรับลด GDP ไทยนะคะจากปี69เนี่ยเดิมนี่คาดไว้เนี่ย 1.6 ถึง 2.0 ก็ปรับลด GDP ลงมาเหลือ 1.21 ถึง 1.6% นะคะอันนี้ก็เป็นพิษสงครามตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์2569แล้วก็เงินเฟ้อที่พุ่งแตะ 2-3% นะคะคุณฟังส่วนวันนี้เนี่ยกลุ่ม Jmart นะคะทางผู้บริหารเนี่ยก็มีการกล่าวในรายการOpportunity Day เนี่ยนะคะเพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุนนะคะบอกจะเดินหน้าลดหนี้แล้วก็คุมเรื่องของคุณภาพพอร์ตแล้วก็เล็งเรื่องการขายที่ดินนะคะส่วนกรอบบายค่ะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกออกบทวิเคราะห์คาดว่าดัชนีจะเคลื่อนไหวไซด์เวย์นะคะมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะกลุ่มพาณิชย์แล้วก็กลุ่มพลังงานค่ะแล้วก็เรื่องการประชุมครม.ที่อนุมัติมาตรการไทยช่วยไทยนะคะก็เลยให้กรอบนะวันนี้อยู่ที่1515มองว่าเซตถ้าไปต่อได้จะไปถึงแนวต้าน1525แนวรับ1510ค่ะวันนี้หุ้นเด่นนะคะเป็นตัว WHA ค่ะคุณฟังราคาก็ทำไฮเออร์ไฮขึ้นมามีวอลลุ่มเข้าด้วยนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณบูลลิชนะคะ WHA ค่ะวันนี้ปิด4.84 บาทมองแนวรับ4.70 บาทมองแนวต้าน4.90 บาทถึง 5 บาทคัตลอสที่4.60 บาทนะคะตัว WHA หลายคนเล่นรอบกันนะคะส่วนวันนี้โกลบอลค่ะเป็นหุ้นเด่นกรอบบ่ายของโกเบกด้วยเช่นกันปิด7 บาทนะคะแนวรับ6.80 บาทแนวต้าน7.15 บาทถึง 7.50 บาทคัตลอสที่6.60 บาทค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติแล้วนะคะสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะคะคุณฟังก็จะมีในกลุ่มของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ที่13ล้านคนเศษนะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเดิมได้300นะคุณฟังก็จะขยับขึ้นมาเป็น 1,000 นะคะส่วนกลุ่มคนทั่วไปอย่างพวกเราทั้งหลายที่จ้องคอยอยู่ต้องคอยนะคุณฟังจดไว้นะ 25-29 พฤษภาคมนะคะรัฐช่วยหนุน 60% ประชาชนจ่าย 40% ค่ะวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม 4,000 บาทเปิดลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมค่ะแล้วก็เริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนถึง30กันยายนนะคะ2569มาดูมุมมองจากทาง Financial Services นะคะบอกว่าข่าวเรื่องของการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพาสเป็นกลางถึงบวกเล็กน้อยเป็นเพราะว่าเป็นมาตรการที่ตลาดรับรู้แล้วก็คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วจะเป็น sentiment เชิงบวกอ่อนๆ นะคะต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มอาหารกลุ่มเครื่องดื่มแล้วก็กลุ่ม finance ค่ะคุณฟังอย่างที่เราได้รายงานแล้วก็บอกคุณฟังไปไว้ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะนะคะตัวครับตัวหุ้นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยนะคุณฟังก็อย่างตัว CPO เนี่ยตอน43 บาทเศษนะคะเพื่อนๆที่ฟังข่าวกับมองรอบทิศคิดทันข่าวของ DJ ฝ่านะคะอันนี้เพื่อนท่านหนึ่งเนี่ยจะฟังตลอดเลยนะคุณฟังแล้วก็อาจจะมีการทักถามมาด้วยเหมือนกันนะก็เก็บไปแถว43 บาทสลึงนี่47 บาทแล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หุ้นเด่นๆจะเป็นตัว CPX Star CPO โอสถสภา CBG คาราบาวกรุ๊ปนะคะอิชิตันนะอันนี้ที่ทางฟินแลนเซียบอกไว้นะคะมีโอติดล้อ MTC แล้วก็สีสวัสดนะคะแล้วก็ต้องติดตามการชี้แจงของครม.ต่อศาลรัฐธรรมนูญและการพิจารณาของศาลในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยส่วนวันนี้นะคะหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะมองว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าเนี่ยปรับลงตามภูมิภาคนะคะก็นำโดยกลุ่มตัวของ property แล้วก็ตัว finance นะคะแรงกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรบอนด์ยิลด์ที่สูงขึ้นมองว่าเซตภาคบ่ายนะวันนี้ลงมา 2.31 จุดอยู่ที่ 1515.43 แนวรับก็1510แนวต้านเนี่ยมองไปแถวๆ1520แล้วก็1525ค่ะข่าวบวกนี่จะเป็นเรื่องของทรัมป์นะคะที่ประกาศชะลอการโจมตีอิหร่านนะคะวันนี้หุ้นเด่นกรอบบ่ายมองเป็นตัว BBGI กับตัว ESW นะคะคุณฟังบริษัทจัดการพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกค่ะ BBGI นะคะวันนี้บวกมา22สตางค์แนวรับนี่4บาท32ถึง4บาท16แนวต้าน4บาท58แล้วก็4บาท74แล้วก็ Stop Loss 4บาท16นะคะตัว ESW นะคะบริษัทจัดการน้ำเนี่ยนะคะวันนี้บวกมา12สตางค์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้มองแนวรับที่3บาท64แล้วก็3บาท56แนวต้าน3บาท86ถึง4บาท Stop Loss ที่3บาท56ค่ะ BBGI กับ East Water ส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ Asia Plus นะคะวันนี้ Asia Plus ก็ให้มุมมองนะคะคุณฟังในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์ของเรานะคะวันนี้ก็เรื่องของต่างชาติที่กลับมาซื้อนะคะแล้วก็มองว่าวันนี้เนี่ยแนวให้ระวังแรงขายด้วยนะคะให้ระวังแรงขายด้วยอันนี้มุมมองของทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะวันนี้นะคะเรื่องของหุ้นในช่วงเวลานี้นะคะก็เรื่องของกลุ่มปิโตรเลียมนะคะคุณฟังก็ต้องติดตามเรื่องความเสี่ยงของสงครามกันต่อไปนะก็คือวันต่อวันเนี่ยนะคะทิศทางของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็อยู่ที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยเช่นกันนะแม้ว่าเราจะซึมซับกับข่าวกันมามากนะคะแต่ว่าการยุติสงครามเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นเกิดขึ้นนะไม่งั้นก็กังวลอยู่เช่นนี้เป็นต้นไปนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะนะวันนี้ก็มองตัว M นะคะคุณฟังตัว M หรือ MK นะคะนะคะก็มองว่าเป็นหุ้นเด่นกรอบบ่ายตัว M เนี่ยมีถ้าจะ stop loss นะคะอยู่แถว20บาท70สตางค์ส่วนแนวต้านอยู่ที่22บาท40แล้วก็23บาท40สตางค์ค่ะอย่างไรก็ตามยังมองว่าเซตภาคบ่ายนะคะมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมองว่าเซตน่าจะอ่อนตัวต่อค่ะคุณฟังแนวรับแรกอยู่ที่1510แนวรับรองต่อไปที่1005ส่วนแนวต้าน1525แล้วก็1535ตามลำดับนะคะ ASL ให้เป็นตัว CRC ค่ะนะวันนี้บวกมา40สตางค์แนวรับนะคะอยู่แถว19บาท70 19บาท50แนวต้านอยู่ที่20บาทถึง20บาท30 Stop Loss ที่19บาท50สตางค์ส่วน JMT ค่ะวันนี้บวกมา20สตางค์ ASL ให้รับแถวๆ10บาท30ถึง10บาท50ถ้าหลุด10บาท30 Stop Loss นะคะแนวต้าน11บาทถึง11บาท40สตางค์นี่คือมุมมองนะคะของบริษัทหลักทรัพย์ ASL ค่ะส่วนทางด้านของพายนะคะวันนี้พายให้ตัว Advance ค่ะคุณฟังแนวรับ360ถึง355แล้วก็แนวต้านมองที่378ถึง385ตอนนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของฟันโฟต่างชาติที่จะกลับเข้ามานะคะในตลาดหุ้นไทยของเราค่ะส่วนทิสโก้นะคะมองตัวบวกเป็นตัว CPN ค่ะคุณฟัง CPN นะคะบอกว่ามันจะมีโครงการใหม่นะคะแล้วก็การปรับตัวของ margin ในไตรมาสที่1นะคะแม้ว่าส่วนหนึ่งจะมาจากปัจจัยค่าไฟแต่มองแนวโน้มนะคะของตัว CPN ได้ยังคงดำเนินการได้อย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะคะคุณฟังบอกว่ามีเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสแล้วก็ตัว Northview นะจะเปิดให้บริการในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นโครงการของ CPN REIT ที่ดำเนินการไปตามแผนนะคะก็แนะนำตัว CPN แนวรับ62บาท50แนวต้าน67บาทนะนี่เป็นมุมมองของการลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปให้ตัววานะคุณฟังให้วานะคะมองว่าหุ้นเด่นกรอบบ่ายเนี่ยจะเป็นตัว WHA ค่ะแล้วก็วันนี้ตลาดภาคบ่ายเนี่ยจะได้แรงหนุนจากเรื่องของโครงการมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนั่นเองนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าแฟนๆรายการติดตามฟังข่าวอื่นๆกันต่อกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์มาวอช
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
0: ติดตามฟังข่าวสารกันต่อนะคะสวัสดีทักทายแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวด้วยค่ะจบข่าวภาคเที่ยงแล้วก็ยังคงเปิดฟัง FM 97ของเราอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าช่วงบ่ายแบบนี้บ่ายๆแบบนี้หลายท่านอาจจะงีบๆกันบ้างแต่ว่าอยู่เป็นเพื่อนกับดีเจฝากก่อนนะคะทักทายกันได้สวัสดีคุณสกาวรัตน์ค่ะสวัสดีคุณแจ็คกี้ณัฐพัฒน์ด้วยนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้คุณปุ้ยมิลามารีนะคะคุณจิตราวดีแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะที่ได้รับฟังกันอยู่ท่านใดที่เป็นแฟนข่าวของมองรอบทิศคิดทันข่าวอยากจะให้กำลังใจดีเจฝาแล้วก็ทีมงานก็เข้ามากดทักทายกันได้เหมือนเคยนะคะและเรียนคุณผู้ฟังค่ะจะมีพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งปวงประชากรประชาชนนะคะประสบกรณิกรนั้นสามารถจะไปเฝ้ารับเสด็จได้นะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะคะอยู่เส้นถนนเจริญราษฎร์นะคะในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา17นาฬิกาค่ะถ้าคุณฟันจะไปเฝ้ารับเสด็จอย่าลืมพกบัตรประชาชนไปด้วยเพราะว่ามีจุดคัดกรองที่เปิดช่วงเวลา14นาฬิกานะคะท่านใดที่ลงทางด่วนมาจะเห็นเลยนะลงทางด่วนสาทรที่ว่าจะมาทางถนนตากสินก็จะเห็นนะคะอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวนะคะจะมีพิธีเปิดอาคารศาลเจ้าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวด้วยนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะประสบกรณิกรเฝ้ารับเสด็จด้วยนะคะทางนี้เป็นอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาที่ถนนเจริญราษฎร์ค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณฟังในวันที่3มิถุนายนนะคะเป็นโอกาสที่สำคัญอีกหนึ่งโอกาสนะคะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะเวลา 7:00 นนะคะจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปนะคะณบริเวณท้องสนามหลวงในส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือวัดใกล้บ้านและก็ในต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลเวลา 17:30 นค่ะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงนะคะในส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมในต่างประเทศก็ณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลเวลา 19:29 นะคะจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงและก็ส่วนพิมพ์ภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศก็ณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะและก็ขอเชิญชวนนะคะปวงพระสงฆ์นิกรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และก็บำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ และขณะเดียวกันนะคะคุณฟังสิ้นเดือนนี้นะคะช่วงวันที่31พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะและก็ชาวพุทธใจบุญสายบุญทั่วประเทศเลยร่วมกันสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชานะคะและงานนี้จุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายบูชาวันวิสาขบูชาโลกนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนด้วยนะคะคุณฟังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมก็มีการปักหมุด10แลนด์มาร์คแห่งศรัทธาจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาค่ะแล้วก็ร่วมกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณ10วัดสำคัญนะคะวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครค่ะวัดธาตุน้อยพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่นะคะวัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตะพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดพระบรมธาตุทุ่งยางจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะและที่วัดอุโปสถารามที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็เป็นการสัมผัสบรรยากาศแห่งแสงธรรมร่วมกันใน10จุดแลนด์มาร์คจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจุดสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคุณฟังแล้วก็หิ้วตะกร้ากันนะคะศรัทธาอิ่มบุญไปอุดหนุนชุมชนสินค้าโอท็อปต่างๆด้วยวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ไทยหลังจากที่เราให้วีซ่า60วันและก่อให้เกิดปัญหานะคะรัฐบาลชุดนี้ตัดสินใจค่ะคุณฟังยกเลิกฟรีวีซ่า60วันแล้วนะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเปิดเผยที่ประชุมครม.มีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันนะคะจำนวน90กว่าประเทศและก็ยกเลิกประเทศที่มีเรียกว่า1มากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ทุกประเทศที่ยกเลิก60วันเนี่ยก็ไปใช้วีซ่าเดิมนะคุณฟังก็คือส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณ30วันนั่นเองนี่ก็เป็นที่มานะคะที่เราก็เรียกร้องกันอยู่เหมือนกันนะว่าพอมาอยู่60วันเนี่ยเอามาสร้างปัญหานะคะส่วนเรื่องดูฟุตบอลโลกนะที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะให้พวกเราได้ดูฟุตบอลโลกกันไม่ง่ายค่ะคุณฟังยิ่งประเทศชาติของเรากำลังเจอปัญหานะคะจากวิกฤตในตะวันออกกลางเรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบคนรากหญ้าคนตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่าเป็นวิกฤตพลังงานราคาสินค้าค่าครองชีพต่างๆก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ของเรายังเท่าเดิมหรือบางคนโดนลดเดือนโดนเลิกจ้างด้วยก็กังวลเรื่องนี้กันอยู่ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องประหยัดอดออมกันรัฐบาลก็เหมือนกันก็ต้องมีมาตรการดูแลประชาชนนะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็กล่าวถึงเรื่องกระแสข่าวว่ารัฐบาลต้องถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ก็จะเริ่มเดือนหน้านะคะฝั่งแฟนบอลโลกนะคุณฟังคิดเห็นอย่างไรล่ะคะดิจฟ้าเองเนี่ยไม่ใช่เป็นแฟนบอลนะคะแต่ก็ไม่เห็นด้วยนะถ้ารัฐบาลต้องทุ่มเงินไปเป็นหลายๆล้านเลยหลายร้อยล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะมาซื้อลิขสิทธิ์ให้คนดูบอลดูเนี่ยนะคะท่านสุภมาศนี่บอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าอยากให้เป็นความปรารถนาดีนะของท่านนายกรัฐมนตรีอยากให้คนไทยมีความสุขในการชมฟุตบอลโลกซึ่งเมื่อการประชุมครม.สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยให้กรมประชาสัมพันธ์ไปหารือภาครัฐภาคเอกชนและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เพื่อการสนับสนุนปรากฏว่าคุณผู้ฟังหลังการหารือพบอย่างนี้พบปัญหาแบบนี้นี่แหละคือเรื่องพิษสงครามตะวันออกกลางเลยนะคะคุณสุภาพบอกว่าสถานการณ์นั้นมันไม่เหมือนเดิมนะทั้งสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางเวลาการถ่ายทอดก็ไม่เหมือนเดิมอยู่ในช่วงตีสามนะแล้วก็ช่วงตีห้านะคือสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพไงคุณฟังแล้วก็เวลา9โมงเนี่ยโอกาสที่ร้านอาหารจะขายของได้ก็ไม่มีในช่วงเวลานั้นและการขายโฆษณาเนี่ยก็ยากไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะท่านบอกแบบนี้เลยอันนี้ดิฉันฝากฟันธงเลยคุณฟังการขายโฆษณานี่ทุกสื่อทุกแขนงแล้วค่ะคุณฟังฉากทัศน์มันเปลี่ยนไปนะคะมันหาโฆษณากันยากอ่ะถ้าเอกชนเข้ามาลงทุนแล้วก็ เอาทุนคืนไม่ได้จะมาถ่ายทอดสนับสนุนฟุตบอลโลกเนี่ยเขาก็ไม่ลงทุนกันนั่นเองนะคะประกอบกับเวลาการถ่ายทอดเนี่ยช่วงตี3ตี5 9โมงเช้าอะไรแบบนี้นะคะส่วนราคาลิขสิทธิ์ที่เสนอมาเนี่ยบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้ตามกติกาฟีฟ่าแต่บอกว่าเป็นราคาที่ถ้าซื้อมาเนี่ยจะอธิบายกับประชาชนนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชากร70ล้านคนแต่บางประเทศนะคะมีถึง 1,000 ถึง 1,500 ล้านคนก็มากกว่าไทยหลายเท่านะคะลิขสิทธิ์ก็เลยซื้อได้ถูกกว่าเมืองไทยของเราค่ะทางนี้ทำให้รัฐบาลเล็งเห็นปัญหาในช่วงนี้นะคะคนไทยนั้นต้องเผชิญปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องตัวเลขที่เสนอมาถือว่าค่อนข้างสูงและไม่มีเอกชนเป็นสปอนเซอร์เหมือนครั้งที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะมีเงินจากกสทช1ก้อนแล้วก็เอกชนอีก1ก้อนนะคะราคาก็ต้องยุติธรรมสามารถตอบคนไทยได้เพราะหากราคาไม่ยุติธรรมเราคงต้องเก็บสตางค์ไว้ทำอย่างอื่นนะคะยกธงเชียร์ดีกว่านะคะคุณฟังเพราะว่าเงินทองมันหายากอ่ะคุณฟังแล้วก็มาจ่ายไปเพื่อจะให้คนกลุ่มหนึ่งได้ดูฟุตบอลโลกฟรีจริงๆคือถึงไม่มีให้ดูฟรีดิฉันว่าเขาก็หาทางสนุกกับการดูฟุตบอลโลกได้ดิฉันฝากเชื่อแบบนั้นนะคะแฟนๆข่าวของ FM 97คิดอย่างไรนะคะเป็นแฟนฟุตบอลโลกกันหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเราต้องเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะคะช่วงนี้เราเจอพิษเศรษฐกิจจากเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยอย่าต้องให้รัฐบาลเนี่ยทุ่มเงินเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะเอาไปอุดหนุนแล้วก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาซึ่งแน่นอนแพงคุณผู้ฟังดิฉันว่าแพงแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยถึงจะไม่ได้บอกตัวเลขมาเนี่ยแต่ก็ราคามันพุ่งอยู่แล้วค่ะแล้วแถมเนี่ยคือมาทำการตลาดไม่ได้ด้วยไงเพราะว่ามันเป็นเวลาถ่ายทอดที่ไม่ตรงกับเวลาที่เอกชนเขาจะค้าขายได้หรือว่ามาเป็นสปอนเซอร์ได้นั่นเองนะคะคุณผู้อยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะและแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่างวันนี้เนี่ยมีข่าวเรื่องของรถไฟเฉี่ยวชนผู้ได้รับบาดเจ็บมาฟังแถลงการจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยกันหน่อยนะเพราะการรถไฟนี่โดนเยอะอะค่ะคุณฟังเรื่องการบริหารจัดการเวลาที่รถไฟต้องผ่านเส้นถนนเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่แล้วก็มาเกิดซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำซากมันต้องแก้กันที่ระบบอะไรต่างๆนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เลยขอชี้แจงนะคะออกชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านทางสื่อมวลชนค่ะนะกรณีขบวนรถไฟชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเซานะเฉี่ยวคนบริเวณเสาโทรเลขนะคะระหว่างสถานีมักกะสันคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีที่ผ่านมานะคะก็จุดใกล้ๆกับที่เกิดเหตุการณ์รถเมย์ชนรถไฟชนรถเมย์206นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าขอใช้ชี้แจงทำความเข้าใจต่อสังคมเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คาดเคลื่อนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคนขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่ารถไฟเนี่ยวิ่งอยู่บนรางตามปกติโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบรีเออร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางรถไฟในระยะกระชั้นชิดรวมทั้งรถไฟได้เปิดบูดเตือนแล้วเมื่อขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาววิ่งมาถึงจึงไม่สามารถหยุดรถไฟได้ทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีสร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งว่าพื้นที่เขตทางรถไฟที่มีรั้วหรือแบรีเออร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตรายและห่วงห้ามเด็ดขาดห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่ายลักลอบเข้ามาเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองและป้องกันผลกระทบต่อระบบทางเดินรถสาธารณะของประเทศด้วยนะคะคุณฟังอันนี้นะยังดีที่ใส่หมวกกันน็อกนะคะแต่ว่าอาการก็สาหัสเคยเห็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ลองเข้าไปดูใน Google ก็ได้นะคะที่ยมราชมีผู้หญิงคนหนึ่งก็โดนรถไฟชนในตัวขาด2ท่อนเลยน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะเห็นทางรถไฟเห็น เส้นทางต่างๆที่ต้องตัดผ่านขบวนรถไฟเนี่ยขอให้ทุกคนระมัดระวังมากๆดูแล้วดูอีกนะคะแล้วก็ห้ามจอดรถคล่อมรางรถไฟเด็ดขาดอย่าบอกว่าไหลๆตามกันไปไม่ได้คุณฟังอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะคะเราก็เห็นตัวอย่างกันมานักต่อนักแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวดีเจฟ้าลาคุณฟังนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ขอให้คุณฟังแฟนรายการที่เป็นนักเล่นหุ้นพอร์ตเขียวด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา4เดือนเพื่อช่วยประชาชน43ล้านคนลดภาระค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรสวัสดิการเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่าย160ประชาชนจ่าย140สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้ต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaiplus.th ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ายังไม่เห็นญัตติติดตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของฝ่ายค้านย้ำพร้อมบรรจุวาระเมื่อเสนอเข้าสภาส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย
11: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติติดตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าขณะนี้ยังไม่เห็นยติดังกล่าวและยังไม่มีการยื่นเรื่องเป็นยติด่วนแต่อย่างใดทั้งนี้หากมีการเสนอเรื่องเข้ามาอย่างเป็นทางการพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการบรรจุระเบียบวาระตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปส่วนความคืบหน้าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองต่างๆนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าพร้อมบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาเช่นกันโดยกำหนดเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายและไม่จำเป็นต้องยื่นเสนอเรื่องพร้อมกันทั้งหมดชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ทางการไนจีเรียยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนและครูอีก7คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่นายเซยีมาคินเดผู้ว่าการรัฐโอโยเปิดเผยว่าพบครูผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงหลายนายได้รับบาดเจ็บระหว่างดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกลักพาตัวไปอย่างไรก็ตามผู้ต้องสงสัย6รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงจับกุมตัวไว้ได้ทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียประนามเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนในรัฐโอโยโดยระบุว่าพฤติการที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการกระทำอันป่าเถื่อนพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลกลางไนจีเรียกำลังประสานงานกับทางการรัฐโอโยเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูที่ถูกลักพาตัวทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่18ธันวาคมพ.ศ. 2517เนื้อที่ทั้งสิ้น 896.75 ตารางกิโลเมตรหรือ 560,593 ไร่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูหลวงอำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมไปด้วยแหล่งอาหารและแหล่งน้ำจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่านานาชนิดและช้างป่าในอดีตพื้นที่ป่าแห่งนี้มีช้างป่าอาศัยอยู่หลายร้อยตัวและจำนวนประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นทุกปีจึงทำให้เกิดปัญหาพื้นที่หากินและแหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรช้างป่าที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในอันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2543เป็นต้นมาโดยดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบต่างๆสร้างโป่งเทียมเพาะชำกล้าไม้ไผ่น้ำเพื่อปลูกเป็นรั้วป้องกันช้างป่าปลูกพืชอาหารสำหรับช้างป่าเช่นไผ่กล้วยว่ามะม่วงป่าและมะไฟป่าเป็นต้นรวมทั้งการจัดทำทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าการติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่และการจัดอบรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบการใช้รั้วรังผึ้งป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมจากการทำลายของช้างป่าสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้พร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติที่พึ่งพาเกื้อกูลกันปลูกจิตสำนึกและใช้แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างช่วยทำให้มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนับเป็นพระเมตตาที่ทรงห่วงใยช้างป่าสร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันปณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งในขณะนี้ทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ประกอบด้วย

การไทยช่วยไทย plus ซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันคือ60 40วันนี้เราจะไม่ได้ใช้คนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40มาตรการที่รัฐบาลต้องการจะเข้าไปประคับประคองดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลสนับสนุน 60% และประชาชนจ่าย 40% ซึ่งในมาตรการนี้ก็จะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนในลักษณะเดิมที่คุ้นเคยกันมาค่ะก็จะให้สิทธิในการจับจ่ายใช้สอย1เดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะสิทธิ์จะถึงมือในวันที่1มิถุนายนและก็ใช้ยาวไป4เดือนถึง30กันยายนค่ะลงทะเบียนสำหรับโครงการ60 40นี้เริ่ม25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมค่ะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยมากนะคะในส่วนนี้ก็จะเติมเงินเข้าไปสู่กระเป๋าเพิ่มจากเดิมที่ได้รับอยู่แล้ว300บาทเป็น 1,000 บาทก็คือให้อีก700บาทนั่นเองค่ะแล้วก็จะเริ่มใน1มิถุนายนนี้เช่นกันเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะต้องขอย้ำว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการประคับประคองค่าครองชีพนะคะเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าในสถานการณ์เร่งด่วนแบบนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องการจะเข้าไปช่วยเหลือและเราเห็นว่าถ้าไม่ทำในเวลานี้พี่น้องประชาชนก็คงจะอยู่กันอย่างลำบากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น2มาตรการหลักที่รัฐบาลเห็นชอบก็วันนี้ก็ได้อนุมัติแล้วส่วนรายละเอียดเรื่องการลงทะเบียนก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะคะก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลังค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของฟรีวีซ่าขอเกริ่นนิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าในรายละเอียดท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศรีหศักดิ์จะเป็นผู้ชี้แจงที่กระทรวงการต่างประเทศในเวลา4โมงเย็นนะคะแต่ว่าโดยหลักๆก็คือเป็นการทบทวนประเภทวีซ่าทั้งหมดที่ประเทศไทยให้กับประเทศอื่นๆซึ่งมันมีในความแตกต่างกันอยู่ในช่วงระยะเวลาเช่น60วันบ้าง15วันบ้างหรือว่าเป็นวีซ่า on arrival ซึ่งการให้วีซ่าในลักษณะต่างๆเนี่ยในด้านดีมันก็มีอาจจะเอื้ออำนวยดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทำให้ประเทศมีรายได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันจากมาตรการฟรีวีซ่าที่เราใช้มาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็เห็นว่ามันก็ทำให้เป็นช่องให้เกิดมีผู้ที่ไม่หวังดีนะคะเข้ามาใช้โอกาสนี้จากฟรีวีซ่าดังนั้นจึงเป็นดำริจากท่านนายกรัฐมนตรีว่ามันต้องทบทวนและทำให้เป็นระบบส่วนจะเป็นระบบแบบมาตรฐานอย่างไรบ้างทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะชี้แจงให้ทราบในรายละเอียดวันนี้ค่ะสำหรับดิฉันจะขอเริ่มต้นการแถลงในวันนี้เรื่องของข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นเรื่องสืบเนื่องจากงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่รัฐบาลได้จัดงานที่ใช้ชื่อว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งในวันนั้นเป็นเวทีที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการนะที่เป็นตัวแทนจาก10ภาคอุตสาหกรรมได้นำเสนอความคิดเห็นต่างๆว่าในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้เขาต้องการอะไรอยากให้รัฐบาลเดินหน้าในเรื่องไหนบ้างนะคะแล้วเราจะจับมือกันอย่างไรซึ่งท่านนายกให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจหรอกค่ะแต่ถ้าเราคิดพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อจะเจริญเติบโตได้มันก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนพี่คนทุกภาคส่วนในทั้งระบบนะคะก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่จับมือกับรัฐบาลดังนั้นจากข้อเสนอต่างๆนั้นท่านนายกก็ได้นำมาสั่งการในคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะว่าเมื่อได้รวบรวมข้อมูลจากทางสภาพัฒน์มาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเนี่ยกำหนดกรอบติดตามว่าได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอนั้นอย่างไรนะคะติดตามภายในทุกๆ30วันและ60วันหรือ90วันด้วยก็ต้องเป็นระยะไปผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและมีการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอนะคะด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็สี่ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดนะคะอันนี้ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาทักษะ
แรงงานรองรับ AI และดิจิทัลก็ได้

0: มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการให้ผลักดันตามข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องจับมือกันไปด้านที่3คือพลังงานด้านที่3คือการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ค่ะเช่นด้านสุขภาพดิจิทัลเกษตรสมัยใหม่ Data Center Cloud Service แล้วก็ Semiconductor นะคะในเรื่องนี้ก็จะให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักค่ะด้านที่4คือเรื่องของการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการค่ะในเรื่องของการปราบปรามทุจริตนะคะท่านนายกก็มอบหมายให้ท่านรองนายกประกรณ์ไปประสานกับสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องนี้ท่านก็ได้ยืนยันในเวทีพูดคุยอยู่แล้วว่าเป็นนโยบายหลักและผลงานในเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ก็ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากตามที่ได้นำเรียนให้กับประชาชนและสื่อมวลชนทราบค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ส่งไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ยังมีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สื่อมวลชนก็คือเรื่องของการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2ค่ะวันนี้ครม.ก็ได้อนุมัติและรับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะนะคะซึ่งประกอบไปด้วยแผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 2.21 แสนล้านบาทค่ะในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลงนะคะลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ค่ะปรับครั้งนี้อยู่ที่ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทค่ะในส่วนโครงการที่เป็นแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ 1. เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพรก.นี้นะคะวงเงิน 200,000 ล้านบาทค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศของกองทุนน้ำมันวงเงิน 20,000 ล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีประชาชนนะคะและสื่อมวลชนค่ะในวันนี้นะคะการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะดิฉันขอแถลง2เรื่องค่ะที่เป็นครม.ที่มีมติเห็นชอบดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกชจัดตั้งองค์กรการค้าการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงแนะนำเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดทำตราสารการยอมรับหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์นำตราสารการรับดังกล่าวส่งไปยังองค์การการค้าโลกหรือ WTO ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเป็นการจัดทำกฎเกณฑ์เพื่อห้ามสมาชิกองค์การการค้าโลกให้การอุดหนุนแก่ภาคประมงที่เป็นอันตรายต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลโดยยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเคชจัดตั้งเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเข้าเป็น1ของภาคผนวก 1A ของความตกลง WTO พิธีสารดังกล่าวโดยความตกลงจะมีผลใช้บังคับกับสมาชิกที่ให้การยอมรับ2ใน3ของสมาชิก WTO ทั้งหมดคิดเป็น111รายจาก166ประเทศซึ่งปัจจุบันความตกลงมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่15กันยา2568อย่างไรก็ตาม WTO และสมาชิกที่ได้รับการยอมรับพิธีสารแล้วได้ผลักดันให้สมาชิกที่เหลือเร่งดำเนินการภายในเพื่อสามารถยอมรับพิธีสารได้โดยเร็วที่สุดปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน119รายได้ให้การยอมรับพิธีสารแล้วความตกลงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นการส่งเสริมจุดยืนของประเทศในการรักษาการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความตกลงไม่ได้สร้างข้อจำกัดและไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์เพิ่มเติมแต่อย่างใดเนื่องจากประเทศไทยโดยกรมประมงได้มีมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางประมงอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว

0: เช่นการออกใบอนุญาตทำประมงการกำหนดวันในการทำประมงการกำจัดจำนวนเรือการกำหนดพื้นที่และเครื่องมือในการทำประมงเป็นต้นและไทยสามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนของ WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและภาคการประมงของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะเรื่องที่2นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรสิงคโปร์ว่าด้วยการร่วมมือการฝึกร่วมผสมคอบราโกของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทยหรือ Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Republic of Singapore on the participation of Singapore Armed Forces in Cobra Grove exercise in the Kingdom of Thailand พ.ศ. 2568ถึง 2573 ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจโดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจอย่างเต็มที่ให้ผู้บริหารการทหารสูงสุดหรือผู้แทนได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอกองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายในการเข้าร่วมฝึกคอบราโกและมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีซึ่งที่ผ่านมากองทัพสิงคโปร์ได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมฝึกในไทยเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องสำหรับประโยชน์ในการจัดครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างทวิภาคีและพหุภาคีรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้งส่งผลให้ไทยได้รับประโยชน์จากสิงคโปร์ทั้งในด้านการเมืองการทหารและในด้านเศรษฐกิจในอนาคตค่ะขอพระคุณค่ะ
1: ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพื่อความสบายใจในเรื่องของการปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ถามกันมาอยู่เยอะว่าหนี้สาธารณะอยู่ที่ระดับไหนนะคะต้องบอกว่าการปรับแผนหนี้สาธารณะในครั้งนี้อยู่ภายในกรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าระดับประมาณการหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ภายหลังการปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะในครั้งนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ค่ะซึ่งไม่เกินกรอบที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70 ค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่ๆผู้สื่อข่าวทุกท่านค่ะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรค่ะสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องน่าประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะประเด็นแรกค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามกระที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจโดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาดังนี้สาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างเชื่อมมิกอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า Off Grid System อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันทั้งนี้นะคะให้มีผลใช้บังคับ90วันหลังจากวันที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะสำหรับการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจำนวน4สาขาในครั้งนี้เป็นการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใหม่ทั้งหมดหากนับรวมการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กระทรวงแรงงานได้เคยกำหนดมาก่อนแล้ว141สาขากับสาขาที่กำหนดใหม่ในครั้งนี้4

0: สาขาจะรวมทั้งสิ้นเป็น145สาขาค่ะในเรื่องถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Zero Dropout และคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาเรื่องการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบค่ะทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะครม.มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569กระทรวงการต่างประเทศการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์นายเสกนพไทยสงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเตหะรานสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกระทรวงการคลังการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ดำรงตำแหน่งอธิบดีสัมภากรมสัมภากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายธีรวุฒิธงพักดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางสาวพัชราพรสิทธิพงศ์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงคมนาคมการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยนายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายพินิจเมธทีคณานนท์ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนางจิดาภาสุนทรธนากุลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนายบุญแก้วสมวงศ์ขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการแถลงผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรีนะครับมีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจขออนุญาตเริ่มต้นในเรื่องของที่หลายๆคนให้ความสนใจเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดนะครับเบื้องต้นในโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของบุคคลทั่วไปที่จะมีการช่วยเหลือรัฐ 60% ส่วนประชาชน 40% ครับในการดูแลเรื่องของค่าครองชีพเบื้องต้นนะครับจะมีการจับจ่ายในส่วนของเดือนละ 1,000 บาทจำนวน4เดือนครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569โดยกลุ่มนี้จะลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดูแลกลุ่มนี้ด้วยการเติมเงินในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าจากเดิมที่ได้อยู่แล้ว300บาทจะเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทครับระยะเวลา4เดือนด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เพื่อเป็นการประคับประคองค่าครองชีพครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเรื่องของฟรีวีซ่านะครับซึ่งท่านโฆษกท่านได้บอกนะครับว่าเรื่องของฟรีวีซ่านั้นทางที่ประชุมได้มีการทบทวนวีซ่าทั้งหมดที่ไทยได้มอบให้ประเทศอื่นๆทั้งในส่วนของ60วันและ40วันซึ่งเบื้องต้นมีการทบทวนเนื่องจากว่ามีผู้ไม่หวังดีใช้โอกาสเรื่องของฟรีวีซ่านะครับมาในส่วนของจุดประสงค์ที่ไม่ดีครับจึงมีการทบทวนโดยในส่วนตรงนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจะมีการชี้แจงในเรื่องนี้อีกครั้งในช่วงเย็นของวันนี้ครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ระบุถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมผู้ประกอบการพูด

0: รัฐบาลฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการพูดคุยกับ10ภาคอุตสาหกรรมนะครับเบื้องต้นนั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการเพื่อให้ธุรกิจได้เติบโตและนำไปสู่การจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ได้เน้นแค่ตัวของผู้ประกอบการเท่านั้นซึ่งทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์โดยเบื้องต้นจะมีการรวบรวมข้อมูลจากการพูดคุยและนำมาเสนอแล้วก็จะมีการติดตามผลต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของมติเรื่องของการปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะปี2569ครั้งที่2ครับมีการจัดทำซึ่งยืนยันว่ายังเป็นอยู่ในภายในกรอบของกฎหมายระดับประมาณการหลังปรับแผนแล้วยังอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งไม่เกินกรอบร้อยละ70นะครับนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในส่วนของการยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองจะส่งผลกับไทยคือจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลซึ่งไทยไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าไทยเราเองก็มีข้อกำหนดต่างๆที่สอดคล้องอยู่แล้วอาทิการกำหนดวันในการทำประมงครับรวมไปถึงทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยการเข้าร่วมการฝึกร่วมผสมคอบราโกของกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทยปี2568ถึง2573นะครับซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการจัดขึ้นในทุกๆช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีนั่นเองครับ
1: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีก2ประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเสนอแนะการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ค้างค่าเทอมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกิรติอุ่นคุณสงบมีช่อผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอานนท์นันตสุคนและดิฉันทิติมาอินกล่ำต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อม Work From Home 3วันรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลก
8: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจและการเงินของโลกและแนวทางการรับมือความท้าทายในด้านต่างๆจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุรถไฟเฉี่ยวไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันเกิดจากการล้ำเข้าไปในเขตทางรถไฟ
9: นายสิริพงษ์อังคะสกุลเพียรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีรถไฟชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากเหตุบริเวณแยกอโศกเนื่องจากไม่ได้เป็นการเกิดเหตุบริเวณทางเชื่อม ซึ่งเป็นทางวิ่งหลักของรถไฟโดยเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตเพื่อเข้าไปปัสสาวะจึงถูกเฉี่ยวชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยและมีอันตรายจึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังส่วนมาตรการงดเดินรถไฟในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเป็นเวลา3เดือนนั้นขณะนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางยังไม่ได้มีการทดลองใช้แต่หากจะทดลองใช้จะต้องเป็นระยะสั้นเท่านั้นยังไม่มีการนำแผนส่งในเรื่องนี้และจะต้องมีการรับฟังทุกเสียงโดยยึดหลักในการดำเนินการคือนำระบบรางขึ้นลอยฟ้าทั้งหมดเช่นเดียวกับเส้นทางบางซื่อรังสิตที่ทำให้การแก้ไขปัญหาการจราจรได้จริงกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเปิดทางสัญจรถนนเพชรเกษมที่ถูกน้ำท่วม
10: จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางจุดใน4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอตะกั่วป่าโดยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักคือพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980ปัจจุบันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรถนน4ช่องทางสามารถใช้สัญจรได้เพียง2ช่องทางนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาร่วมกับเทศบาลตำบลคึกคักได้เร่งเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวจราจรอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันแขวงทางหลวงภูเก็ตได้ดำเนินการเปิดเกาะกลางถนนเพื่อเป็นช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.ได้เข้าดูแลอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้วชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
2: ต้อนรับเข้าสู่ Focus Thailand ค่ะในช่วง Healthy Aging นะคะทุกวันอังคารแบบนี้ค่ะเรามีข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกลับมาดูแลสุขภาพทั้งกายใจค่ะแล้วก็รวมถึงการออกแบบชีวิตระยะยาวให้แข็งแรงแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีความสุขกับชีวิตที่ยืนยาวนั้นๆถ้าเรามีชีวิตที่ยืนยาวแต่โอ้โหเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บไม่สนุกแน่นอนเลยนะคะวันนี้ที่ฉันมีข้อมูลอันนึงนะคะที่ดิฉันว่าหลายคนเนี่ยมีอาการนี้หนึ่งในนั้นคือดิฉันเองก็คืออาการปวดตึงข้อบ่าไหล่นะคะถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์ก็คือเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือว่าเป็นโรคเจ็บป่วยจากการทำงานนั่นเองนะคะใครที่เป็นบ้างนะคะเจ็บตึงข้อบ่าไหล่โอ้โหจริงๆแล้วมันทำให้อวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเสียหายในระยะยาวได้เลยนะคะแล้วก็นานๆไปเนี่ยถ้าร่างกายของเราเนาะคุณผู้ฟังลองคิดถึงว่าถ้าร่างกายของเราเนี่ยเป็นตึกเป็นอาคารถ้าโครงสร้างร่างกายเนี่ยเสียหายนะคะจากอาการที่มันปวดตึงแล้วเส้นประสาทเสียหายจากการใช้งานแบบผิดที่ผิดทางผิดท่าเนี่ยนะคะโอ้โหมันก็จะเหมือนตึกที่มันค่อยๆผุกร่อนไปทีละจุดทีละจุดนะคะแล้วก็พออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้เนาะหลายคนก็จะมีอาการเดินแล้วกระย่องกระแย้งใช่ไหมคะบางคนก็มีอาการกระดูกคอเสื่อมกระดูกหลังผุพังอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เรามาปรับท่าทางของการใช้ร่างกายกันนะคะดิฉันมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าเราควรจะกลับมาดูแลเรื่องของร่างกายของเรายังไงบ้างนะคะให้เขาสามารถรักษาสมดุลได้ก่อนที่เขาจะเสียหายไปจากอาการเรื่องของเจ็บตึงข้อบ่าไหล่มันจะลุกลามไปสู่อาการที่ร่างกายเสียหายเพิ่มเติมยังไงได้บ้างนะคะวันนี้ดิฉันมีแขกรับเชิญที่เข้ามาคุยกันแต่ต้องบอกว่าอันนี้เราคุยกันเอาไว้ในช่อง YouTube สบายดี 45+ นะคะซึ่งการคุยกันเนี่ยก็จะมีการอธิบายท่าทางของการตรวจเช็คสภาพร่างกายแล้วก็การบำบัดรักษาเบื้องต้นด้วยถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูภาพประกอบได้นะคะในช่อง YouTube สบายดี 45+ นะคะดิฉันคุยกับอาจารย์กายภาพอภินการเจริญลาภค่ะจากคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตเกี่ยวกับอาการปวดตึงคอบ่าไหล่ไปรับฟังกันเลยค่ะใครที่มีอาการปวดตึงเจ็บตึงคอบ่าไหล่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะเข้ามาช่วยคลี่คลายอาการเจ็บปวดทรมานนี้ให้เรานะคะอาจารย์กายภาพอภินการเจริญลาภค่ะจากคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเห็นหน้านักกายภาพก็รู้สึกอาการคลี่คลายนะคะ
3: หายปวดเลยใช่ไหมคะ
2: หายปวดเลยนะคะอาจารย์สดใสมากนะคะก็หลายๆคนที่เข้ามาในไลฟ์ของเรานะคะถ้าวันนี้มีอาการเจ็บปวดตึงตรงไหนนะคะปรึกษาอาจารย์ได้วันนี้นักกายภาพพร้อมแล้วที่จะมาคลี่คลายอาการเจ็บปวดให้เราแล้ววันสังเกตว่าหลายคนจะมีอาการนี้เลยค่ะเจ็บตึงข้อบ่าไหล่ถามอาจารย์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยคนมาปรึกษาบำบัดเยอะไหมคะ
3: ใช้คำว่าเยอะมากๆเลยค่ะที่จริงอาการปวดคอบ่าไหล่นี้ถือว่าเป็นโรคยอดฮิตของวัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุด้วยเหมือนกันนะคะ
2: วัยสูงอายุ
3: ใช่วัยสูงอายุก็มีเหมือนกันค่ะ
2: ค่ะนะคะคือตอนเด็กๆเนี่ยจะชอบคำถามอันหนึ่งมากเลยชอบเล่นกับเพื่อนอะไรเท่าไหร่อาจารย์ทราบไหมอะไรเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่
3: อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
4: ปัญหาชาวปัญหาชาวอะไรเท่าไหร่อ
3: ะไรเท่าไหร่
4: ที่บ้านทางบ้านเข้ามาดูใครเข้ามาดูใครรู้คำตอบก็ตอบมาเนี่ยอะไรเท่าไหร
3: ่โอ้มีใครรู้บ้างคะว่าอะไรเท่าไหร
4: ่อะไรเท่าไหร่คำตอบคือ
3: บา
4: บา
3: บาเท่าไหร่ล่ะคะแต่จริงๆแล้ว
4: จริงๆบาไหลมันเท่ากันไหมอ
3: ันนี้คือไหลใช่ไหมคะอันนี้คือไหลไหลก็ตรงนี้ใช่ไหมคะ
4: อ
3: ันนี้คือบาถ้าบาเท่าไหร่ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะถ้าสมมติว่าไหลเราลู่ลงแบบนี้แสดงว่าบาเราไม่เท่าไหร่แล้วนะคะ
4: ยังไงนะอาจารย์บากับไหลมันไม่ใช่จุดเดียวกัน
3: หรอบาใช่ไหมคะตรงนี้เรียกว่าบาไหลอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าบากับไหลเราสลบลงแบบนี้แสดงว่าบาไม่เท่าไหร่นะคะ
4: โอ้จริงแล้วบาไม่เท่าไหร่
3: บาอยู่ตรงนี้บาไม่เท่าไหร่นะคะ
4: บาไม่เท่าไหร่อันนี้หมายเอาความรู้ใหม่บาไม่เท่าไหร่แล้วนะที่ผ่านมาเข้าใจว่าบาเท่าไหร่มาตลอดแต่ตอนนี้คือไม่ใช่บาไม่เท่าไหร
3: ่บาไม่เท่าไหร่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นรู้จักกันก่อนว่าจริงๆบากับไหลมันคนละจุดกัน
3: ใช่ไหมคนละจุดกันนะคะ
4: เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงอาการเจ็บตึงคอบ่าไหล่มันจึงเป็น3จุด
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นจุดที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่คอบ่าแล้วก็ไหล่เป็นกล้ามเนื้อที่เกาะยาวมาถึงไหล่เลย
4: โอ้โหเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจ็บเนี่ยเขาจะสามัคคีกันเจ็บเลยใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ใช่ค่ะตั้งแต่ฐานกะโหลกลงมาเลยค่ะมาที่คอมาที่บ่าและมาที่ไหล่เลยเพราะเป็นกล้ามเนื้อมายาวๆเลยนะคะ
4: ไม่มีไฟแดงเลยใช่ไหมคะเขาเจ็บยาวใช่ก็ไม่มีไฟแดงหยุดเลยอะไรเงี้ยใช่ไหม
3: เขาจะมาเป็นแพ็กเกจเลยค่ะมาพร้อมกันนะคะ
4: สาเหตุก่อนเลยอาจารย์ทำไมเขาถึงได้ประปวดรวดราวกัน3จุดพร้อมใจกันเจ็บขนาดนี
3: ้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะจากที่ปูรักษาคนไข้มาค่ะส่วนใหญ่ถึง 80-90% นะคนไข้จะมาด้วยอาการปวดคอบ่าไหล่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเหมือนที่คุณวันบอกเลยเนาะว่าจาก work from home ด้วยนะคะส่วนใหญ่อะค่ะเกิดจากการที่เรานั่งทำงานแบบเนี้ยหรือเรานั่งทำงานนานและไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวอะค่ะโดยเฉพาะคนที่นั่งทำงานอย่างเช่นอย่างถ้าเรานอนนั่งข้างๆแบบเนี้ยค่ะนั่งทำงานในท่าคอยืดไหล่งุ้มแบบนี้
4: ซึ่งเราไม่รู้ตัวเนาะ
3: ใช่ค่ะเราจะไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่ว่าเมื่อเวลาเราอินกับงานใช้คอมพิวเตอร์อะค่ะคอเราจะยื่นไหล่เราจะงุ้มและถ้าเราทำท่านี้เป็นเวลานานอะค่ะกล้ามเนื้อเราอะค่ะก็จะทำงานผิดปกติไปแล้วก็ทำงานขณะที่ความยาวไม่เหมาะสมทำงานกล้ามเนื้อก็บาดเจ็บค่ะก็เลยทำให้เกิดอาการเจ็บขึ้นมาค่ะ
4: โอ้โหอาจารย์ช่วยสาธิตท่าเมื่อกี้อีกทีได้ไหมคะที่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองอะนั่งยังไง
3: ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอย่างปูก็เคยเป็นนะคะก็คือเนี่ยเวลาเรานั่งอันนี้จอคอมพิวเตอร์เวลาเราอินกับงานคอเราก็จะยื่นถูกไหมคะพอคอเรายื่นเห็นไหมคะกล้ามเนื้อคอเราอะค่ะ
4: จริง
3: คอปูก็จะยื่นไปแล้วไหล่เราก็จะงุ้มใช่ไหมคะพอเราจะต้องพิมพ์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะ
4: แขนมันจะยื่นแขนมันจะยื่นไป
3: แล้วก็เรามักจะอย่างเงี้ยค่ะเอาแขนค่ะยกขึ้นแบบนี้ทำให้ไหล่เรายักข
4: ึ้
3: นทีนี้กล้ามเนื้อมัดนี้เป็นมัดที่บ่าใช่ไหมคะถ้าเมื่อไหร่บ่าเรายักขึ้นแบบนี้คอเรายื่นกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่เราจะทำงานหนักแล้วก็เกร็งเป็นเวลานานแบบนี้และยิ่งเราทำงานนานขึ้นคอเราจะยิ่งยื่นมากขึ้นไหล่เราก็จะงุ้มมากขึ้นแบบนี้จนเราไม่รู้ตัวแบบนี้
4: ค
3: ่ะก็เลยสะสมเป็นเวลานานทำให้เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ค่ะ
4: เราจะมารู้ตัวตอนไหนคะอาจารย์ว่ากล้ามเนื้อเขาไม่ไหวแล้ว
3: เราจะมารู้ตัวตอนที่เฮ้ยเราเริ่มปวดมากขึ้นและบางคนนะคะเริ่มรู้ตอนที่เหมือนจะเป็นไมเกรนนะคะรู้สึกว่าเรารู้สึกปวดบ่าแล้วแบบมีราวขึ้นขมับเบ้าตาหรือแบบเริ่มเมื่อยล้าลงแขนอันนี้ค่ะเราจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ปกติแล้ว
4: ค่ะ
3: ปวดบ่าปุ๊บราวขึ้นกระบอกตาแบบนี้ค่ะอันน
4: ี้เดี๋ยวจากบ่ามันขึ้นไปกระบอกตาได้ด้วยคือเขาวิ่งยังไงคะเขามีจุดวิ่งตรงไหนเดี๋ยวก่อนเราพูดถึงคอบ่าไหล่แต่มันไปถึงกระบอกตาได้
3: ใช่ค่ะก็เหมือนที่บอกเลยนะคะถ้ากล้ามเนื้อบ่าเราทำงานซ้ำๆใช่ไหมคะมันจะเกร็งจนมันมีก้อนอยู่ในกล้ามเนื้อเราอะค่ะซึ่งก้อนเนี้ยค่ะมันจะส่งสัญญาณทำให้มีอาการปวดแพร่กระจายไปตามแนวกล้ามเนื้อนะคะซึ่งกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยมันมักจะปวดไปที่กรามตรงนี้ปวดขึ้นกระบอกตาขึ้นขมับบางทีก็ขึ้นที่กลางหัวแบบนี้ค่ะใช่เหมือนแบบว่าทำให้เรารู้สึกเหมือน เราเป็นไมเกรนรู้สึกปวดบ่าไม่สบายตัวปวดกระบอกตามากๆอันนี้ค่ะมักจะเป็นตอนทำงานหนักด้วยเมื่อกล้ามเนื้อทำงานหนักก็จะปวดตรงนี้มากขึ้น
4: ซึ่งอาการที่บอกเนี่ยมันจะเหมือนกับร่างกายเราอ่ะมันเหมือนโดนอะไรมัดเอาไว้เลยใช่ไหมคะอาจารย์เวลาเราปวดตึงคอบ่าไหล่นี่พี่พูดได้เพราะเป็นเหมือนกัน
3: พอเป็นด้วยใช่ไหมคะ
4: ใครที่ตึงเราคือเพื่อนกันนะคะเราจะมีอาการตึงแบบเหมือนโดนมัดแบบขยับก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะเจ็บมันจะ
3: คุณบอลเราเอียงคอดูสิคะคุณบอลเราเอียงคอไปด้านซ้าย
4: เอียง
3: ได้แค่นี้เองใช่ไหมคะเราเอียงไปด้านขวาสิคะเราเอียงไปอีกด้านนึงต่างกันไหมคะ
4: ต่างกัน
3: ตึงใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติคนที่มีความยืดหยุ่นดีเขาก็จะเอียงคอได้ค่อนข้างที่จริงปุ๊กก็ตึงนะคะเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะด้วยอะค่ะและทีนี้กล้ามเนื้อตึงอะค่ะทำงานไปมันก็เหมือนที่คุณวันบอกมันก็จะรัดจะเกร็งอะค่ะความยืดหยุ่นไม่ดีก็ฉีกง่าย
4: โอ้ยถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมอันนี้คือบททดสอบเบื้องต้นก่อนเลยลองเอียงคอใช่ไหมอาจารย์ปู
3: ลอง
4: เอ
3: ีย
4: งคอเราเอียงยังไงเราเอียงยังไงถึงจะดูปกติคะ
3: ลองส่องกระจกดูก็ได้นะคะแล้วก็ลองเอียงคอไปด้านขวาแล้วก็ดูสิเรารู้สึกเอียงได้นิดนึงก็ตึงแล้วอะค่ะแล้วก็ทีนี้ลองเทียบอีกข้างนึงข้างไหนดูไปได้เยอะกว่าคะ
4: แต่มันจุดเจ็บมันคนละจุดกันเนาะจุดเจ็บมันคนละจุดกันเนาะ
3: ใจจะอยู่แถวๆบ่าสะบัก
4: ใจจะอยู่แถวๆบ่าเออใช่แต่จุดเจ็บเหมือนแบบถ้าเอียงมาข้างเนี้ยเราจะมีจุดเจ็บตรงนึงตรงต้นคอแต่พอเอียงไปข้างเนี้ยเหมือนจุดเจ็บมันจะไปอยู่ตรงคอหลัง
3: ใช่ไหมคะ
4: เออใช่ไหมคะ
3: ส่วนใหญ่ข้างขวามักจะเจ็บที่บ่าค่อนข้างเยอะ
4: อ๋อเพราะเราใช้แขนอย่างนี้ใช่ไหม
3: เพราะเราใช้เมาส์ค่ะส่วนใหญ
4: ่โอ้ใช่
3: ใช่ไหมคะเรามักจะยักไหล่ขึ้นแล้วก็คลิกเมาส์และกล้ามเนื้อมันเนี้ยมันทำหน้าที่ยักไหล่ขึ้นมันก็จะเกร็งซ้ำคลิกเมาส์ไปอย่างเงี้ยค่ะบ่าขวาก็จะตึงเยอะเลย
4: บ่าใช่ค่ะรู้สึกเลยตะกี้พอเอียงคอไปอ่ะรู้สึกว่ามันจะตึงตรงบ่าใช่ไหมคะขณะที่ถ้าเราเอียงไปทางขวาเราจะเจ็บที่คอ
3: ที่คอ
4: กล้ามเนื้อคออ
3: ันนี้ก็เป็นมัดเดียวกันเหมือนกันค่ะ
4: โอ้โหนี่แค่แบบทดสอบเบื้องต้นทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์ลองทดสอบตัวเองค่ะอันนี้คือเป็นวิธีง่ายมากที่เรารู้ได้เลยเช็คร่างกายได้เลยใช่ไหมอาจารย์ปู
3: ใช่แล้วค่ะว่ามันตึงเท่ากันไหมค่
4: ะ
3: แล้วก็นอกจากที่เรานั่งทำงานอ่านเป็นเวลานานแล้วนะคะก็มันจะมีสาเหตุอื่นเช่นโต๊ะทำงานค่ะโต๊ะทำงานถือว่าสำคัญมากอย่างตอนนี้ปูนั่งโต๊ะสูงอยู่โต๊ะทำงานถ้าสูงไปไหล่เราก็จะยกขึ้นแบบนี้ค่ะ
4: ค่ะ
3: หรือเก้าอี้เตี้ยไปเราก็จะต้องทำรัดยักไหล่ขึ้นแบบนี้อันนี้ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยสำหรับโต๊ะหรือเก้าอี้ที่สูงหรือต่ำเกินไปหรือแม้กระทั่งจอคอมมาค่ะถ้าสมมติจอคอมมันอยู่ไกลอะค่ะเราต้องทำยังไงคะ
4: ต้องแบบเพ่งค่ะแล้วก็ยื่นหน้าไปหาค่ะ
3: เรา
4: ต้องยื่นหน้าไป
3: หาแทนที่เราจะเอาเขาเข้ามานะคะไม่ค่ะเราเอาตัวเองไปหาเขาคอแล้วก็จะยื่น
4: เดี๋ยวก่อนนะมันจะมีสองแบบนะคะอาจารย์ปูคือถ้าเป็นจอคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะอะจอมันจะอยู่ในระดับสายตามากกว่าเนาะแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่จะใช้โน้ตบุ๊กซึ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยระดับสายตามันคือต่ำมันคือต้องมองต่ำใช่ไหมคะแล้วก็แป้นพิมพ์อะมันจะอยู่บนโต๊ะแล้วจอมันจะอยู่บนเหนือแป้นพิมพ์เพราะฉะนั้นอะเราจะต้องแบบเหมือนก้มหัวลงไปอะก้มหัวลงไปเพื่อมองจอเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ใช้โน้ตบุ๊กกับใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยอาการบาดเจ็บของกลุ่มไหนจะมากกว่ากันนะคะ
3: ที่จริงปูว่าพอๆกันเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่การจัดวางมากกว่าอย่างเมื่อกี้คุณวันบอกว่าใช่เลยค่ะท่าก้มก็ไม่ใช่ท่าที่ถูกต้อง
4: ค่ะ
3: ดังนั้นถ้าก้มแล้วมันอยู่ที่การจัดวางเลยบางคนเขาจัดวางโน้ตบุ๊กได้ถูกก็ไม่ปวดนะคะเช่นแทนที่เขาจะก้มใช่ไหมคะเขาก็ปรับเก้าอี้เขาสูงขึ้นเพื่อที่จะมาพอดีกับจอเก้าอี้ที่ปรับได้เลยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะ
4: เนี่ยค่ะถ้าเขาปรับเก้าอี้เขาจะค่ะเขาจะใช้อุปกรณ์ที่หนุนโน้ตบุ๊กใช่ไหมคะหนุนให้มันมาอยู่ในระดับสายตามากขึ้นแล้วก็คือจะแยกใช้อย่างเงี้ยแยกใช้คีย์บอร์ดที่จะได้ไม่ต้องไปพิมพ์บนโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
3: เยี่ยมเลยค่ะอย่างนั้นก็ได้
4: แต่อันนี้ก็ปวดอยู่นะคะแม้ว่าจะใช้อุปกรณ์ฟูลออปชันก็ยังปวดอยู
3: ่แสดงว่าทำงานนานใช่ไหมคะใช้คอมวันละหลายชั่วโมง
4: เพราะฉะนั้นคืออันนี้คือสาเหตุที่สองตะกี้สาเหตุแรกคือผิดท่าอันที่สองคือนานนั่งนานเกินไปทำงานนานเกินไป
3: นานเกินไปถูกต้องค่ะ
4: จริงๆมันควรจะต้องเวลาเท่าไหร่คะเวลาที่เรานั่งทำงานกับคอมพิวเตอร
3: ์ที่จริงแล้วอะค่ะเขาบอกว่าเราควรจะนั่งแค่ประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็เริ่มลุกแล้วบางคนตั้งเวลาไว้เลยค่ะต้องโต๊ะทำงานเราต้องมีนาฬิกาค่ะมีนาฬิกาพอครบชั่วโมงนึงชั่วโมงกว่าๆอ่ะไปกินน้ำซะหน่อยไปค่ะเดินไปเข้าห้องน้ำหรือเดินไปที่อื่นบ้างไม่ควรเกินชั่วโมงค่ะส่วนใหญ
4: ่ตกใจไม่ควรเกินชั่วโมง
3: นานไหมคะ
4: ไม่เคยทำได้เลย มันเกินชั่วโมงมันเกินชั่วโมงตลอดจริงๆคือทุกหนึ่งชั่วโมงเราควรจะลุกใช่ไหมอาจารย์ปู
3: ใช่ค่ะถ้าเป็นไปได้ควรจะทุก1ชั่วโมงหรือไม่เกิน2ชั่วโมงแบบนี้ค่ะ
4: ค่ะ
3: ไม่งั้นโอ้โหกล้ามเนื้อจะทำงานหนักมากๆเกร็งซ้ำๆอยู่อย่างนั้นก็บาดเจ็บได้
4: ใครที่เป็นพวกเดียวกันนั่งนานเกิน1ชั่วโมงช่วยแสดงตัวมาหน่อยจะได้รู้สึกว่ามีเพื่อน เราไม่ได้เจ็บ เราไม่ได้เจ็บอยู่คนเดียวนะคะใครที่อาการเดียวกันเราจะได้รู้สึกไม่เหงาว่าเรามีเพื่อนเจ็บนะคะอ่ะผิดท่านั่งนานมีสาเหตุที่3อีกมั้ยคะ
3: มีค่ะก็นอกจากนี้เขาบอกว่าความเครียดเลยค่ะความเครียดหรือการพักผ่อนไม่เพียงพออันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สังเกตดูค่ะคนไข้ปูนะที่เวลาปวดคอบ่าไหลมาส่วนใหญ่จะมักจะช่วงที่คิดเครียดหรือช่วงที่ทำงานหนักๆแล้วมันมีความเครียดร่วมด้วยอะค่ะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันจะทำให้การหลั่งสารสื่อประสาทมันผิดปกติทำให้กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติด้วยแล้วก็ถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอกล้ามเนื้อมันก็ไม่ได้พักกันเนาะเป็นบาดเจ็บได้ง่ายเหมือนกันค่ะ
4: นะคะใครที่ดูซีรีส์กับจอโทรศัพท์กับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็อย่าไปอินกับตัวละครมากไม่ต้องไปเครียดกับตัวละครกับซีรีส์อะไรเงี้ยบางคนบอกว่าโอ้ยดูซีรีส์แล้วไม่ได้เลยเครียดแบบอินอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเครียดเครียดเพราะซีรีส์กับเครียดเพราะการทำงานนี่ต่างกันไหมคะอาจารย์ปู
3: น่าจะต่างกันนะคะเพราะว่าเวลา

0: หามแต่คอบ่าไหล่เนี่ยแบกความเครียดเราเอาไว้เนาะอันนี้คือสาเหตุที่3นะคะความเครียดมีสาเหตุที่4ไหมคะ
1: สาเหตุที่4ก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราใช้กล้ามเนื้อที่ไม่สมดุลค่ะเช่น
0: ค่ะ
1: เรามักใช้ข้างใดข้างหนึ่งเยอะเป็นพิเศษเช่นสะพายกระเป๋าข้างใดข้างหนึ่งหรือการจัดวางโต๊ะของเราอะค่ะเราต้องเอี้ยวไปด้านขวาซ้ำๆท่าเดิมเลยใช้กล้ามเนื้อสองข้างไม่สมดุลใช้ข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปทำให้ข้างนั้นมันเกร็งเยอะเป็นพิเศษอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: วิทำให้นึกถึงเหตุการณ์หนึ่งค่ะอาจารย์ปู่เคยเนี่ยไปพบนักกายภาพด้วยอาการคอบ่าไหล่เจ็บโอ้โหเรื้อรังมากทำงานไม่ได้นะคะไปถึงเนี่ยนักกายภาพก็ตรวจร่างกายเราตึ๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วนักกายภาพก็บอกว่าขอดูกระเป๋าสะพายหน่อยได้ไหมคะเขาก็เอาให้เราเอากระเป๋าสะพายมาคือเราก็ตกใจเอ้าทำไมไม่ตรวจร่างกายเราทำไมมาตรวจกระเป๋านะคะแล้วนักกายภาพก็ยกกระเป๋าเราขึ้นมาบอกว่ากระเป๋าสะพายหนักมากเลยนะคะเราก็เลยได้คำอธิบายได้คำอธิบายแบบอาจารย์ปูนี่แหละว่าเวลาผู้หญิงอะค่ะสะพายกระเป๋าแล้วเราจะสะพายกระเป๋าข้างเดียวแล้วบางทีกระเป๋าเราเนี่ยหนักมากมันบางคนเนี่ยกระเป๋าหนักเป็นแบบกิโล2กิโลเลยนะแล้วก็สะพายนานๆนะคะก็เลยได้รับคำอธิบายว่าถ้าจะให้เซฟอะเปลี่ยนเป็นเป้คือให้มันแบบสะพาย2ข้างอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะแต่น้ำหนักก็ไม่ควรจะเยอะเกินไปค่ะเพราะว่ากับน้ำหนักมันถ่วงลงถ้ายิ่งมันกดลงบ่าเราก็ต้องหยักขึ้นใช่ไหมคะอัตโนมัติเลยเพื่อรักษาน้ำหนักมันก็จะเก่งเยอะไปถ้าน้ำหนัก
0: จริงๆเวลาสะพายกระเป๋าเนี่ยน้ำหนักไม่ควรจะเกินเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์อุ้ยที่จริงก็แล้วแต่คนเลยนะคะแต่ที่จริงอ่ะเบาที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ควรจะเกิน 3-5 โลอันนี้ก็คือไม่ควรละเนาะ
0: ไม่ควรละ
1: ไปแล้วใช่ค่ะน่าจะเบาที่สุดอย่างปูอ่ะใช้แค่2ไม่เกิน2โลส่วนใหญ่แล้วจะใช้ค่อนข้างน้อยมากๆเพราะปวดคอบ่าเหมือนกัน
0: ปวดคอบ่าเหมือนกันอันนี้เป็นโรคยอดฮิตจริงๆนะนักกายภาพก็ไม่ใช่ชะพลนักกายภาพก็ไม่ใช่สล็อตคนนะคะแต่บางคนเนี้ยคือจะสะพายพวกโน้ตบุ๊กใช่มั้ยคะอุปกรณ์ IT โทรศัพท์อะไรเงี้ยก็จะสะพายไว้ในกระเป๋าแล้วก็ขึ้นบ่าขึ้นไหล่ใช่มั้ยคะอันนี้คืออีก1สาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อเขาบาดเจ็บได้เหมือนกันใช่มั้ยคะ
1: ค่ะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจำเป็นจริงๆแล้วก็อาจจะลดเวลาในการสะพายลงก็ได้ค่ะก็คืออาจจะไม่ได้แบบสะพายหลายชั่วโมงอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะ
0: นะคะหลายคนพอถึงวัย45บวกค่ะอาจารย์ปูเริ่มที่จะต้องมีตัวช่วยเป็นกระเป๋าล้อลากเพราะว่าไม่ไหวเป็นวัยแบกหามไม่ไหวแล้วขอเป็นกระเป๋าล้อลากพวกอุปกรณ์ล้อลากแบบเนี้ยช่วยลดภาระบ่าไหล่เราได้แค่ไหนยังไงไหมคะ
1: ที่จริงก็ค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ่าไหล่เราจะได้ไม่ต้องแบกน้ำหนักเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันค่ะใช้ได้เลย
0: นะคะก็พยายามอย่าเป็นชาวแบกอย่าเป็นเดอะแบกเราต้องปลดเปลื้องนะคะภาระแบกหามของเราลงมีสาเหตุที่5มั้ยคะ
1: ค่ะก็ที่จริงก็จะย้อนกลับไปที่ท่าทางตอนแรกละกันนะคะตอนแรกเราพูดถึงท่าทางเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์นะคะแต่ปฏิเสธได้เลยปัจจุบันนี้อีกอันนึงที่ฮิตอะค่ะนอกจากคอมแล้วก็คือโทรศัพท์เลยค่ะโทรศัพท์นะคะ
0: โทรศัพท์ค
1: ่ะใช่ค่ะโทรศัพท์อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็
0: นี่อวัยวะที่33ของเรา
1: ใช่ค่ะนอนเล่นค่ะเคยนอนเล่นโทรศัพท์ไหม
0: จึงเข้าใจมาตลอดว่าปลอดภัย
1: เวลายืนนอนเล่นโทรศัพท์แขนเราต้องยื่นไปด้านหน้านะคะคอต
0: ้
1: องยื่นและต้องแบกน้ำหนักโทรศัพท์บางคนโทรศัพท์หนักมากเงี้ยค่ะอันนี้เป็นท่าที่ทำให้มีโอกาสที่จะปวดคอบ่าไหล่ได้ค่อนข้างสูงมากๆเลย
0: เอ้านี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะเข้าใจว่าการนอนเล่นเนี่ยมันคือการเซฟคอบ่าไหล่ไม่ใช่เลย
1: ไม่เลยค่ะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อเราทำงานหนักด้วยและเวลาเรานอนดูเราจะอินและดูนานอย่างเช่นนอนดูซีรีส
0: ์มันจะเพลินมากมันจะเพลินมากเวลานอนดูนะคะแล้วบางทีมันจะแบบเพลินไปหลายชั่วโมงใช่ไหมคะก็จะนอนเพลินมากนี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปอันนี้คือสาเหตุทั้งหมดนะคะอาจารย์ปูก็ประมาณ5สาเหตุหลักๆนะคะที่พอฟังแล้วเราจะหลายคนจะรู้สึกเลยว่านี่มันชั้นนี่อาจารย์ปูกำลังพูดถึงชั้นหรือเปล่า

0: เอานะคะ
1: วันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาปวดตึงคอบ่าไหล่กันต่อค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
3: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
2: Focus Thailand ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
1: เข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะวันนี้ดิฉันนำเสียงที่พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะในช่อง YouTube สบายดี 45+ มาฝากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับอาการปวดตึงคอบ่าไหล่โดยอาจารย์กายภาพอภินการเจริญลาภนะคะจากคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตไปรับฟังอาจารย์กันต่อเลยค่ะ
5: เออจริงหลายคนชอบทำจันปูจริงๆควรไหมคะสะบัดคอแรง
6: ๆที่จริงไม่ควรเลยค่ะแล้วก็ไม่แนะนำด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราสะบัดคอแรงๆแล้วมันใกล้ปะค่ะมันเหมือนข้อต่อเราเนี่ยมันมีแรงเสียดสีแรงเฉือนอยู่แล้วมันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของข้อต่อได้ที่กรอบแกรบเพราะส่วนใหญ่น่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงมันก็เลยกรอบแกรบได้ง่ายไม่ควรสะบัด
5: แต่บางคนพอสะบัดแล้วเขาได้ยินเสียงแล้วเขาฟินนะดูฟินกับแก๊บกับแก๊บเลยอ่ะจริงๆไม่ควรนะคะจริงๆไม่ควรทำไม่ควรทำนะคะเป็นท่าที่ไม่ควรทำนะคะสรุปสาเหตุหลักๆก็5อย่างนะคะอย่างที่อาจารย์ปูบอกมาถึงวิธีบำบัดแล้วค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนลองใช้นะคะเพื่อรักษาตัวเองอาจารย์ปูมาเลยค่ะ
6: ค่ะพร้อมไหมคะที่จริงก็ที่จริงถ้าอยากจะบอกเรื่องแก้สาเหตุก็คือถ้าเราเมื่อกี้เราคุยเรื่องสาเหตุไปแล้วถ้าเรารู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไปแก้ตรงนั้นปรับโต๊ะทำงานปรับพฤติกรรมปรับท่าทางได้แต่ว่าวันนี้จะมีทริคการยืดกล้ามเนื้อมาฝากนะคะคุณวันเคยยืดกล้ามเนื้อไหมคะ
5: เคยค่ะ
6: กล้ามเนื้อบ่าถ้าเราปวดบ่าเนี้ยค่ะที่จริงก็ยืดเองได้นะคะสมมติจะยืดข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายต้องล็อกจับเอามือจับเก้าอี้ไว้ให้นิ่งเลยนะคะไม่ให้ไหล่เรายกนะคะจากนั้นให้ก้มคอค่ะก้มคอก้มคอเอียงไปทางด้านตรงข้ามที่ยืดก็คือเอียงไปทางด้านขวานะคะถ้าจะยืด
5: เอียงขวาในท่าก้มคออยู่
6: ใช่ค่ะก้มแล้วก็เอียง
5: ค่ะ
6: แล้วก็หมุนไปมองไหล่ข้างที่จะยืดนะคะ
5: หมุนไปมองไหล่
6: เหมือนคุณวันจะเอียงไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวทวนอีกครั้งนึงนะคะสมมติ
5: Okay.
6: ปูยืดข้างซ้ายนะคะ
5: ข้าง
6: ซ้ายปูจับก้มคอก่อนจากนั้นเอียงคอไปด้านตรงข้ามก็คือเอียงคอไปด้านขวาทั้งที่ยังก้มอยู่นะจากนั้นหมุนค่ะหมุนไปมองไหล่ข้างซ้ายค่ะ
5: หมุนไปมองไหล
6: ่ที่จะยืดเอามือค่ะเอามือมันเอามือนะคะจับที่คอแล้วก็ดึงไปนะคะ
5: ข้าง
6: ก้มเอียงหมุนไว้นะคะดึงรู้สึกตึงไหมคะถ้ารู้สึกตึง
5: อย่าเรียกว่าตึงค่ะอย่าเรียกว่าตึงเรียกว่าเจ็บค่ะ แล้วก็เจ็บเลย
6: เราจะยืดเท่าที่ไม่เจ็บนะคะพอตึงๆก็พอค้างไว้นับ1ถึง15ก็พอนะคะ
5: 1ถึง15นะคะ
6: 1ถึง15สมมุติครบ1ถึง15แล้วนะคะก็ค่อยๆปล่อยช้าๆและ
5: ช้าๆนะคะช้าๆ
6: ใช่ต้องช้าๆปล่อยช้าๆแล้วก็ทําซ้ํา3ถึง5รอบค่ะ
5: โอ้โหอาจารย์
6: ตึงมั้ยคะ
5: เหมือนแบบเหมือนมีใครมากดแบบกดเส้นน่ะอารมณ์เหมือนไปโดนกดเส้นน่ะจริงๆๆๆมัน
6: ใช่มั้ยคะ
5: แบบใช้ได้เลยอ
6: ่
5: ะ
6: ใช่มั้ยคะเอียงแล้วก็หมุนแล้วก็คาดึงค้างไว้15นาทีอุ๊ยคุณวันดูไปได้เยอะขึ้นถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ค้างไว้15วินาทีเขาบอกว่าช่วงเวลานี้คือกล้ามเนื้อเรากำลังคลายได้ดีนะคะแต่ต้องอย่ายืดจนเจ็บนะคะค่อยๆปล่อยช้าๆอันนี
5: ้อุ๊ยแต่รู้สึกสบายขึ้นเนาะรู้สึกสบายขึ้นค่ะ
6: ใช่
5: โอ้ยมีใครเข้ามาดูในไลฟ์เนี่ยลองทำดูได้มันดีมากรู้สึกแค่ทำไปแค่2รอบเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบมันคลายเนาะรู้สึกเหมือนคลาย
6: ก็จะทำให้ทำระหว่างที่เวลาเราทำงานเราไม่ต้องนั่งนานนั่งนานละเริ่มรู้สึกเมื่อยก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดโดยการยืดกล้ามเนื้อได้เลยนะคะ
5: อาจารย์ปูอธิบายตรงนี้นึงคือเวลาเรายืดกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมันช่วยเรื่องให้เลือดไปไหลเวียนยังไงบ้างคะ
6: ที่จริงแล้วอะค่ะก็คือพอกล้ามเนื้อมันเกร็งแบบนี้ค่ะมันก็จะไม่มีการไหลเวียนเลือดแล้วมันก็จะปวดใช่ไหมคะเวลาเราไปยืดอะค่ะมันทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อปล่อยเนี่ยค่ะมันเหมือนเราไปฉีดน้ำเนาะเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปทำให้ไล่ของเสียที่อยู่บริเวณนั้นออกไปเงี้ยค่ะแล้วก็จะหายปวดลดลงเง
5: ี้
6: ยค่ะ
5: มีหน้าพอลองยืดไปยืดไปสัก2ครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนมันค่อยมันดีขึ้นเนาะมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างตะกี้ที่อาจารย์ปูบอกว่ารอบแรกอ่ะวันดูตึงๆวันดูยืดไม่ค่อยได้แต่พอรอบ2อ่ะมันดูยืดได้มากขึ้น
6: ใช่มั้ยคะ
5: อันนี้คือท่า
6: ที่1ท่ายืดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีท่าออกกำลังกายพร้อมกับยืดกล้ามเนื้ออีกท่าหนึ่งท่านี้ดีมากๆเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าไหล่เรางุ้งใช่ไหมคะคอเรายืดทีนี้เราจะมายืดหน้าอกด้วยนะคะโดยการให้เอามือประสานท้ายทอยแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็หุบพร้อมก้มนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกแบะแบบนี้ค่ะแบะให้จนรู้สึกตึงหน้าอกเลยตึงไหมคะ
5: ตึงตึง
6: เก็บค้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็แบบจนรู้สึกตึงหน้าอกค้างไว้1ถึง5วินาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆกลับที่เดิมนะคะก้มนิดนึงนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆแบะไหล่จนเรารู้สึกตึงหน้าอกนะคะจนรู้สึกตึงหน้าอกดีมากเลยค่ะอันนี้ก็จะยืดทั้งหน้าอกแล้วก็มันจะหนีบสะบักด้านหลังอะค่ะออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักด้านหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็กลับที่เดิมนะคะ
5: การหายใจเข้าหายใจออกขณะที่เราเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อร่างกายไปด้วยมันจะช่วยยังไงคะอาจารย์ปุ๊ก
6: ค่ะที่จริงแล้วอะค่ะหลักการออกกำลังกายเนาะเวลาที่กล้ามเนื้อหดตัวค่ะเราควรจะออกทำในช่วงหายใจออกนะคะถ้าเรายิ่งให้กล้ามเนื้อเกร็งแล้วเราหายใจเข้ามันจะยิ่งทำให้ความดันในช่องหน้าอกเราอะแน่นขึ้นเนี่ยค่ะอาจจะเกิด
5: กล้ามเนื้อมันก็จะไม่คลายกล้ามเนื้อมันจะไม่คลาย
6: กล้ามเนื้อก็จะไม่คลายด้วยหน้ามืดได้ด้วย
5: หน้ามืดได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องย้ำเลยเพราะว่าอย่างเวลาไปเรียนโยคะเนี่ยก็คือเขาจะบอกว่าห้ามกลั้นหายใจใช่ไหมอาจารย์ปู่
6: ใช่แล้ว
5: กลั้นหายใจมันมีโอกาสจะแบบหน้ามืดเวียนหัวได้ก็ต้อง
6: ใช่แล้ว
5: บริหารการหายใจด้วยแล้วการหายใจเนี่ยจริงๆมันก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนมากขึ้นได้ด้วยใช่ไหมคะ
6: ถูกต้องเลยค่ะใช่เลยเพราะว่าอากาศมันก็จะเข้าไป
5: ค่ะอย่างตะกี้ที่อาจารย์สอนให้ทำท่าเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบชาชาที่ปลายมืออันนี้มันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าอะไรคะ
6: ชาตรงไหนของมือเหรอคะ
5: เนี่ยค่ะชาตรงปลายมือ
6: ถ้าชาตรงนี้เวลาทำท่านี้คือท่าเนี้ยค่ะถ้าคนที่มีเส้นประสาทที่บางมัดที่แขนมันตึงมากๆเนาะทำท่านี้อาจจะชาได้นะคะเพราะท่านี้เป็นท่าสำหรับการยืดเส้นประสาทร่วมด้วยนะคะดังนั้นให้พยายามดันไปเท่าที่เราไม่ชานะคะแสดงว่าคุณวันน่ะมีเส้นประสาท
5: มีเส้นประสาทชาและ ใช่ไหมคะ
6: ที่ตึงด้วยอันนี้อาจจะต้องมาตรวจร่างกายดูอีกที
5: อันนี้เป็นเรื่องที่เราเช็คด้วยตัวเองได้เลยแล้วคือบางทีเราไม่รู้ตัวเนาะอาจารย์ปูเราไม่เคยรู้ตัวเนาะจนแบบเนี่ยเราลองเช็คถ้า
6: แสดงว่าคุณวันเล่นมือถือไหมคะ
5: ถูกทำเล่นมือถือหนักมากเล่นมือถือหนักมากมันมีผลเลยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบางมัดที่แขนตึงมากด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบมีผลเส้นประสาทของเราได้ด้วยนะคะ
5: มีอีกไหมคะอาจารย์มีท่ายืดบำบัดอีกไหมคะ
6: ที่จริงแล้วอะค่ะก็อยากจะมีอีกท่านึงนะคะท่านี้อาจจะต้องใช้ผ้าขนหนูหรืออุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้นะคะคือคอเรายื่นใช่ไหมคะแต่ที่จริงคนไข้ปูส่วนใหญ่ทำท่านี้แล้วอาการดีขึ้นเกือบทุกคนเลยนะคะเราเอาผ้านะหรือเอาสายอันนี้ก็ได้นะคะสายยางรัดนะคะไว้ที่ท้ายทอยอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นให้เราเก็บคางดันเก็บคางแล้วก็ดันต้าน
5: สู้กันสู้กัน
6: สู้กันเล็กน้อยค่ะแบบนี้พยายามเก็บคางไว้ถ้าเก็บคางถูกนะคะคุณวันเราจะมีเหนียงแบบนี้ค่ะโอ้นี่พีชีพเลยนะคะเนี่ยถ้าเราเก็บคางผิดเราจะมีถ้าเก็บคางถูกแบบนี้เหมือนดันไปก็ได้ค่ะถ้าไม่มีเชือกพวกนี้เอามือดันเราจะมีเหนียงนะคะแล้วก็ค้างไว้5วินาทีปล่อยช้าๆเอามือช่วยดันก็ได้นะคะถ้าไม่มีเชือกอย่างนี้แล้วก็ดันไว้นะคะค้างไว้พยายามเก็บคางคุณวันทำถูกต้องเลยค่ะใช่เลยนะคะค้างไว
5: ้เนี่ยเหนียงมาเต็มค่ะถูก
6: ใช่ท่านเหนียงคือถูกต้องเลยนะคะท่านี้นะคะออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางของกระดูกเลยแล้วก็ช่วยลดแรงกระทำต่อกระดูกคอด้วยนะคะ
5: รู้จริงๆมันดูเป็นท่าที่ง่ายมากเลยเนาะแค่ดันไปแค่นี้เอง
6: ใช่ค่ะเพราะว่าคอเรายืดอันนี้ก็ดันอย่างนี้คอเราก็จะตรงมากขึ้นนะคะ
5: ทำบ่อยแค่ไหนคะอาจารย์
6: ที่จริงนะคะท่านี้อยากให้ทำ15ครั้ง3เซตนะคะทำทุกวันจะดีมากๆเลยนะคะเพื่อปรับท่าทางเราใช่ให้กลับมาอยู่ในท่าปกติเนี่ยค่ะคอเราจะได้ไม่ยื่นพอคอเราเก็บปุ๊บไหล่เราจะแบะอัตโนมัติค่ะ
5: อ๋อเหรอฮะโอ้พอเราเก็บเออจริงเนาะไหล่เรามันจะตกลงมาทันที
6: แบะล่ะไหล่ก็ไม่แบะ
5: เออมันก็จะไม่เกรงเนาะ
6: ใช่แล้วจริ
5: งจริงนี่3ท่าละจริงๆไม่ยากเลย
6: ไม่ยากเลยค่ะ
5: นะคะแล้วก็พยายามทําให้บ่อยๆทําให้สม่ําเสมอใช่มั้ยคะแล้วอาการเนี่ยมันจะดีขึ้นยังไงคะอาจารย
6: ์ที่จริงแล้วนะคะถ้าเรามีการยืดกล้ามเนื้อหรือออกกําลังกายอ่ะค่ะร่วมกับปรับท่าทางลักษณะงานของเราอ่ะค่ะอาการปวดบ่าอาการตึงบ่ามันก็จะค่อยๆลดลงหรือบางคนที่เคยร้าวขึ้นขมับเบ้าตาก็จะค่อยๆเบาลงนะคะแต่ถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่เริ่มปรับแล้วปรับพฤติกรรมหรือยืดกล้ามเนื้อออกกำลังกายแล้วนะคะอาจจะมีสาเหตุอื่นตามมาได
5: ้นี่แหละค่ะอีกเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยว่าถ้าวันนี้เราปวดตึงนะคอบ่าไหล่แล้วเราไม่ได้ไปรักษาเขาไม่ไปบำบัดเขาสิ่งที่มันจะตามมาในอนาคตคืออะไรคะอาจารย์
6: ใช่ค่ะอันดับแรกที่เคยเจอนะคะก็คือพอกล้ามเนื้อมันทำงานหนักเนี่ยมันอาจจะทำส่งผลให้กระดูกคอเราอะค่ะเสื่อมได้เร็วขึ้นอาจจะเกิดกระดูกคอเสื่อมแล้วก็กดทับเส้นประสาทได้หรือบางคนเขาบอกว่าการที่เราอยู่ท่านี้นานๆนะคะและกล้ามเนื้อมันเกร็งมากแล้วก็อยู่ในท่านี้ซ้ำๆจะทำให้เกิดหมอนรองกระดูกรินที่คอทับเส้นประสาทได
5: ้ค่ะอาจารย์ช่วยบอกหน่อยว่าเส้นประสาทที่มันอยู่ในบริเวณเนี้ยอยู่บริเวณคอเราที่เราต้องป้องกันไม่ให้กระดูกเราเคลื่อนไปทับนะคะหรือว่าเขาได้รับบาดเจ็บเนี่ยเส้นประสาทแนวเนี้ยมีเส้นอะไรบ้างแล้วมีผลกับร่างกายเรายังไงบ้างคะ
6: ที่จริงเส้นประสาทที่คอนะคะมันจะไปเลี้ยงตามแขนต่าง
5: ๆ
6: ถ้าสมมติว่าเส้นประสาทมันถูกกดทับอะค่ะมันก็จะทําให้การสั่งการกล้ามเนื้อเราอะผิดปกติคนไข้อาจจะมีชาเราอาจจะรู้สึกชานานาไปทางนิ้วโป้งนิ้วก้อยรู้สึกแขนไม่มีแรงแบบนี้ค่
5: ะ
6: หรือรู้สึกว่าเรากำมือได้ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยรู้สึกชาตามแนวเป็นเส้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แสดงว่ากระดูกคอหรือเส้นประสาทที่คอเราเอ้ยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าตอนนี้ยังมีความรู้สึกอยู่ใช่ไหมคะยังไม่นานเนาะ
5: ยังรู้สึกอยู่ยังรู้สึกนี่ต้องคอยคุยอาจารย์ปูไปต้องเช็คร่างกายตัวเองไปด้วยเป็นระยะโอเคฉันยังรู้สึกอยู่ฉันยังรู้สึกอยู่นะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ย ป้องกันเนาะดูแลเส้นประสาทบริเวณคอของเราเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาบาดเจ็บเขาเสียหายปัญหาที่มันจะเรื้อรังตามมาในอนาคตเนี่ยมาอีกเยอะเลยใช่ไหมคะ
6: คุณวันเคยรู้จักกระดูกสันหลังคดไหมคะกระด
5: ู
6: กสันหลังคดถ้ากล้ามเนื้อบ่าเราทำงานผิดปกติหรือเกร็งมากกว่าอีกข้างนึงมันอาจจะมีโอกาสทำให้กระดูกเราอะค่ะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อสองข้างไม่สมดุลส่งผลทำให้กระดูกสันหลังอะค่ะคดตามมาในอนาคตได้ด้วย
5: ถ้ากระดูกสันหลังคดผลที่ตามมาคืออะไรคะ
6: โอ้โห
5: อันนี้ก็อีกเรื่องใหญ่อันนี้ก็อีกเรื่องใหญ่ค่ะ
6: นอกจากปวดคอบ่าแล้วเราจะไม่ปวดจบแค่ที่คอบ่าค่ะเราจะปวดหลังปวดอย่างอื่นตามมาและอาจจะมีกดทับเส้นประสาทได้ไม่นอกจากไม่ใช่แค่แขนนะคะแต่อาจจะเป็นหลังด้วยราวลงขาได้ด้วย
5: ค่ะเพราะว่าที่หลังเราเนี่ยก็เป็นแหล่งรวมเส้นประสาทที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของร่างกายใช่ไหมคะอาจารย
6: ์ใช่แล้วค่ะ
5: ถ้าเส้นประสาทที่หลังเราเสียหายค่ะจุดที่มันจะลุกลามไปคืออวัยวะส่วนไหนของร่างกายคะ
6: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหลังนะคะก็จะเป็นขาเลยค่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเมื่อยๆร้าวๆแป๊บๆหนาๆลงขาหรือกระดกเท้าไม่ค่อยขึ้นเดินไปได้แป๊บนึงอะค่ะต้องพักเลยพอมารู้สึกเปรี้ยๆขาอย่างเงี้ยค่ะเริ่มชาหนาๆเริ่มแป๊บอันเนี้ยแสดงว่าเส้นประสาทเราอาจจะมีปัญหาแล้ว
5: ซึ่งจะอันตรายมากขึ้นถ้าเราเป็นวัยกลางคนแล้วเป็นวัยผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์
6: ใช่เลยค่ะเพราะว่าวัยผู้สูงอายุเราเขาบอกว่า45ปีขึ้นไปอะค่ะกระดูกเราเริ่มเสื่อมแล้วกระดูกสันหลังทั้งร่างกายเราเริ่มมีความเสื่อมเกิดขึ้นโอกาสเสื่อมก็จะเร็วขึ้นค่ะ
5: นะเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะเสี่ยงกับการพลัดตกหกล้มได้เพราะขาอ่อนแรงขาไม่แข็งแรงใช่ไหมคะโอ้โหนี่คือจากจุดเดียวนะถ้าเราไม่ดูแลเขาอาจจะแบบลุกลามไปข้างบนนะคะศีรษะปวดได้ใช่ไหมนะคะลุกลามไปข้างล่างหลังขานะคะอาจจะอีกหลายจุดเลยที่จะตามมาเพราะฉะนั้นดูสิแค่จุดเดียวคอบ่าไหล่นะคะซึ่งจริงๆวันนี้อาจารย์ปูมาแนะนำวิธีแก้ไขที่มันไม่ยากด้วยนะอยากจะชวนทุกคนนะคะมาลองฝึกนะลองทำดูแล้วก็คลายอาการปวดตึงแต่ส่วนเรื่องเส้นประสาทนี่เดี๋ยวต้องขอไปเช็คร่างกาย ขอไปเช็คร่างกายหน่อยนะคะ คุณอู๋บอกว่ารายการวันนี้เป็นรายการที่ดูแล้วมีความสุขสนุกมากนะคะได้ความรู้ดีต่อร่างกายและดีต่อใจโอ้ยดีใจมากชื่นใจค่ะนะคะแล้วก็คุณเก๋นะบอกว่าฟังอาจารย์เล่าแล้วเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะโอ้ใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ปูฝากไว้เนาะว่าให้ดูแลนะคะให้เขากลับมาแข็งแรงเพื่อจะได้ไม่ต้องลุกลามบาดเจ็บแต่ทีนี้ขอโฟกัสไปที่กลุ่มของวัยกลางคนแล้วก็ผู้สูงวัยค่ะอาจารย์สำหรับคนที่อยู่ในวัยนี้เนี่ยเขาจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บบริเวณนี้มากกว่าวัยอื่นๆมากน้อยแค่ไหนอะคะ
6: ที่จริงแล้วก็ค่อนข้างที่จะโดยเฉพาะไปสู่วัยกลางคนไปสู่วัยที่อายุเพื่อเราอายุมากขึ้นนะคะกระดูกเราเหมือนที่บอกเลยมันก็เสื่อมตามวัยถ้าเมื่อไหร่กระดูกเราเสื่อมตามวัยอยู่แล้วอะค่ะหรือนอกจากกระดูกเสื่อมแล้วกล้ามเนื้อเราก็อ่อนแรงตามอายุของเราอะค่ะกล้ามเนื้อก็จะค่อยๆบางลงดังนั้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการรับน้ำหนักของกระดูกเรามันก็จะน้อยลงอยู่แล้วอะค่ะถ้าเรายิ่งไปทำท่านิดนึงอะค่ะก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดได้เร็วกว่าคนอื่นอย่างนี้เป็นต้น
5: ค่ะเป็นวัยของความเสื่อมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งต้องดูแลนะคะเซฟร่างกายดีๆเลยนะคะคอบ่าไหล่นะคะท่องเอาไว้คอบ่าไหล่นะคะอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไหมสำหรับกลุ่มคนวัย45บวกของเรา
6: ที่จริงแล้วปูจะบอกว่าปูเคยเจอ45บวกหลายคนไม่มีอาการแบบนี้เลยก็มีนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีความเสื่อมขึ้นตามอายุแต่ถ้าสมมติว่าเราดูแลตัวเองเรายืดกล้ามเนื้อหรือเรารู้จักวิธีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงอะค่ะเราก็จะไม่มีอาการแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นก็ถ้าเริ่มปรับไม่เครียดเนาะแล้วก็ไม่ทานอาหารให้ตรงเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอปรับท่าทางค่ะก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บพวกนี้ได้ค่อนข้างดีเลยค่ะ
5: งั้นมาทำเช็คลิสต์กันดีกว่านะคะก่อนที่จะปล่อยให้อาจารย์ปูไปในอาจารย์มาแล้ววันนี้เราได้รับประโยชน์มากแล้วก็สนุกสนานมากอาจารย์ขาเรามาทำเช็คลิสต์กันพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้คอบ่าไหล่ของเราเสียหายบาดเจ็บนะคะแล้วก็จนนำไปสู่โรคอื่นๆที่จะตามมาอะไรที่เราควรจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างค่ะ
6: อันดับแรกนะคะนั่งทำงานหรืออยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปอันนี้ห้ามเลยนะคะ ไม่ขยับ
5: อันนี้1-2ชั่วโมงใช่ไหมคะ
6: ใช่
5: ต้องเปลี่ยน
6: อันนี้ค่ะถูกต้องค่ะ2ถือกระเป๋าหนักสะพายกระเป๋าหนักข้างใดข้างเดียวอันนี้ห้ามนะคะ
5: ห้ามค่ะ
6: 3เครียดค่ะ
5: ค่ะต
6: ้
5: องไม่เครียดต้องไม่เครียดหน้ายิ้มเข้าไว้หน้ายิ้มหน้ายิ้มบอกตัวเองหน้ายิ้มหน้ายิ้มไม่เครียดนะคะ
6: 4ค่ะห้ามเล่นมือถือนานเกินไปค่ะ
5: โอ้อันนี้ถ้าหลายคนที่มีอาการติดไปแล้วยังไงดีคะอาจารย
6: ์ก็ทยอยลดนะคะจาก6ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงจาก5ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงจนสุดท้ายเหลือไม่เกิน 15-20 นาทีอันเนี้ยน่าจะค่อยๆลดค่อยๆหย่าค่ะค่อยๆหย่าโทรศัพท์ลงหรือเล่นบ่อยๆ
5: แต่ไม่ได้ทำกับเขาเล่นบ่อยแต่ว่าไม่นานดีกว่าดีกว่าใช่ไหมคะเล่นบ่อยแต่ว่าไม่นาน
6: ถ้าจะดูซีรีส์
5: บางคนค่ะค่ะถ้าจะดูซีรีส์ยังไงคะ
6: ถ้าจะดูซีรีส์ก็ดูผ่านจอทีวีน่าจะดีกว่า
5: ถ้าดูซีรีส์ก็ดูแค่ครึ่ง EP พอ ไม่ต้องดูจนจบ EP ไปต่อ EP 2เอาครึ่งซีเอาครึ่ง EP พออะไรเงี้ย ใช่ไหมคะเบาเบาเบานะคะค่อยถอยห่างถอยห่างนะคะแต่ว่าอันนี้เข้าใจแหละเพราะว่าก็เป็นเหมือนกันคือเป็นอาการติดโทรศัพท์เหมือนกันแล้วคนติดโทรศัพท์ไม่รู้ตัวนะอาจารย์ปูคนติดโทรศัพท์ไม่รู้ตัวใช่อาจารย์ไม่ติดอ่ะสิอาจารย์เลยไม่รู้ว่าคนติดโทรศัพท์นี่เขาไม่รู้ตัวหาวิธีการเตือนตัวเองหาวิธีการเตือนตัวเองเนาะอาจารย์เนาะต้องเบรกอ่ะต้องมีเวลาเบรกนะคะมีอีกไหมมีอะไรที่ควรจะปรับควรจะเปลี่ยน
6: ที่จริงก็เรื่องของเล่นมือถือแล้วที่จริงถ้านั่งค่ะ
5: ค่ะ
6: ถ้านั่งที่จริงอยากจะบอกว่าเป็นข้อห้ามเลยก็ได้นะคะอย่าพยายามนั่งไขว่ห้างเพราะว่าการนั่งไขว่ห้างอะค่ะเขาในงานวิจัยหลายงานบอกเลยว่ามันทำให้กล้ามเนื้อบ่ามันเกร็งมากขึ้นเพราะว่ามันเชื่อมตั้งแต่หลังมันทำให้การรับน้ำหนักมันผิดปกติไปยิ่งเรานั่งไขว่ห้างมันจะทำให้ตัวเราเองบ่าเราก็จะยกทำให้มันเกร็งขึ้นมาได
5: ้นั่งไขว่ห้างคือสะเทือนถึงบ่าเราเลยล่ะค่ะ
6: แน่นอนเลยใช่เลย
5: โอ้โหค่ะแต่บางคนนี่คือเป็นท่ามาตรฐานเลยนะพอคนนั่งหย่อนบนเก้าอี้ขาไปห้างทันทีไม่ได้คนเลี่ยง
6: แป๊บ
5: ใช่ไหมคะ
6: แป๊บก็พออย่างเงี้ยค่ะ
5: ท่านั่งที่ปลอดภัยไม่ให้คอบ่าไหลเราสะเทือนคือยังไงคะ
6: ท่านั่งที่ถูกนะคะก็คือเราควรจะมีพนักพิงนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะมีพนักพิงนะคะควรจะมีหมอนอีกใบหนึ่งอย่างของปูอันนี้ก็อาจจะมีหมอนหนุนมาค่ะถูกวิคุณมันเป๊ะมาก
5: เห็นไหมเป๊ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจ็บเป๊ะ
6: เพราะว่ามีหมอนแต่ไม่พิงใช
5: ่
6: ไหมคะ
5: ใช่บางทีเราจะแบบเวลานั่งทำงานแล้วตัวมันจะโน้มไปข้างหน้าต้องคอยพิง
6: นี่หมอนพิงขาค่ะควรจะแบบว่าวางราบกับพื้นนะคะแล้วก็โต๊ะทำงานเราอะค่ะอันนี้คือระดับที่ถูกในการที่ใช้คอมพิวเตอร์ตามองตรงแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร
5: ่
6: มันเริ่มสูงแบบนี้เราควรจะต้องปรับเก้าอี้ให้สูงขึ้นหรือปรับโต๊ะให้ต่ำลงนะคะถ้าที่นั่งถูกต้องก็ควรจะต้องเป็นประมาณนี้ถ้าเราเริ่มรู้สึกคอยืดเก็บคางแบะไหล่คอยืดปุ๊บเก็บคางแบะไหล่ไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้แขนวาง90องศาแบบนี้อันนี้คือท่า
5: อาจารย์เป๊ะมากเลยนะอาจารย์เป๊ะมากเลยอ่ะ90องศาเลยอ่ะ
6: แต่จริงปกติทำอย่างนี้แล้วมันปวดค
5: ่
6: ะ
5: เห็นไหม
6: ทำอย่างนี้ปวดเราก็ต้องเก็บคางนะคะแบะไหล่วางแขน90องศาอันนี้คือ
5: วางแขน90องศา
6: ใช่
5: มันจะไม่ยับเลยวางแขนว่าเราวางแขนพอเราลองวางแขน90องศาเนี่ยมันดูสบายขึ้นจริงๆเนาะ
6: ใช่ค่ะไหล่เราจะไม่ยกใช
5: ่ไหล่เราจะไม่ยกนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีพวกโต๊ะทำงานเก้าอี้ทำงานที่แบบเหมือนบังคับให้เรายืนอะอาจารย์ปูไม่ให้เรานั่งอะเป็นเก้าอี้ยืนทำงานอะจริงๆมันช่วยไหมมันช่วยไหม
6: เก้าอี้ยืนใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่
6: ที่จริงเก้าอี้ที่ยืน
5: โต๊ะยืนโต๊ะยืนทำงาน
6: โต๊ะที่ยืนทำงานเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่
6: ที่จริงเขาบอกว่าการยืนทำงานมีข้อดีนะคะก็คือหนึ่งทำให้เรามีการเคลื่อนไหวเพราะที่จริงแล้วเขาออกแบบมาเพื่อให้เราไม่อยู่นิ่งสองก็คือกระตุ้นการรับน้ำหนักของข้อต่อเพราะว่าเวลาเรานั่งอะค่ะเท้าเข่าเราก็ไม่ได้แบบรับน้ำหนักอะค่ะแต่ว่าการยืนก็จะช่วยกระตุ้นการรับน้ำหนักของข้อต่อเพิ่มการเคลื่อนไหวได้แต่ว่าถ้ายืนนานๆไปก็อาจจะมีอาการปวดได้ก็สลับกับนั่ง
5: ได้ นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโต๊ะยืนเนี่ยแพงกว่าโต๊ะนั่งอีกนะ
6: แพงเหรอคะ
5: แพงกว่าโต๊ะนั่งทำงานอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเสียตังค์เยอะเป็นหลักหมื่นเนี่ยคือเอาอย่างที่อาจารย์ปูแนะนำทุก1ชั่วโมงคุณลุกออกไปจากโต๊ะทำงานเท่านั้นพอไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นใช่คือลุกออกไปจากโต๊ะซะตั้งนาฬิกาให้ใครบอกใครเตือนทุก1ชั่วโมงคุณลุกขึ้นไม่ได้นั่งติดนั่งติดเก้าอี้นานไปอาจจะต้องติดเตียงได้เพราะฉะนั้นอย่านั่งติดเก้าอี้อย่านั่งติดเก้าอี้พยายามลุกพยายามเคลื่อนไหวนะคะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะ
6: ก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือส่วนใหญ่เริ่มที่ตัวเราก่อนเลยนะคะแต่ถ้าไม่ไหวให้ไปพบนักกายภาพบำบัดนะคะไม่ไหวอย่าฝืนนะคะ
5: ไม่ไหวอย่าฝืนนะคะนักกายภาพเนี่ยพอแค่เห็นหน้าอาจารย์ปูเราก็จะรู้สึกว่าหายปวดไปครึ่งนึงแล้วนะคะ นักกายภาพมีผลพออายุเรามากขึ้นเนี่ยชาว45บวกเนี่ยใช้ชีวิตให้สุดหยุดที่นักกายภาพจริง
6: ๆใช่เลยค
5: ่
6: ะ
5: ใช่ไหมคะ คือช่วยได้ถ้าเวลาแบบเจ็บปวดตึงอย่าฝืนการฝืนแล้วใช้ร่างกายผิดมันอันตรายยังไงคะอาจารย์ปู
6: การที่เรากล้ามเนื้อเราถ้าเราใช้ร่างกายผิดเนาะทําให้กล้ามเนื้อเราจะมีความยาวที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วและยิ่งเราไปใช้กล้ามเนื้อที่มันผิดกล้ามเนื้อเราจะบาดเจ็บฉีกขาดได้แต่มันจะไม่ได้เป็นแบบฉับพลันอาจจะฉีกขาดทีละน้อยจนวันนึงอ่ะเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วมันก็จะระเบิดขึ้นมาค่ะจนทําให้อาการมันมากขึ้นนะคะดังนั้นถ้ามันไม่ไหวอะค่ะอาจจะต้องพักหรืออาจจะต้องไปเพิ่มความแข็งแรงของเขาอย่างเงี้ยค่ะถึงจะทำให้เราทำงานได้นานขึ้น
5: นะคะฝากคาถาของนักกายภาพไม่ไหวอย่าฝืน
6: ใช
5: ่ไม่ไหวอย่าฝืนนะคะวันนี้เราได้รับความรู้แล้วสนุกสนานมากนะคะทำให้เรากลับมาดูแลร่างกายแบบง่ายๆนะคะก่อนที่เขาจะเสียหายถ้าเราไม่ดูแลเขานะคะข้อบ่าไหล่เป็นอวัยวะที่สำคัญมากและเป็นจุดเชื่อมไปสู่อวัยวะอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาดูแลกันนะคะคอบ่าไหล่
1: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของเราสำหรับคนที่มีปัญหาปวดตึงคอบ่าไหล่นะคะอย่าให้มันลุกลามและเรื้อรังเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่สนุกแน่นอนนะถ้าร่างกายของเราเสียสมดุลไปแล้วนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปดูท่าทางการออกกำลังกายยืดเหยียดนะคะเพื่อที่จะบรรเทาอาการเจ็บปวดก็อย่าลืมเข้าไปดูที่ช่อง YouTube สบายดี 45+ นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ
2: Focus Thailand ช่วง Healthy Agingเพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงด่วนกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะรัฐมนตรีรับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทพร้อมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133 คนอาศัยความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 1เพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนและส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการมุ่งสร้างสมดุลเศรษฐกิจความมั่นคงและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาด
12: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการภายใต้บริบทความท้าทายใหม่ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจาก31 จังหวัดชายแดนและหน่วยงานด้านความมั่นคงอาทิกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า150 คนเข้าร่วมเพื่อยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่และพัฒนากลไกการประสานงานสกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติด และฐานแก๊งสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาดโดยให้ความสำคัญกับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกด้วยหนังสือผ่านแดนให้มีข้อมูลชัดเจนพร้อมเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์สั่งการชายแดนเป็นศูนย์อำนวยการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งนี้ในวันที่21พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานความมั่นคงใน9ประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติตะรุเตาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ย้ำระมัดระวังการท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาน
13: ายวิษณุวิทย์ทองอ่อนนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันโดยเฉพาะคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจึงขอประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินการใดๆในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลารวมถึงสวมชูชีพตลอดเวลาเมื่ออยู่ในเรือหรือเล่นน้ำและขอให้ติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น 97.0 MHz Quality News Station นะครับทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 โดยประมาณนะครับเราจะมีแขกรับเชิญคนสำคัญนะครับผัดเปลี่ยนกันมาเล่าประสบการณ์นะครับมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังครับในหลากหลายอาชีพหลากหลายบทบาทนะครับแน่นอนครับเมื่อวานนี้เราอยู่กับคนสวยระดับประเทศนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอยู่ในสายกับเราเป็นวันที่2นะครับน้องบุ๊กธีรชยาพิมพ์กิติเดชนะครับมิสทิฟฟานี่2026หรือคนล่าสุดนั่นเองครับสวัสดีครับน้องบุ๊ก
3: สวัสดีค่ะบุ๊กธีรชยานะคะมิสทิฟฟานี่2026ค่ะ
2: เห็นไหมชอบอ่านหนังสือเลยชื่อบุ๊กเป็นหนังสือป่ะครับตอนนี้เราวกเข้ามานี่ดีกว่าคือเข้าสู่เวทีมิสทิฟฟานี่เนี่ยเมื่อปี2018เนาะ
3: ใช่ค่ะปีแรกของบุ๊กเลย
2: น้องบุ๊กตรงนั้นนี่คือทำไมตัดสินใจเข้าประกวดในปีนั้นครับ
3: ตอนนั้นก็เรียนจบแล้วก็เริ่มทำงาน1ปีแล้วค่ะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีความพร้อมแล้วเริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีพี่เลี้ยงทีมพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากลองเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกับทางทีมพี่เลี้ยงว่าจะเตรียมตัวยังไงไปดีไหมอะไรเงี้ยก็ได้คำตอบว่าไปเลยปีนั้นก็ยังมีไฟมากๆเป็นพลังแบบเด็กใหม่หน้าใหม่ค่ะก็เลยลงประกวดที่นั่นเลย
2: พี่ถามหน่อยว่าการเตรียมตัวเป็นภายในกับภายนอกเตรียมตัวยังไงครับภายนอกก็คือสรีระต่างๆนานาภายในคือความคิดนึกคิดทัศนคติอะไรต่างๆนานาเนี่ยน้องบุ๊กมีวิธีเตรียมตัวยังไงเอาเอาแบบไหนก่อนดี
3: เอาภายนอก
2: ก่อนค่ะดูแลยังไงรูปร่าง
3: จริงๆภายนอกของบุ๊กเองอ่ะอาจจะโชคดีที่เราก็ดูแลมาตั้งแต่ช่วงมหาลัยเนี่ยค่ะทั้งออกกำลังกายทั้งเลือกกินอาหารที่แบบไม่เรียกว่าอะไรไม่ทำลายสุขภาพจนเกินไปเนี่ยค่ะทำให้รูปร่างของเราเมื่ออาจจะแบบเข้ากับการเป็นนางงามในยุคนั้นพอดีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสำหรับเรื่องรูปร่างภายนอกนะคะแต่ก็เรื่องภายในเนี่ยสำคัญเพราะว่าบุ๊กเชื่อว่าการเป็นนางงามมันคือการที่เราเอาตัวเองออกมาสู่โลกสาธารณะซึ่งบุ๊กเองอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นหน้าใหม่เนาะบุ๊กอาจจะเป็นแค่ no one ที่ไม่มีใครรู้จักในปีนั้นเลยเงี้ยค่ะก็
2: เป็นครั้งแรกใช่ไหมเป็นครั้งแรก
3: ปีนั้นครั้งแรกค่ะ
2: ย้ำเลย
3: ก็ต้องฝึกตัวเองก่อนว่าเราต้องพร้อมที่จะรับมือกับคอมเมนต์ต่างๆจากใครที่เรารู้จักจากกรรมการจากโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเตรียมตัวเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าใครจะชอบเราหรือไม่ชอบเรายังไงค่ะแต่สุดท้ายเราก็คุยกับทางทีมพี่เลี้ยงในตอนนั้นนะคะก็ให้เตรียมใจเอาไว้ให้ดีใช่ค่ะแล้วก็ฝึกฝนในแง่ของการตอบคำถามเนี่ยสำคัญเพราะว่าตอนที่ยูทูบเป็นนางงามตอนนั้น2018ค่ะก็คำตอบคำถามเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเป็นผู้ชนะได้ไม่ใช่แค่ความสวย
2: ม
3: ัน
2: ใจแววเนาะคือเราต้องไม่ตายใหม่ไม่ช็อตใหม่มาเนอะ
3: ใช่ใช่ค่ะก็ฝึกกันเยอะอยู่เหมือนกันค่ะตอบคำถาม
2: แต่น้องบุ๊กก็ตอบได้ถือว่าตอบได้ดีเลยทีเดียวนะในแต่ละปีที่ผ่านมามันแต่ว่าคนเรานะบางทีคือความเขาเรียกความพอใจของเรามันอาจจะมีแบบปีนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องให้ดีกว่าปีก่อนๆ อะไรเงี้ย
3: ใช่ค่ะก็จริงๆก็ฝึกมาหลายแบบแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมาหลายอย่างเหมือนกันค่ะรอบช่วงแรกๆก็เรียนรู้จากคุณครูหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบอย่างพี่ป๊อปพี่หนุ่มเองอะไรเงี้ยก็ให้คำแนะนำหลายแบบหลายอย่างเราก็เก็บมาแล้วก็มาใช้เป็นรูปแบบที่ตรงกับเราที่สุด
2: แต่พี่ว่าหนูเหนื่อยก้านดีมากพี่บอกโอ้ตายโปรไฟล์เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาพอรู้จบดูไอ้เรียนอักษรศิลปากรก็ไม่ธรรมดาเลยนะก็ถือว่าปีนั้นคือปีนั้นยังไงบ้างครับสรุป
3: 2018ก็ ก็ฝึกเยอะมากๆเรียนเดินอันนี้ตอนนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสายแบบเดินนานๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ฝึกฝนเยอะมากค่ะแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่รองอันดับหนึ่งใน
2: โอ้
3: ปีนั้น
2: เออแบบ
3: ใช
2: ปี
3: ่
2: แร
3: ค
2: ก
3: ่ะ
2: ก็ลองเดินแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีแอบฝันไหมว่าเราอยากจะกลับมาประกวดอีกซึ่งมีคนตั้งฉายาว่านางรองคัมแบ็กตัวเต็งที่รอคอยนะนี่คือวิบ๊อบแอบเสิร์ชใน Google นะขึ้นมาเออฮะ
3: ถ้า
2: พอ
3: เป็
2: จ
3: น
2: บ
3: ปีแรกอะ
2: เออ
3: ปีแรกจบปีแรกยังไม่ได้มีความคิดที่ว่าจะต้องกลับมาแน่นอนแต่รู้สึกว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ภาคภูมิใจเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังทําได้นะแล้วก็ยิ่งแบบยิ่งเห็นปีอีก2 ปีถัดมาที่เขาเริ่มเปลี่ยนกฎปรับกฎเกณฑ์ว่าถ้าคนที่เป็นรองมาแล้วสามารถกลับมาประกวดได้อีกเนี้ยค่ะก็เริ่มมีหวังเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังเชื่อว่าตัวเองทำได้อะค่ะก็เลยเริ่มอยากจะกลับมาประกวดอีกครั้งนึง
2: แล้วสร้างบันแรงบันดาลใจให้กับตัวเองไงบ้าง
3: ก็พยายามดูจากทุกๆคนทุกๆปีอย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆแล้วการตอบคำถามของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็บุ๊กอะโชคดีที่เราได้มาดูมิสซิฟนี่ที่หน้างานด้วยหลังจากประกวดปีนั้นไปอะค่ะก็รู้สึกว่าโอ้การประกวดนางงามมันได้อะไรหลายอย่างมากเราได้เห็นแววตาของคนที่มีความฝันเหมือนกับเราในบนเวทีในปีอื่นๆเนี่ยค่ะก็ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอีกเนี่ย
2: เ
3: ค
2: น
3: ่ะ
2: าะก็ต้องบุกกลับมาอีกที2020เนาะปีนั้
3: ใน ช่ค่ะ
2: ปีนั้นปัตตืออะไรมาแล้วยังอ่ะที่มีสัมภาษณ์รอบแรก
3: มาแล้วค่ะปีแรกของบุ๊กก็มีป้าตือมีพ
2: อ๋
3: ี
2: อ
3: ่
2: เ
3: ม
2: หร
3: ้า
2: ออ
3: ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: กลัวน่ากลัวไหมมีคนบอกกลัวปัตตื
3: ก
2: อ
3: ล
2: จ
3: ั
2: ัง
3: ว
2: เลย
3: ก็อุ้ยตอนแรกๆกลัวมากเพราะยุคนั้นป้าตือดุมากแต่จริงๆยุคนี้ก็ยังดุนะคะถ้าเกิดว่าป้าตือเป็นกรรมการ
2: ป้าตือคือเป็นกรรมการคัดเลือกเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ป้าตือสมบัติสระใช่ไหมก็เรียก
3: สมบัติธีรสาร
2: ธี
3: โร
2: ร
3: จน
2: ว
3: ์ค่ะ
2: ตาโรจน์
3: ใช่
2: ป้
3: ค
2: า
3: ่ะ
2: ตือนี่นะแกก็น่ารักนะตัวจริงแก
3: ใช่แต่ว่าตัวจริงน่ารักมากยิ่งตอนที่บุ๊กทำงานที่โวกบุ๊กก็จะเจอป้าตือบ่อยมากเพราะป้าตือก็จะทำพวกเป็น
2: เนี่ย
3: อีเวนต์ออร์แกไนเซชัน
2: ใช่
3: ออร์แกไนเซอร์อะไรเงี้ยค่ะ
2: แต่พวกนักข่าวจะเรียกว่าเจ้าแม่แฟชั่นเจ้าแม่
3: ใช่
2: นั่นด้วยนะ
3: ใ
2: พ
3: ช
2: ู
3: ่
2: ดถึงว่าอีเวนต์เดินแฟชั่นโชว์นี่ทุกพวกแนวแฟชั่นวีทั้งหลายแหล่นี่ก็ส่วนใหญ่ป้าตือจะเป็นออร์แกไนซ์ทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะก็มีป้าตือมีพี่เล็กอะไรเงี้ยค่ะก็มันเห็นได้บ่อ
2: แ
3: ย
2: ต่พูดถึงว่าด่านเนี้ยเป็นด่านที่แบบนี่แหละจะอยู่จะร่วงหรือจะรุ่งเนี่ยก็ด่านนี้แหละตอนปีมีนอกจากมีป้าตือแล้วมีใครอีกนะมี
3: โอ้ถ้า
2: พ
3: ป
2: ี
3: ี
2: ่ซิ
3: ท
2: น
3: ี่
2: ดี
3: ส
2: ้
3: อ
2: ป่ะ
3: งพี่ซินดี้ค่ะปีที่สองของบุ๊กก็จะมีทั้งพี่ซินดี้ปาตือมีพี่ปอมแปมตอนนั้นพี่ปอมแปมมาเป็น
2: พิธีกร
3: กรรมการคัดเลือกรอบออดิชั่น
2: อ
3: ค
2: ๋อ
3: ่ะ
2: ฮะ
3: 2020แล้วก็มีพี่ปอยตรีชดาค่ะแล้วคุณจ๋า
2: อ๋อ
3: พี่ล
2: ม
3: ู
2: าก
3: เกดก็มาค่ะพี่
2: โอ
3: ลูก
2: ้
3: เกดเมจิ
2: พอมาปีที่สองแน่นอนจะต้องโดนถามแน่ว่าทำไมถึงกลับมาอีกจำต้องโดนถามแน่แน่นอน
3: ใช่ค่ะจริงก็โดนถามทุกปีเลยตั้งแต่ปีที่สองเป็นต้นมา
2: แต่ละปีหนูตอบต่างกันไหม
3: จริงๆบอกว่าไม่ได้ต่างนะคะหมายถึงว่าเรายังคําตอบแบบมันก็ยังมีใจความได้ว่าเรายังเชื่อว่าตัวเองทําได้แล้วเราก็ยังมีสิ่งที่เราอยากจะทําเพื่อสังคมอะไรอย่างนี้ค่ะว่าเป็นแรงบันดาลใจแต่บุ๊กเชื่อว่าปีสุดท้ายก็คือปีเนี้ยมันทําให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนมากที่สุดว่าแรงบันดาลใจของเราอะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างยังไงเพราะปีนี้เรามีโครงการ
2: โหแปดรู้สึกว่าปีที่8นี่ว่ามีภูมิคุ้มกันแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนาะ
3: ใช่ค่ะก็ผ
2: ได
3: ่าน
2: แต่
3: ม
2: ล
3: า
2: ะ
3: เ
2: ป
3: ย
2: ี
3: อะ
2: ได้
3: มาก
2: วัคซีนในแต่ละปีมาเรื่อยๆนะจนทําให้ประสบความสําเร็จแต่นี้ถามว่าอะไรสมมุติว่าน้องๆที่อยากจะเข้าประกวดมิสทิฟฟานี่เนี่ยอะไรที่ควรจะต้องเตรียมตัวให้มากมากมากมากเลยเวชมาร์กเอ้ยไม่ใช่การดอกจันเลย
3: มากมากมากมากเลยนะคะบุ๊กสำหรับบุ๊กอะก็คือบุ๊กว่าเราต้องหาคุณค่าที่เรามีในตัวเองอะคืออย่างแรกอย่างที่สองคือเราอยากจะส่งคุณค่าหรือทําอะไรเพื่อสังคมเป็นอย่างที่สองเพราะบุ๊กเชื่อว่าอย่างรอบแคมเปญ change maker มันปีหน้าก็น่าจะมีนะคะมีความเป็นไปได้ที่จะมีต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตรงกับเรียกว่าเป้าหมายขององค์กรมิสซิฟฟานี่ที่เราอยากที่จะ ทำเพื่อสังคมแบบที่เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเราอยากให้น้องๆทุกคนเตรียมตัวไว้ว่านอกจากที่เรารู้จักตัวเองดีแล้วอะเราอยากที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างไม่ใช่ไม่ได้จบแค่ transgender ด้วยแต่เป็นทุกคนทุกเพศทุกวัยในสังคมค่ะ
2: แล้วทำยังไงจะฝ่าด่านอรหันต์ได้สัมภาษณ์เหล็กโดยนำโดยพระตือเนี่ยจะฝ่า
3: จ
2: ด่านเนี
3: ริ
2: ่
3: ง
2: ยบางคนแบบประหม่าสั่นเนาะ
3: ใช่ค่ะจริงๆรอบ
2: ส
3: ออ
2: บ
3: ดิ
2: ตี
3: ชั่น
2: แต
3: อ่ะเป
2: ก
3: ็นรอบที่ยากมากๆรอบหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บุ๊กเชื่อว่ากรรมการมองหาในรอบนี้คือความเป็นตัวเองคือเราต้องหลุดจากแพทเทิร์นทุกอย่างที่เราเคยมีเราเป็นใครเรามาทำอะไรบนเวทีนี้เรามีเป้าหมายอะไรอยากที่จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าความเป็นธรรมชาติความเป็นตัวเองที่แสดงออกมาแบบจริงใจมากที่สุดอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้กรรมการได้ทัชแล้วก็เลือกเรา
2: แต่เวลาพี่ว่าเป็นกรรมการก็เลือกนางงามนะก็
3: ค่ะ
2: สิ่งที่เห็นเหมือนกันคืออยากได้นางงามที่เป็นธรรมชาติไม่ประดิษฐ์เนาะไม่แพทเทิร์นเนาะ
3: ใช่ใช่ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วพอเราสมมติว่าเราเป้าหมายสุดท้ายละเราชนะขึ้นมาจริงๆอ่ะภารกิจของเราอ่ะมันจะเยอะมากๆที่เราจะต้องทําเพื่อสังคมถ้าเราไม่ได้มีเป้าหมายที่เพื่อที่จะทําเพื่อสังคมขนาดนั้นอ่ะเราจะไม่มีความสุขเลยใช่ค่ะ
2: แต่
3: ถ้
2: ว
3: า
2: ่า
3: คน
2: วิ
3: ที
2: ธ
3: ่ไม
2: ี
3: ่ได้แบบ
2: ทำสงครามกับแรงกดดันนะอย่างปีแรกไม่เท่าไหร่ปีสองอ
3: ค
2: าจ
3: ่ะ
2: จะเพิ่มมากขึ้นปีสามยิ่งปีที่สี่นี่แรงกดดันต้องเยอะมากเลยกลับมาทั้งส
3: ม
2: ี่
3: า
2: ครั้ง
3: ค่
2: อ
3: ะ
2: ะสมมุติว่าถ้ามันไม่ได้อีกทีหนึ่งมันก็เราจะมีวิธีกําจัดแรงกดดันไงฮะ
3: ว้าวบอกว่าอย่างปีที่สองปีที่สามเนี่ยกดดันมากๆก็พยายามที่จะแบบอ๋อไม่กดดันมีความสุขมีความสุขแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าความกดดันอะมันอยู่กับเราแน่นอนบุกรู้สึกว่าเราอาจจะกำจัดมันได้ไม่หมดแต่เราสามารถรู้มันว่าโอเคตอนเนี้ยเครียดละกดดันละแต่เราจะต้องทำยังไงให้มันเคลียร์ใจแล้วก็ออกไปทําในภารกิจแต่ละวันแต่ละวันต่อให้ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนน่ะจะเครียดมากเครียดจนแบบโอ๊ยอันนี้จะต้องทํายังไงนะต้องใส่ชุดยังไงต้องพูดยังไงต้องจําสคริปต์ออกมาพูดอะไรเงี้ยซึ่งบุ๊ครู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอะซึ่งบุ๊กก็มองว่ามิสซิฟนี่มันคือความฝันมันคือเป้าหมายเราบุ๊กมองว่าการทําเพื่อความฝันหรือเป้าหมายมันต้องมีความสุข
2: โอ้เป็นคำคมเป็นคำคมมากๆเลยนะ
3: ใช่ค่ะก็เลยทําให้ปีสุดท้ายอ่ะกดดันแต่ยังมีความสุขอยู่แต่ปีที่สองปีที่สามเนี่ยกดดันตัวเองจนลืมที่จะสุขกับความฝันของตัวเองไป
2: เพื่อเนาะความสุขจะเป็นสิ่งที่นำทางเราไปพบกับความสำเร็จถึงแม้จะมีอุปสรรคเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะน้องบุ๊กเนาะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
2: ย้อนไปอีกนิดนึงที่น้องบุ๊กบอกว่าเวทีมิทิฟานี่มาหลังๆคือจะเน้นเพื่อสังคมสังคมในความหมายขององค์กรทิฟฟานี่นี่มันคืออะไรสังคมด้านไหน
3: คือจริงๆต้องบอกก่อนว่ามิสซิฟานี่เนี่ยเราทำมาเพื่อจริงๆก็ทำเพื่อสังคมอยู่แล้วแต่เริ่มต้นจากสังคมของกลุ่ม transgender ก่อนในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะเพื่อให้คนน่ะมองเห็นว่า transgender ไม่ใช่คนแปลกไม่ได้เป็นแบบคนไร้ความสามารถแต่เรายังมีนอกจากความสวยแล้วยังทำเป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรได้เยอะแยะมากมายแต่ในวันนี้ค่ะที่มิสซิฟานี่กำลังเดินหน้าต่ออ่ะคือการทำเพื่อสังคมไม่ใช่แค่กลุ่ม transgender แหละวันนี้เราจะเห็น transgender ทำเพื่อผู้ชายผู้หญิงผู้พิการหรือว่าใครก็แล้วแต่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นซึ่งบุ๊กเชื่อว่าตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มิสซิฟานี่กำลังเดินหน้าต่อแล้วบุ๊กก็มองว่าเป็นก็เป็นเป้าหมายเดียวกับที่บุ๊กอยากที่จะทำเพื่อสังคมในอนาคตต่อไปเพราะอย่างบุ๊กอะค่ะบุ๊กก็จะทำแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตซึ่งแน่นอนสุขภาพจิตมันไม่ได้จบแค่ transgender แน่นอนทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องมาดูแลจิตใจตัวเองอยู่เสมออย่างเงี้
2: ใช
3: ย
2: ่
3: ค่
2: ไ
3: ะ
2: หม
3: ก็แบบ
2: อย่างพูดถึงสุขภาพจิตเนี่ยสำหรับคนที่จะแปลงเพศเนี่ยก็ต้องผ่านด่านการทดสอบตรงนี้จากแพทย์ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะต้องคุยกับจิตแพทย์บางคนจริงๆมันจะคุยประมาณ2 ถึง 3 รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อคอนเฟิร์มแน่นอนว่าโอเคจิตใจความคิดการเรียกว่าชีวิตประจำวันของเราอ่ะคือผู้หญิงคนหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นะมันต้องผ่านให้ได้นะเพราะว่าเราจะเหมือนข้ามสีทันดอนนี้ก็บรรลุพอข้ามได้แล้วก็จะภูมิใจ
3: ใช
2: ไป
3: ่
2: สู่
3: ค
2: ฝ
3: ่ะ
2: ั่งฝันนั้นที่ยิ่งใหญ่นะครับทีนี้น้องมุกพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยแสดงว่าน้องมุกก็ต้องมีความสนใจในเรื่องนี้พี่บ๊อบอยากจะถามว่า ภาพโดยรวมสุขภาพจิตของไทยในขนาดเนี้ยภาพโดยรวมแล้วน้องบุ๊กมองว่าสุขภาพจิตยืนเป็นยังไงบ้างครับคนไทยภาพโดยรวม
3: บุ๊กอะบุ๊กส่วนตัวบุ๊กนะคะบุ๊กมองว่าจริงๆแล้วก็เป็นในระดับที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงประมาณหนึ่งแต่ว่าโชคดีนะคะที่ช่วง2-3 ปีมาเนี้ยเทรนด์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมก็คือคำว่า wellness อะค่ะมันเป็นเทรนด์โลกที่เข้ามาถึงประเทศไทยได้พอดีพอดีมันเลยทำให้คนไทยอะหันกลับมาดูแลเรื่องหัวใจตัวเองได้ทันเวลาซึ่งมันก็เลยทำให้ยุคนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะหันกลับมาดูตัวเองก่อนกลับมาดูแลหัวใจตัวเองเสมอเราจะเห็นคำคมเยอะแยะมากมายเราจะเห็นแคมเปญหรือการรณรงค์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเยอะมากซึ่งมันเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีมากๆนะคะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ยังมีคนหลายกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเริ่มแรกที่บุกอะเริ่มกับแคมเปญของบุกเองค่ะซึ่งบุกก็มีคุยกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ก็ยิ่งทําให้รู้อีกว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นน่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่อะมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ปัญหาสุขภาพจิตได้ง่ายมาก
2: โดยเฉพาะ
3: ๆ
2: โรคซึมเศร้าใช่ไหม
3: ถูกต้องค่ะถูกต้องเลยเพราะว่ายิ่งมีโซเชียลมีเดียเข้ามาด้วยยิ่งทําให้เด็กต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นยิ่งทําให้เด็กต้องแบบอยากมีอยากได้แบบคนอื่นจนบางคนก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจนไม่รู้ว่าตัวเนี้ยตัวเราเป็นใครแต่เพื่อทําให้คนในโลกออนไลน์ยอมรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็คือไม่เป็นตัวของตัวเองเนาะบางทีเสพโซเชียลมีเดียมากเกินไปอย่างที่บอกอะทุกอย่างอะมันเป็นดาบสองคมมีทั้งบวกทั้งลบทั้งดีและไม่ดีเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเสพทางด้านสิ่งดีๆพูดถึงว่าโครงการที่น้องบุ๊กทําอยู่ตอนนี้คืออะไรที่บอกตะกี้เนี่ยโครงการ
3: อะไรคะ
2: สุขภาพจิตใช่ไหมหรืออะไร
3: ใช่
2: อะ
3: โครงการเกี่ยวกับเป็นชื่อโครงการก็คือ Beauty Fully ค่ะคำว่า Beauty ก็คือความงาม Fully ก็คือการถูกเติมเต็ม
2: อ๋
3: เป็
2: อ
3: น
2: นี่
3: โคร
2: ทำ
3: ง
2: มาก นาน
3: า
2: เนี่
3: ร
2: ยอ่ะทำมานานเนี่ย
3: จริงๆเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะ
2: อ๋อ
3: ก
2: ดี
3: ็
2: ดี
3: บุ๊กอะเริ่มก่อนที่มันจะมาเป็นโครงการอะบุ๊กมีเขียนงานเขียนของบุ๊กอะก็จะเป็นเชิงการสร้างแรงบันดาลใจมาอยู่
2: อ
3: แล
2: ุ้
3: ้
2: ย
3: วซึ่ง
2: อุ้ยขออนุญาตนำมาลงมาก่อน

0: เดี๋ย
1: บ
0: ว
1: ้
0: ถ
1: า
0: ้
1: น
0: ามีผ
1: ด
0: ล
1: ี
0: งาน
1: ๆส
0: เ
1: น
0: ข
1: ับส
0: ีย
1: น
0: น
1: ุน
0: อะไรเงี้ย
1: เอ
0: ค่ะ
1: อ
0: เดี๋ย
1: ม
0: ว
1: า
0: จะ
1: เลยว่าน้องบุ๊กเป็นคนเขียนนั่นเขียนสบายมากเลยไม่ต้องไปดีลงรีไลท์อะไรมาใช่ไหมนักเขียนนี่คือเขาจะมีมุมของเขาอยู่แล้วมีเขาเรียก
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ่า
0: ่ก็จะมีมุมมองม
1: เ
0: ี
1: ออ
0: ภาษาเขียนของ
1: ใ
0: ต
1: ช
0: ัว
1: ่
0: เอ
1: เป็น
0: ง
1: ดี
0: อะ
1: เ
0: ไ
1: ด
0: ร
1: ย
0: อย
1: ์
0: ่
1: ข
0: า
1: อง ง
0: เ
1: เ
0: ง
1: ข
0: ี
1: า
0: ้ย
1: อย
0: ค
1: ู
0: ่
1: ่
0: ะ
1: แล้วอันนี้แหละของอันนี้แหละเป็นสไตล์การเขียนของน้องบุ๊กอันนี้แหละเป็นสไตล์เขียนของคนทั้งคนนี้อะไรต่างๆนานานี่ยิ่งคุยแล้วยิ่งแบบหนูยิ่งน่ารักมากขึ้นเนาะมีความรู้สึกว่ามิทิฟฟานี่เลือกคนไม่ผิดอะนะพี่
0: โอ้
1: คิด
0: ข
1: ว่
0: อ
1: า
0: บค
1: ศ
0: ุ
1: ั
0: ณ
1: กยภ
0: ค
1: าพ
0: ่ะ
1: ของหนูมีเยอะมากพี่คิดว่าก่อนที่จะถึงวาระครบรอบอำลาตำแหน่งเนี่ยพี่ว่าคงจะได้ดึงเวทีมิสฟันนี่เลยเพราะคุณจ๋าอลิ
0: อื
1: สาพันธุศักดิ
0: ม
1: ์น่ะเจ้าของเวทีนาง
0: ค่ะ
1: คงจะได้ดึงศักยภาพของน้องบุ๊กมาใช้เยอะๆทำเดี๋ยวว่าฟังรายการนี้ก็จะรู้ว่าติ๊กติ๊กติ๊กไปเลยว่าน้องบุ๊กเชี่ยวชาญทางด้านใดบ้างน้องบุ๊กเหลืออีก2 นาทีสุดท้า
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: น้องบุ๊กเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตเนาะ
0: ค
1: เอ
0: ่ะ
1: างี้แล้วกันว่าเราจะทำไงให้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เศรษฐกิจมันยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่อ่ะเราจะ
0: อื
1: ใช้
0: ม
1: ชีวิตยังไงให้มันรอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุข
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ้างตามอัต
0: อื
1: ภาม พอะไรเงี้ยเชิญครับ
0: ค่ะสำหรับบุ๊กนะคะสิ่งที่สำคัญอยู่เรื่องสุขภาพจิตเลยอะแม้ว่าสิ่งเร้ารอบตัวมันจะมีเยอะมากๆที่จะทำร้ายจิตใจเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คือการรู้ทันความรู้สึกของตัวเองการที่มีสุขภาพจิตดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องยิ้มมีความสุขตลอดเวลาแต่เราจะรู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์สุขเศร้ากำลังอิจฉากำลังเสียใจกำลังรู้สึกอะไรก็แล้วแต่อะค่ะเรารู้ทันแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะต้องร้องไห้ไม่ว่าเราจะเหนื่อยไม่ว่าเราจะเครียดแค่ไหนอะแต่เรายังมีหวังว่าเรายังมีความหวังเรายังรู้ได้ว่าจบวันเรายังสามารถมีความสุขกับตัวเองได้เสมออันนี้คือการสร้างพื้นฐานสุขภาพจิตที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็บุ๊กมองว่าเราก็หาพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองอย่างบุ๊กอาจจะมีเป็นหนังสือหรือบางคนต้องการที่ปรึกษายุคนี้ค่ะก็จะมีทั้งสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่เราสามารถโทรไปได้หรือว่าแอปพลิเคชันเยอะมากๆไม่ว่าจะบัดดี้ไทยแอปพลิเคชันสติอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ปลอดภัยที่พร้อมที่จะเป็นหนึ่งมือให้ช่วยเหลือให้เราอะหลุดออกจากความเครียดหรือปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็
1: แต่ก็
0: ท้ายที่สุดแล้วก็อย่าลืมหันกลับมามองเห็นตัวเองเห็นความสวยงามในชีวิตของตัวเองค่ะฝากไว้ประมาณนี้ค่ะ
1: พี่บ๊อบเชื่อว่านะครับคนที่สนใจเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะพูดออกมาจากใจจริงๆอย่างที่น้องบุ๊กพูดในณขณะนี้เกิดเรื่องสุขภาพจิตนะครับก็หวังว่าจะเป็นอะไรเป็นรุ่นพี่นะครับเป็นรุ่นพี่เป็นที่พึ่งของน้องๆโดยเฉพาะน้องๆมิทิฟฟานี่ในรุ่นต่อๆไปนะครับก็เชื่อว่าวันหนึ่งปีหนึ่งนะครับน้องบุ๊กจะต้องมาเป็นวิทยากรหรือคนดู
0: ค
1: แล
0: ่ะ
1: นะดูแล
0: ได
1: น้
0: ้
1: องๆที่เขาประกวดในรุ่นต่อไปนะครับเชื่อว่าคงเป็นแบบนั้นโดยถึงเป็นวิทยากรให้กับอย่างเช่นสถาบันนะบางคนก็กลับไปที่สถาบันคืนสู่เหย้าในมัธยมในมหาวิทยาลัยนะครับครับวันนี้รายการประกอบบัตรนะใบประกอบทูเดย์นะครับก็ได้ประสบการณ์ได้ข้อคิดได้สิ่งดีๆจากน้องบุ๊กมิทิฟฟานี่คนล่าสุดนะครับมากมายเหลือเกินนะก็เชื่อว่าอีก3 วันที่เหลือเนี่ยคงจะมากมายยิ่งกว่านี้นะครับนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องบุ๊กนะครับมิทิฟฟานี่2026และขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการบางกอกบัสบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์และน้องบุ๊กมิทิฟฟานี่ปีล่าสุดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับน้องบุ๊กส
0: ส
1: วว ัั ส
0: ส
1: ดี
0: ดี
1: ครับค
0: ค
1: ุณผ
0: ู่
1: ้
0: ะ
1: ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร026

0: 86299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
1: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
2: ร่วมสนับสนุน
3: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่19พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับได้เวลาตรวจสอบข่าวที่ท่านผู้ฟังสนใจในรอบวันที่ผ่านมาเรื่องของรถไฟชนรถเมย์วันนี้มีการสอบถามสอบสวนช่างเครื่องให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่ในช่วงนาทีวิกฤตตนเองทำอะไรโชว์พอขอรอโชเฟอร์ทำอะไรเกิดเหตุอะไรบนรถไฟกระบวนนั้นน่าสนใจส่วนความพยายามจะแก้ปัญหามีหลายประเด็นครับพูดกันถึงเรื่องถ้าต้องการไม่ให้มีจุดตัดไม่ให้เกิดปัญหาคิดกันว่ารถไฟไม่ควรวิ่งตัดถนนเข้ามาถึงสถานีหัวลำโพงก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะสิริพงษ์ชี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แค่ศึกษายกเป็นรถไฟฟ้าดีกว่าแก้อุบัติเหตุจุดตัดผลิตสัตว์พิพัฒน์คิดตื้นๆห้ามรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในผลักภาระให้ประชาชนแนะ3แนวทางแก้ไขอีกด้านหนึ่งวันนี้ก็มีข่าวจากกระทรวงการคลังครม.เคาะตั้งสมศักดิ์อนันทวัฒน์นั่งอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่แทนคุณกุลยาตันติเตมิตรที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ครม.วันนี้เคาะให้16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะในกทม.แล้วก็สั่งให้ข้าราชการ work from home 3วันในช่วงประชุมธนาคารโลกกับ IMF เพื่อให้รถบนถนนไม่ติดมากคดีบาร์โค้ดศาลอาญาคดีทุจริตเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งครั้งที่2หลังกกต.ส่งหนังสือชี้แจงพร้อมพยานหลักฐานเป็นวันที่11สิงหามีประเด็นเรื่องของดร.โจชัยวัฒน์สถาวรแคนดิเดตสถาวรวิจิตรแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนดร.โจแฉทุจริตกทม.เจอทุกสมัยไม่เว้นคนล่าสุดพร้อมรื้อระบบปิดประตูโกงเรื่องหัวประมูลมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยสุริยะเผยสตง.ติงจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์เกษตรกรไม่เข้าขายใช้งบกลางได้ต้องถอนไปทบทวนเรื่องนี้กันใหม่เดี๋ยวมาดูครับ
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสครม.เคาะแล้วครับแล้วจะใช้วงเงิน 175,700 ล้านบาทเริ่มลงทะเบียนกันวันที่25พฤษภาคมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดมีคดีกักตุนน้ำมัน DSI จ่อออกหมายเรียก6โรงกลั่นส่อเจตนาปิดบังอำพรางเอกสารกำกับการขนส่งทางเรือเมื่อเช้าเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลเกิดเรื่องระหว่างรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นกับนักข่าวคนหนึ่งครับนักข่าวตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการไปสำรวจกรณีสินบนของภาคเอกชนกกร.นั่นแหละครับจี้ถามคุณสุชาติยั่วครับแล้วก็ตอนที่จะเดินออกจากวงสัมภาษณ์เนี่ยก็ไปชนเอาไหล่ของนักข่าวเลยครับแล้วมีคำพูดที่ได้ยินว่ามึงรู้จักกูน้อยไปแต่หลังจากประชุมครม.เสร็จแล้วคุณสุชาติก็มาขอโทษนักข่าวคนนี้ที่ห้องนักข่าวเลยนะครับพบว่าชัดชาติสิทธิพันธ์บินไปต่างประเทศแล้วแต่ว่าเห็นแคมเปญติดจอ LED 37ป้ายแล้วครับคุณสุภาพเรื่องของฟุตบอลโลกคุณสุภมาศชี้แจงก็เหมือนกับที่คุณพราดรชี้แจงเมื่อวานนี่แหละครับว่าราคาลิขสิทธิ์มันสูงแล้วก็ เกรงจะไม่คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจครับ
4: ครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
3: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
2: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
8: ้ Stop ขอเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
9: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
12: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
11: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
12: บริษัทอะไรนะ
11: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
13: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
14: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: การสอบสวนคดีรถไฟชนรถเมย์มีอะไรคืบหน้าไหมคุณวราพงศ
7: ์มีข่าวการสอบสวนช่างเครื่องครับเขาชื่อสิริภูมิอายุ21ปีครับสอบตั้งสอบเมื่อคืนนะคุณสุภาพแล้วใช้เวลาสอบ6ชั่วโมงครับซึ่งหลังจากสอบเสร็จเนี่ยทางตำรวจก็เอาตัวไปควบคุมไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจทีนี้มีรายงานว่าการสอบเนี่ยสอบยังไงคือเขาสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าในขณะเกิดเหตุเขาอยู่ที่ไหนแล้วคนขับรถไฟเนี่ยประจำอยู่ที่รถไหมยังไงมีรายงานว่านายสิริภูมิเนี่ยเป็นผู้ช่วยคนขับเพิ่งเรียนจบจากโรงเรียนการรถไฟเริ่มฝึกงานได้ประมาณ1เดือนทำหน้าที่คอยดูแลนับโบกี้สินค้าบนรถไฟปกติแล้วหน้าที่ของสิริภูมิเนี่ยจะดูแลเฉพาะโบกี้ด้านหลังครับแต่ถ้ามีความเกี่ยวข้องในการช่วยดูสัญญาณต่างๆให้กับคนขับก็อาจจะช่วยอย่างไรก็ตามขบวนรถไฟเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งหมด3คนซึ่งก็คือคนขับรถไฟช่างเครื่องและคนคอยนับโบกี้โดยครั้งนี้คนคอยนับโบกี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะอาศัยอยู่บนโบกี้รถไฟเท่านั้นครับแล้ววันนี้ก็จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญของการรถไฟส่วนกลางครับมาให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนเพื่อสอบถามในประเด็นต่างๆว่าตำแหน่งหน้าที่ของสิริภูมิเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการช่วยคนขับรถไฟด้วยไหมหรือว่าดูแลเฉพาะห้องเครื่องเท่านั้นครับ
8: ครับแล้วไม่เขาบอกไหมว่าในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่อะไรเป็นยังไงเดี๋ยวนะผมกำลังดูช่างเครื่องใช่ไหม
7: ช่างเครื่องครับชื่อสิริภูมิ
8: เขาบอกในระยะ500 เมตรระยะ500 เมตรเนี่ยเขาเห็นสิ่งกีดขวางหรือรถเมล์เนี่ยมองเห็นเป็นป้ายโฆษณาตอนอยู่500 เมตรนะ
7: ครับ
8: พอมาถึงระยะใกล้เข้ามาอีก300 เมตรรู้ว่าเป็นรถเมล์จอดคล่อมรางอยู่เขาก็แจ้งพอขอรอแล้วสยมพรเองก็รีบดึงเบรกมือของรถไฟจนกระทั่งถึงมาจังหวะปะทะเนี่ยแรงชนทำให้ช่างเครื่องพนักงานล้ม ก่อนกระโดดออกจากรถไฟส่วนพอขอรอนั้นนั่งนิ่งเพราะช็อกและตกใจแต่ก่อนที่จะถึงแรงชนเนี่ยระยะ100เมตรจุดวิกฤตเนี่ยช่างเครื่องก็ช่วยดึงเบรกฉุกเฉินนะ
9: ครับ
8: แต่ว่ามันไม่ทันการนี่คือสิ่งที่ช่างเครื่องให้การช่างเครื่องให้การสรุปว่า500เมตรเห็นน่ะรถเมล์แต่ดูเป็นป้ายโฆษณา
9: ครับ
8: 300เมตรรู้ว่าเป็นรถเมล์ช่างเครื่องรีบดึงเบรกมือแล้วก็แจ้งพอขอรอพอถึงจุดปะทะหลังจากนั้นพอขอรอช็อกนั่งนิ่งเลยอันนี้ก็ต้องดูรายละเอียดประกอบเพื่อจะได้ตัดสินใจแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่ให้การนี่แหละ
9: ครับ
8: ทีนี้ประเด็นเรื่อง
7: เอาเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
8: ท
7: างผู้บังคับการสถาบันนิติเวชพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาครับบอกว่าตอนนี้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างครับและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเรียบร้อยแล้วเพื่อให้สน.มักกะสันพูดคุยในรายละเอียดกับญาติส่วนทางนิติเวชนี่ก็มีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวเท่านั้นอีก4ร่างเนี่ยกำลังดำเนินการครับเพราะต้องตรวจพิเศษแล้วในส่วนของญาติผู้เสียชีวิตก็ได้ตรวจแล้วแต่ยังไม่ครบคือข้อมูลของญาติเพราะต้องรอให้มาเก็บ DNA ก่อนครับก็ยังเหลือ4ครับ
8: ทีนี้เรื่องจากนี้ไปก็ประเด็นมันจะค้างอยู่ว่าจะแก้ปัญหาถาวรยังไงไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกกับจุดตัดโอ้มีข้อเสนอเยอะแยะกันไปหมดเลยคุณราพงศ์ตั้งแต่ทำเป็นยกระดับรอยฟ้าเพื่อลดจุดตัดแล้วจะต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ก็ไม่พูดถึงซึ่งสุดท้ายขึ้นมาพอเห็นตัวเลขเห็นเงินก็ต้องเอาไว้ก่อนเพราะก่อนหน้านี้ก็มีลักษณะอย่างเงี้ยเคยคิดจะทำอะไรกันทั้งเยอะแยะทั้งขุดอุโมงค์ลอดทั้งยกระดับแต่ว่าไอ้ที่ทำง่ายแล้วก็ดูเหมือนว่าจะทำไม่ได้ก็คือกวดขันระเบียบวินัยของคนใช้รถยนต์คนใช้ถนนทุกประเทศในโลกเนี่ยมีสถานีรถไฟฟ้าอยู่กลางเมืองทั้งนั้นเพราะสมัยก่อนจะมีรถยนต์มีรถไฟก่อนฉะนั้นทุกประเทศก็จะมีรถไฟฟ้าวิ่งเข้ามาจากนอกเมืองแล้วผ่าเมืองเข้ามาเพื่อมาถึงสถานีรถไฟซึ่งอยู่กลางเมืองแล้วก็มีจุดตัดแบบนี้ทั้งนั้นไม่มีที่ไหนที่ไม่มีบางประเทศร่ำรวยหน่อยเขาก็ใช้อุโมงค์ยกไฟฟ้ายกระดับขึ้นมาบางประเทศไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยใช้วินัยการจราจรของคนว่าไม่มีทางเลยที่เขาจะไปจอดคล่อมอย่างนั้นเขาก็จะมีไม้กั้นเหมือนเราเขาก็ไม่กระแทะไม้กั้นเขาก็มีเส้นทางขนานเหมือนเราแต่เขาจะไม่ข้ามเส้นทางทะแยงเขาก็มีเสียงเตือนมีไฟเตือนเหมือนเราแต่เขาไม่ฝ่าฝืนก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากนานๆเกิดเหตุทีหนึ่งแล้วก็เกิดเหตุคนก็ผิดส่วนใหญ่แต่นี่ของเราเนี่ยถ้าจะทำโน่นทำนี่ก็ยอมจำนนว่าคนของเราเราแก้ไม่ได้เรื่องการฝ่าฝืนกฎจราจรเล็กๆน้อยๆเรื่องการประมาทเรื่องคิดว่าไม่เห็นมีอะไรไม่เป็นไรน่ะก็คิดอย่างนั้นก็ทำกันจนเป็นปกตินิสัยแต่พอเกิดเหตุขึ้นมาก็ต้องมานั่งคิดว่าจะทำยังไงต่ออีกแนวคิดหนึ่งก็คือจะไม่ให้รถไฟชานเมืองเนี่ยวิ่งนั่งวิ่งพาเมืองเข้ามาในกรุงเทพชั้นในหมายถึงหัวลำโพงความคิดนี้ก็คิดมานานแล้วแต่มันก็แก้ได้บางสายเช่นทางสายเหนือเนี่ย ถ้าเป็นรถไฟมาไกลๆเนี่ยก็มาลงบางซื่อสถานีรถไฟสถานีกลางบางซื่อแต่รถชานเมืองประเภทที่มาจากลพบุรีอยุธยาภาชีรังสิตดอนเมืองที่เขาอาศัยรถไฟเข้ามาในเมืองเนี่ยแล้วต้องมาลงที่สถานีหัวลำโพงเพราะใกล้กับสถานที่ที่เขาทำงานลงหัวลำโพงเขานั่งรถโน่นรถนี่ก็ไปทำงานได้เขาจึงเลือกที่จะใช้รถไฟเส้นนั้นมานานแล้วเยอะนะเยอะที่เขาต้องโดยสารรถไฟวิ่งพาเข้ามาถึงหัวลำโพงเพื่อแล้วก็ต่อรถโน่นนี่นั่นไปทำงานวิถีชีวิตก็เป็นอย่างนี้ที่ไปเช้าเย็นกลับก็มากพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาอย่างนี้ฉะนั้นถ้าจะปิดหัวลำโพงเพื่อลดจุดตัดโอ้ก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับวันนี้ที่คุณผลิตวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่าทีของคุณพิพัฒน์เนี่ยล่าสุดเสมือนเป็นการเสนอทางออกว่าจะไม่ให้มีรถไฟวิ่งเข้ามากลางเมืองผมคิดว่าอาจจะเป็นแนวคิดที่คิดตื่นไปไม่รอบด้านเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟผมคิดว่าทางออกในเรื่องนี้ควรจะรอบคอบและรอบด้านกว่านี้หลายอย่างที่เราทำได้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ต้องเพิ่มภาระในลักษณะดังกล่าวเช่นตัวอย่างที่หนึ่งเราต้องเอาจริงและการบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรเราต้องยกประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายมีการดำเนินการทางกฎหมายข้อมูลที่เราเคยได้รับจากตำรวจกทม.เมื่อปีที่แล้วในชั้นกรรมาธิการแม้ในจุดที่มีกล้องและตรวจสอบได้ว่าใครกระทำความผิดหรือฝ่าฝืนกฎจราจรมีการออกใบสั่งกับผู้กระทำความผิดเพียงแค่ 10% เท่านั้นถือเป็นตัวอย่างที่กระบวนการอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการบังคับใช้กฎหมายการพยายามออกแบบเส้นทางใช้รถใช้ถนนให้สะดวกต่อการสัญจรไปมามากขึ้นด้วยบริบทตรงแยกมักกะสันที่เกิดเหตุหากรถทุกคันปฏิบัติตามกฎจราจรก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางอยู่ถือเป็นปัญหาในเรื่องการออกแบบที่เราควรจะมาทบทวนลักษณะเช่นนี้แล้วก็3การเร่งโครงการรถไฟส่วนขาด missing link เพื่อลดจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับรถยนต์เพราะฉะนั้นทางออกในเรื่องนี้ต้องมีความรอบคอบรอบด้านและทำอย่างรวดเร็วถ้าจะมาแนวทางของคุณพิพัฒน์พอเกิดปัญหานี้ก็ไม่ให้รถไฟวิ่งเข้ามากลางเมืองคิดว่าแนวคิดตื่นไปนิดหนึ่งเป็นการผลักภาระให้ประชาชนที่และใช้รถไฟมากเกินไปนี่ในเรื่องรถไฟชนรถยนต์ข้อเสนอที่จริงก็เยอะแยะหลากหลายแต่ผมเห็นข้อเสนอของแม่ลูกจันทร์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังเหลือจุดตัดที่เป็นจุดเสี่ยงในกทม.อีก18จุดที่ต้องเร่งยกรางไฟรถไฟให้เหนือถนนหรือขุดอุโมงค์ลอดรางรถไฟการกำหนดให้ปิดไม้กั้นทั้งล่วงหน้าก่อนขบวนรถไฟจะมาถึงจุดตัดอย่างน้อย10นาทีก็จะช่วยได้มากการเพิ่มสัญญาณเตือนก่อนถึงจุดตัด500เมตรเพื่อไม่ให้สัญญาณเตือนกระชั้นชิดเกินไปควรเพิ่มสัญญาณไฟเตือนสัญญาณเสียงเตือนให้ดังกว่าเดิมชัดกว่าเดิมได้ยินไกลกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่ารถทุกวันนี้ติดแอร์ทั้งนั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเงียบ
9: ครับ
8: 4 เสนอให้ปรับสัญญาณไฟจราจรใกล้จุดตัดให้สอดคล้องกับเวลาที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านเพื่อระบายรถไม่ให้จอดแช่คร่อมทางอันนี้หมายถึงว่าอย่างสมมุติว่าราชปรารภเนี่ยในช่วงที่รู้ว่ารถไฟจะมาเนี่ยต้องเร่ง ทำยังไงเร่งระบายรถที่มันข้ามทางรถไฟไปเนี่ยมันจะได้ไม่แออัดพอแออัดรถที่ข้ามไปก็ไปไม่ได้ก็ไปขวางอยู่กลางทางไงอันนี้ก็ต้องมีหลายวิธีการแล้วข้อ5กำหนดให้กระบวนรถไฟที่วิ่งผ่านจุดตัดที่มีจราจรหนาแน่นต้องลดความเร็วและต้องเปิดวูดเตือนล่วงหน้า1กิโลเมตรอันนี้เขาก็นำเสนอในส่วนของว่ารถไฟควรจะทำยังไงรถยนต์ควรจะทำยังไง
9: ครับ
8: ตำรวจควรจะทำยังไงตำรวจก็ช่วยได้มากนะถ้าชุดทุกจุดตัดที่มีอยู่18จุดที่เป็นจุดสำคัญเนี่ยถ้าตำรวจไปอยู่ตรงนั้นเพียง1คนเนี่ยจะช่วยได้มากรถที่ขับผ่านทางรถไฟเนี่ยก็จะเคารพกติกาเคารพเครื่องหมายจราจรมากขึ้นเพราะตำรวจอยู่แล้วถ้าสมมุติมันเกิดเหตุทางโน้นก็ติดแงกทางนี้ก็ติดแงกแล้วรถมันแออัดอยู่บนทางรถไฟขยับไม่ได้การมีตำรวจเนี่ยตำรวจจะได้ช่วยเป่านกหวีดไล่รถคันข้างหน้าเพื่อให้รถที่อยู่บนรางรถไฟเนี่ยกระดึบผ่านรางรถไฟไปได้อันนี้ตำรวจก็จะช่วยได้มากเอาเป็นว่าถ้ามีตำรวจอย่างน้อย1คนไปยืนอยู่บนถนนเส้นหลักที่ตัดทางรถไฟการเคารพกฎจราจรการจะดื้อรั้นแทรกไปไม่หยุดในที่ที่ควรจะหยุดมันจะช่วยได้เยอะ
9: ครับ
8: อันนี้ก็ลองดูว่าถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยตำรวจเอาจริงเอาจังผู้ขับขี่รถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
9: ครับ
8: ไอ้โครงการที่จะใช้เงินเยอะๆนี่ไม่ต้องมีไม่ต้องใช้หลายประเทศเขาไม่ต้องใช้เงินแต่เขาใช้ระเบียบวินัยของคนขับรถซึ่งเราเสียเปรียบเราแพ้เขาตรงเนี้ยเรื่องระเบียบเรื่องวินัย
9: ครับ
8: เร
9: ื่องระเบียบเรื่องวินัยเนี่ยเมื่อเช้านี่คุณสุภาพเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนคนแถวๆมักกะสันอีกนะครับคือเป็นไรเดอร์คนเนี้ยขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดข้างทางแล้วก็ปีนข้ามแบเรียร์ข้ามฟากถนนรถไฟไปปัสสาวะคราวนี้รถไฟมาจังหวะที่กำลังจะเดินกลับมานี่นะครับเหตุเพราะว่าเขาใส่หมวกกันน็อกแล้วยังเสียบหูฟังด้วยก็ไม่ได้ยินเสียงรถไฟพุ่งชน
8: หมวกกันน็อกเต็มน่าจะเป็นหมวกกันน็อกเต็มใบ
9: ครับ
8: แล้วก็เสียบหูฟังก็ไม่ได้ยินอะไร
9: ใช่
8: แล้วยังไง
9: เห็นว่าอาการสาหัสเลยนะอาการสาหัสเลยครับ
8: เห็นเดินข้ามมาพอดีกับรถไฟมาเหรอหรือว่ายืนปัสสาวะแล้วรถไฟไปหรือยังไง
9: ปัสสาวะเสร็จแล้วจะข้ามทางรถไฟกลับมาที่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองอยู่ฝั่งนี
8: ้
9: แล้วรถไฟก็มาพอดีครับ
8: โอ้โชคดีแล้วที่ไม่ตาย
9: ครับ
8: โชคดีแล้วที่บาดเจ็บจะสาหัสแค่ไหนก็โชคดียังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็จะได้เป็นอุทาหรณ์นี่ถ้าไม่มีข่าวรถไฟชนรถยนต์นะข่าวนี้ก็ไม่เป็นข่าวหรอกคุณธราพงศ์อ
9: ยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุชนรถเมย์ประมาณ800เมตรครับครับ
8: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นหลังข่าวต้นชั่วโมงครับ
9: สักครู่ครับ
10: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคม ั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
11: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ร่วมสนับสนุน
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานราชการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อเสนอของภาคเอกชน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และการลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตพร้อมใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและกรอติดตามผลอย่างใกล้ชิดภายในกรอบ30 60และ90วันเพื่อเร่งสร้างการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตโดยมอบหมายนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินหน้าบูรณาการร่วมกับสำนักงานปปช.และภาคเอกชนเน้นปรับปรุงกฎหมายล้าสมัยลดดุลยพินิจเจ้าหน้าที่และนำระบบดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนความโปร่งใสพร้อมเร่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินอมินีและแก๊งสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับแนวทางการเน้นส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงการเสนอของบกลาง 6,000 ล้านบาทแจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ให้เกษตรกร
11: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ได้ส่งหนังสือด่วนมายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีที่กระทรวงจะนำเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดหาปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์จำนวน 6,000 ล้านบาทว่าโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนพิเศษที่ขอใช้งบกลางส่งผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าก การช่วยเหลือและลดต้นทุนเกษตรกรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางสิ่งสำคัญจะต้องสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเร่งด่วนคือการลดต้นทุนและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการนำความรู้ในการปรับปรุงดินมาใช้อย่างเหมาะสมโดยย้ำว่าหากดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีการปรับปรุงบำรุงอย่างเหมาะสมจะเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนใช้ต้นทุนที่ต่ำลงและมีรายได้มากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานอนสายพันธุ์เคลส 1B ต่อเนื่องหลังพบชายไทย2รายป่วยเพิ่มนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานอนโดยกองระบาดวิทยายืนยันไทยพบผู้ป่วยสะสมกว่า 1,000 รายมีผู้เสียชีวิต16รายโดยช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสายพันธุ์เคลส 1B รายใหม่2รายเป็นชายไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดและมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้าขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยและมีพฤติกรรมเสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวด้วยโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปีทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงหลักยังคงเป็นการสัมผัสแนบชิดโดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายพร้อมกำชับหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานบริการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โรคฝีดาษวานอนสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าววันนี้ครม.มีมติให้วันที่16ตุลาเป็นวันหยุดพิเศษในกทม.ในกทม.นะ
4: ครับ
5: เพราะว่ามันเป็นวันที่ช่วงที่เขามีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินในบ้านเราฉะนั้นหยุดวันที่16วันเดียวเนี่ยมันเท่าก็ได้หยุดกี่วันล่ะวันที่10ตุลาเป็นวันเสาร์11วันอาทิตย์12ประกาศให้หยุด13ไม่ต้องประกาศให้หยุดแต่เป็นวันนวมินทรมหาราชอยู่แล้ว14 15ก็วันหยุดแล้วประกาศในช่วงนี้แล้วประกาศเพิ่มเป็นวันที่16วันศุกร์ก็หยุดอีก17วันเสาร์18วันอาทิตย์ไปเปิดอีกทีหนึ่งวันที่19วันจันทร์ฉะนั้นเอาเป็นว่าในกรุงเทพเนี่ยนะหยุดตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่19แล้วก็ถ้าไม่หยุดก็ให้ work from home เดี๋ยวนะผมอ่านตาม
4: หยุดวันเดียวครับหยุดพิเศษวันเดียว16ตุลาครับวันจันทร์
5: แล้ว10วันจันทร์หยุดอยู่แล้ว12วันจันทร์ล่ะ
4: ให้ work from home ครับ
5: อ๋อ
4: ครับ
5: 13หยุด
4: ครับ
5: 13วันอังคารหยุดหยุดอยู่แล้วไง16หยุดแล้ว14 15เนี่ยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยให้ work from home ว่าอย่างนั้นเถอะ
4: ใช่ครับ
5: ขอดูนิดหนึ่งนะ
4: ครับ
5: นางสาวรัชดาเห็นชอบกับการปรับปรุงองค์คณะกรรมการไม่ต้องดูมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี69ตามที่กระทรวงคลังเสนออนุมัติให้วันศุกร์ที่16เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพและให้หน่วยราชการในพื้นที่กทม.ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง work from home ในวันจันทร์ที่12วันจันทร์ที่12วันพุธที่14วันที่13นั้นหยุดอยู่แล้วและวันพฤหัสที่15ตุลา
4: ครับ
5: อ๋อ3วันเนี่ยวันที่13วันหยุด12 14 15 work from home
4: ใช่ครับ
5: แล้ว16
4: เป็นวันหยุด
5: หยุด
4: ครับ
5: อ๋อ16เป็นวันหยุด
4: ครับ
5: ฉะนั้น12วันจันทร์ที่12 14 15ต่างจังหวัดนี่ไม่เกี่ยว
4: ครับ
5: ในกรุงเทพเนี่ย work from home อันนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคาดว่าจะมีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ว่าธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการ 15,000 คนกว่าด้วยนะกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและแนวทางการรับมือความท้าทายในด้านต่างๆอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นงานใหญ่ที่เราได้เป็นเจ้าภาพเหมือนกับที่เราได้เป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกครั้งแรกที่หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์ครับ
5: นั่นคืองานใหญ่งานแรกที่เร่งสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ให้เสร็จเพื่อเปิดรับการประชุมผู้ว่าธนาคารโลกทั้งหลายที่เข้ามาประชุมบ้านเราผมจำได้ว่านอกจากจะเร่ง ทำศูนย์ประชุมแห่งชาติให้เสร็จแล้วเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยบริเวณรอบๆศูนย์ประชุมแห่งชาติมันยังเป็นสลัมกันอยู่เยอะนะตึกเก่าๆตึกที่ลักษณะดูเป็นสลัมบนถนนพระราม4เขาต้องไปเรียกว่าเสกปั้นให้ดูสวยงามให้สะอาดเรียบร้อยเนรมิตกันเลยล่ะ
4: ครับ
5: เพื่อเวลาเขาใช้ถนนเส้นนั้นวิ่งไปการไปวิ่งไปประชุมจะได้ไม่เห็นภาพที่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยล้าหลังประเทศไทยมีสลัมเยอะแยะซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรก็ปล่อยให้ผู้ที่มาประชุมเนี่ยเขาได้รับรู้ว่าของจริงเนี่ยเรามีชุมชนแออัดอยู่ยังไงเรามีคนลำบากยากจนอยู่ในกลางเมืองเยอะแยะยังไงตอนนั้นก็เถียงกันอยู่พักนึงว่าควรจะให้เขาเห็นหรือเอาอะไรไปปิดๆย้ายเห็นดีกว่า
4: ครับ
5: เถียงกันอยู่นานนะตอนนั้นน่ะแนวความคิดต่างกันเยอะนี่ตกลงว่า work from home ไม่ได้หยุดแต่16 13นั้นหยุด
4: ครับ
5: 16 13นั้นหยุด10 10 11 10 11 13 16หยุดเอางี้ก็แล้วกัน
4: ครับ
5: อ้าว
4: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องไทยช่วยไทยครม.ก็อนุมัติแล้วนะครับวงเงินที่จะใช้ทั้งหมดเนี่ยรวมกัน2แบบนี้นะครับ 175,700 ล้านบาทครับแหล่งเงินก็จะมาจากเงินกู้ตามพ.ร.ก.ไม่เกิน 400,000 ล้านบาทจะเป็นการทยอยกู้ครับไม่ได้กู้มาไว้ก่อนทั้งหมดนะครับทยอยกู้ครับผู้ที่จะได้รับในโครงการเนี่ยรวมกัน43ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้านคนเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่จะได้สิทธิ์60 40เนี่ยซึ่งเขาแถลงข่าวแล้วไม่ใช้คำว่าคนละครึ่งแล้วนะเพราะมัน60ต่อ40รัฐบาล60ประชาชน40เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยประมาณ30ล้านคนครับก็จะแบ่งออกเป็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 18,800 ล้านแล้วก็ของประชาชนทั่วไป 120,000 ล้านครับ
5: อ้
4: าวจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปขอโทษเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะครับไปจนถึง29พฤษภาคมลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง4ทุ่มแต่นะถ้าใครที่เคยได้รับโครงการเฟสก่อนหน้านี้เพียงแต่กดคลิกเพื่อยืนยันสิทธิ์บนแอปเป๋าตังค์เท่านั้นพอคุณจุบา
5: ครับ
4: สำหรับใครที่เคยได้สิทธิ์นะคือมันมีอยู่แล้วแอปเป๋าตังค์ถ้าใครเคยใช้เนี่ยแต่ถ้าใครยังไม่เคยมีไม่เคยได้เนี่ยก็ต้องโหลดแอปเอาไว้แล้วก็เริ่มลงทะเบียน6โมงเช้าของวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึง29ทีนี้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รับสิทธิ์ได้ทันทีกรณีที่ต้องลงทะเบียนคัดกรองสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยจะทำการคัดกรองจากข้อมูลเดิมที่เคยลงทะเบียนเอาไว้คาดว่าระยะเวลา2เดือนถึงจะได้มาดูว่าจะลงทะเบียนใหม่ไหมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องโครงการไทยช่วยไทย plus ก็จะได้4เดือนเดือนละ 1,000 บาทนะตกลงเป็นเดือนละ 1,000 บาทครับคุณสุภาพทีนี้ใช้สิทธิ์กันยังไงใช้สิทธิ์กันยังไงไทยช่วยไทย plus สำหรับประชาชนทั่วไปนี่นะครับก็จะซื้อได้ร้านอาหารร้านค้าทั่วไป ครื่องดื่มบริการขนส่งสาธารณะรถโดยสารประจำทางต่างๆรวมทั้งซื้อของผ่านแอปผ่านไรเดอร์ทั้งหลายนี่นะครับแต่สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่ท่านปลัดลวรนท์แถลงวันนี้เนี่ยท่านไม่ได้พูดถึงร้านค้าทั่วไปครับอาจจะต้องใช้ร้านธงฟ้าเหมือนเดิมนะครับนี่สำหรับการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านธงฟ้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนคนทั่วไปที่จะได้สิทธิ์60 40เนี่ยใช้ได้ที่ร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะเช่นรถโดยสารประจำทางรถ3ล้อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นต้นครับคุณสุภาพ
5: เป็น2พวกว่าอย่างนั้นเถอะ
4: ครับ
5: พวกที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
4: ครับ
5: มีข้อจำกัดไปตามร้านอาหารทั่วไปไม่ได้ไปซื้อที่ธงฟ้าใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: แต่ว่าที่ไม่ได้เป็นประชาชนทั่วไปอ่ะ
4: 60 40นี
5: ่
4: พวกนี้
5: ที
4: ่
5: เป็นที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ย
4: ครับ
5: ซื้ออาหารได้ข้าวร้านอาหารไหนที่เขาขึ้นป้ายว่ารับคนละครึ่งพลัสเนี่ยได้เลย
4: ครับ
5: ได้หมด
4: ครับ
5: ไม่มีข้อจำกัด
4: ครับ
5: มันแบ่งก็เป็นสองแบบ
4: ใช่ครับ
5: จะได้เข้าใจ
4: ครับแต่สินค้าที่ซื้อไม่ได้เนี่ยมันก็มีรายการของมันอยู่นะครับเช่นน้ำมัน
5: นี่รู้กันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วพวกแอลกอฮอล์บุหรี่อะไรพวกนี
4: ้ครับ
5: ซื้อไม่ได้ผมว่าที่จะใช้กันมากที่สุดนะร้านอาหาร
4: ครับ
5: กับซื้อของ
4: ครับ
5: ร้านอาหารเนี่ยมันจะเห็นผลดีทันทีกิน200เราจ่าย40เขาจ่ายรัฐจ่ายให้60โอ้ถูกกว่ากันเยอะนัดกันไปหลายคนเนี่ยสั่งมาเต็มโต๊ะเลยต่างคนต่างใช้บัตรไอ้
4: ใช้สิทธิ์
5: คนละครึ่งพลัสเน
4: ี่ยใช้สิทธิ์ของตัวเอง
5: อันเนี้ยร้านอาหารเขาถึงตื่นเต้นมากกว่าร้านค้าอื่น
4: ครับ
5: ร้านค้าอื่นถ้าขึ้นป้ายคนละครึ่งพลัสอยู่แล้วคราวที่แล้วคนละครึ่งอยู่แล้วเนี่ยคราวนี้ก็ลงทะเบียนใหม่ก็ง่ายละเข้าใจแล้วก็ทำยังไง
4: คร
5: ับ เข้าใจแล้วก็ทำยังไงเป้าหมายสูงสุดคือให้เศรษฐกิจหมุนเวียนร้านค้าร้านอาหารเนี่ยขายอาหารได้มากขึ้นทุกวันนี้มันแย่ร้านอาหารเนี่ยมีอยู่ไม่กี่โต๊ะถ้าขายของได้มากขึ้นร้านอาหารก็ไปต้องซื้อหมูมากขึ้นซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้อผักมากขึ้นเงินก็จะได้หมุนเวียนไปถึงพ่อค้าแข็งเขียงหมูเนื้อไก่เนื้อวัวผักกุ้งหอยปูปลาต่างๆเนี่ยก็จะขายได้มากขึ้น
4: ครับ
5: แล้วมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนเป้าหมายเขาอย่างนั้นนะ
4: ครับ
5: ยอมรัฐยอมที่จะควักเงินให้ประชาชนไปใช้จับจ่ายใช้สอยรัดได้อะไรทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนถ้าเศรษฐกิจมันหมุนเวียนเขาก็จ่ายเก็บรัดก็เก็บภาษีได้มากขึ้นร้านขาขายร้านอาหารขายอาหารได้มากขึ้นรัดก็ได้ภาษีมากขึ้นร้านขายของได้มากขึ้นรัดก็ได้ภาษีมากขึ้นฉะนั้นที่รัดควักออกมา60เนี่ยมันจะหมุนคืนไปในระบบภาษีส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยกระตุ้นให้องค์พยพทางเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันคึกคักขึ้นคือถ้าเป็นไปอย่างเป้าหมายเนี่ยก็ถือว่าสมควรที่จะกู้มา
4: คร
5: ับ เขาก็เลยไม่ค่อยมีใครขัดขวางเรื่องนี้เพราะทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็เจอปัญหานี้แล้วก็ต้องกู้แบบนี้แต่นี้คราวนี้มันกู้ไปในประเทศถ้ากู้ภายในประเทศเนี่ยเงินเจ้าหนี้ที่ตกลงกันไว้ธนาคารทั้งหลายสถาบันการเงินทั้งหลายบริษัทประกันภัยทั้งหลายที่เขาเป็นเจ้าหนี้เนี่ย ก็ตกลงว่ากู้นะแต่ว่ากระทรวงการคลังสำนักบริหารหนี้สาธารณะที่เป็นผู้กู้เนี่ยเขาไม่ได้กู้มา400,000ล้านทีเดียวไอ้400,000ล้านทีเดียวไม่ได้กู้มาที400,000ล้าน200,000ล้านคราวนี้ก็กู้มาเท่าไหร่ล่ะ170,000กว่าล้าน
4: ครับ
5: เพราะว่ามันไม่ต้องกู้มาล่วงหน้าเพราะไม่ต้องเรื่องมากเหตุที่ไม่ต้องเรื่องมากเพราะว่ารัฐเป็นฝ่ายกู้แล้วกู้ภายในประเทศต้องการใช้เมื่อไหร่ก็เบิกมาเมื่อนั้นในกรอบวงเงินที่ออกพ.ร.ก.เงินกู้ไว้ทีนี้ก็คอยลุ้นว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะว่ายังไง
4: ครับ
5: อย่างนี้ไป
4: ครับ
5: ครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
6: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
7: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์
8: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
10: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
11: Stop! โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
12: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้ม

0: กันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
5: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
6: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: อ้าวดูลีลาของแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรวันนี้แถลงนโยบายกทมโปร่งใส AI ปราบโกงขอเสนอวิสัยทัศน์กทมโปร่งใส AI ปราบโกงเพื่อยกระดับการตรวจสอบงบประมาณและการปราบปรามทุจริตด้วยเทคโนโลยี AI เชื่อว่าการวางระบบที่ดีต่อให้มีใครอยากโกงก็จะทำได้ยากทั้งที่เรามีผู้ว่ามากี่คนประชาชนเลือกมาก็หวังว่าเป็นคนดีแต่เข้ามาแล้วทำไมปัญหาไม่เคยหมดยังมีการทุจริตทุกสมัยนี่แล้วก็ลากมาหมดเลยสมัยสมัครสุนทรเวชก็มีทุจริตโครงการรถเรือดับเพลิงมูลค่า 6,600 ล้านบาทสมัยที่อภิศักดิ์อภิรักษ์โกศโยธินมีคดีหัวประมูล16โครงการก่อสร้างมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรมีคดีหัวจ้างเดินรถไฟสายสีเขียวส่วนต่อขยาย30ปีวงเงินกว่า 190,000 ล้านบาทสมัยพลตำรวจอัศวินขวัญเมืองมีคดีไฟประดับลานคนเมือง39ล้านบาทสมัยผู้ว่าคนปัจจุบันก็มีหลายโครงการที่สอดทุจริตเช่นโครงการเช่ารถขยะ EV มูลค่าราว 4,000 ล้านบาทซึ่งปปช.ได้ทำหนังสือถึงครม.ให้ตรวจสอบโครงการจะเห็นได้ว่าการทุจริตมีทุกสมัยดังนั้นจะหวังพึ่งคนดีเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องสร้างระบบที่ดีทำให้คนโกงไม่ได้ในฐานะแคนดิเดตผู้ว่าพรรคประชาชนจะมาเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เพราะเป้าหมายของพรรคคือตัดตอนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำซึ่งก็มีการสรุปเทคนิคการคอร์รัปชันงบที่ทำกันมา10ปีมี4ขั้นตอนคือเขียนสเปคล็อกสเปคปั่นราคากลางให้มันสูงจัดทำราคาเป็นขั้นตอนก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภากทม.เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภากทม.แล้วก็จะมีการออกแบบ TOR ให้เอกชนเสนอราคาข้อมูลส่วนใหญ่เป็นกระดาษไม่ใช่ไฟล์ดิจิตอลไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ทำให้การทุจริตซุกซ่อนอยู่แล้วก็โอ้พูดอีกเยอะนะเรื่องว่าถ้าจะนำ AI มาเนี่ยมีด้านต่างๆต้องไปทำอะไรยังไงไม่ต้องอ่านทั้งหมดเอาเป็นว่าเป้าหมายคือเหยียบคนเก่าๆเอาไว้ก่อนแล้วก็จะบอกว่าตัวเองดีกว่าเขายังไงจะไปแก้ยังไงผิดถูกไม่รู้นะ
6: ครับ
7: ผิดถูกไม่รู้แต่ว่าเอาในเมื่อกล้าที่จะบอกว่าแต่ละสมัยเนี่ยมีการทุจริตทั้งนั้นนะนี่ไม่ได้แปลว่าผู้ว่าทุจริตนะบอกแต่ว่าสมัยไหนสมัยนั้นทุจริตมีการทุจริตเรื่องนี้สมัยนั้นมีการทุจริตเรื่องโน้นสมัยโน้นมีการทุจริตเรื่องนั้นแล้วเขาก็จะใช้ AI เราก็อยากรู้เหมือนกันว่า AI เนี่ยเขาจะวางระบบป้องกันการทุจริตยังไง ป้องกันใต้โต๊ะได้อย่าง

0: ไงป้องกันใต้โต๊ะได้ยังไงผมก็อยากให้เขาได้เป็นนะ
1: ครับ
0: คอยดูซิว่าจะทำได้ไหมถ้า AI มันสามารถแก้ปัญหาได้โดยระบบไม่มีใต้โต๊ะไม่มีทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ก็ต้องยกให้ว่าเก่งที่จะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีใหม่มาแก้ปัญหาซึ่งมันแก้ไม่ได้แต่แหมถ้าแค่จะบอกว่าทุกสมัยที่ผ่านมามีโครงการทุจริตทั้งนั้นแต่ต่อไปนี้ถ้าผมได้เป็นผู้ว่าผมจะใช้ AI ในการแก้ปัญหาการทุจริตไม่ให้เหมือนสมัยต่างๆที่ผ่านมาไม่ให้โกงกันได้เหมือนสมัยต่างๆที่ผ่านมาผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะดูจะเป็นลูกผู้ชายมากกว่าความเห็นผมนะคุณตระบง
1: ครับ
0: อ้าวดูข่าวอื่น
2: อ้าวดูเรื่องของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์บ้างสิครับทีมงานขึ้นป้ายเปิดตัวแคมเปญหาเสียงแล้วครับเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่บนจอ LED ทางด่วนช่วงบอนไก่อ่ะครับคุณจุบาตั้ง37จอด้วยกันนะครับทีมงานก็ใช้วิธีสื่อสารเหมือนเดิมครับทำงานให้สนุกครับแล้วมีลูกเล่นด้วยนะข้อความในป้ายเนี่ยเช่นเมืองสร้างโอกาสวันคริสต์มาสสร้างความหวังแล้วก็มีคำว่าเอ้ยหมายถึงว่าพูดผิดล้อเล่นมันต้องเป็นเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังครับมีลูกเล่นด้วย
0: ก็ต้องเอาใจขาโจหน่อยเพราะว่าคนที่เลือกคราวที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็อายุมากกันไปแล้วทั้งนั้นน่ะผ่านมา4ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เด็กวัยรุ่นที่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยเขาจะต้องรู้จักคุณชัดชาติในแง่ที่ว่าเป็นคนทันสมัยเข้าถึงได้ทันสมัยฉะนั้นต้องเอาใจวัยรุ่นหน่อยตีหมาเสียงจากนี้ไปเนี่ยฟังแต่คนแก่ๆด้วยกันไม่ได้ละต้องเอา
2: ครับส่วนข้อความอื่นๆก็มีชัดชาติพร้อมเป็นผู้ว่าต่อมากับนโยบาย250บวกข้อ250 plus หรือเปล่าพากรุงเทพพุ่งทยานเลือกตั้งผู้ว่า28มิถุนายนนี้ย้ำอีกครั้ง28มิถุนายนนี้แล้วก็รูปภาพก็ยังคงเอาธีมเดิมอยู่นะคุณสุภาพคือมนุษย์ที่แกร่งที่สุดในปฐพีมาในโทนนั้นเลย
0: ไม่ได้หิ้วถุงแกงใช่ไหม ไม่ถึงขนาดนั้น
2: ยังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่เหมือนกับผมเห็นอยู่รูปหนึ่งคล้ายๆกับซูเปอร์แมนนะครับพุ่งทะยานไปข้างหน้านี่นะครับ
0: ทำงานอันนี้ของเก่านะ
1: ครับ
0: คราวนี้ทำงานอะไรนะคราวนี้ยังไม่ได้เห็น
2: ทำงานให้สนุกครับ
0: มีคนเสนอบอกทำงานทำแล้วทำต่อไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่ามีข่าวอะไรอีกก่อนจะเบรก
2: อ้าวนี่ต้องแจ้งหน่อยครับวันนี้เพจ Facebook ของสน.ปทุมวันได้แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับให้หลีกเลี่ยงแยกราชประสงค์ครับเพราะว่าเขาจะมีการจัดกิจกรรมรำลึก16ปีวีรชนคนเสื้อแดงครับ
0: อ้าว
2: ครับ
0: ออ
2: จัดงานวันนี้แจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงเนี่ยตั้งแต่แบบเที่ยงของวันนี้ไปจนถึง2ทุ่มนะครับแยกเฉลิมเผาแยกประตูน้ำแยกราชประสงค์ครับ
0: เอาดูเรื่องปุ๋ยหน่อยรัฐมนตรีสุริยะพูดถึงกรณีที่กระทรวงเกษตรจะเดินหน้าจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์ปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาแทนที่ที่จะเตรียมเสนอที่ประชุมครม.ของบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทซึ่งจะเข้าครม.วันนี้ตกลงว่าเมื่อวานเนี่ยสตง. ได้ทำเรื่องถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำเรื่องว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายเรื่องความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบจึงทำเรื่องขอถอนจากครม.เอาไปดูให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นว่าจะดูว่าควรพิจารณาอย่างไรต่ออันนี้ภาษาข่าวเขาบอกว่าถูกเบรกคุณ
2: ระ
0: พงศ
2: ์ครับ
0: 6,500ล้านถูกเบรก แล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงต่อเรื่องปุ๋ย
2: ครับเราพักกันก่อนครับคุณสุภาพ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
5: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
6: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
5: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
6: บริษัทอะไรนะ
5: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
7: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
8: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
9: ์รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
11: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: ช่วงที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีชื่อว่าเข้าไปจัดระเบียบการแก้ปัญหานอมินีมาหลายเดือนเพราะว่าถูกตั้งคำถามว่าทำไมถึงปล่อยให้จดทะเบียนบริษัทกันได้ง่ายสำหรับชาวต่างชาติและนอมินีที่เป็นคนไทยวันก่อนเราได้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไปแล้วว่าเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็เพราะว่าเวลาจะจดทะเบียนเหล่านี้เขาก็มีทนายความมาแล้วกรมก็อำนวยความสะดวกเพื่อต้องการส่งเสริมให้มีการลงทุนก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้นั่นอีกมุมหนึ่งนะ
2: ครับ
0: แต่วันนี้อีกมุมหนึ่งได้เห็นความคืบหน้าของการที่จะจดทะเบียนนิติบุคคลมีหัวข่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศ transform ยุติรับจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่แบบ walk in เริ่มวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบ 100% ฉะนั้นขอคุยกับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหน่อยครับท่านภูนพงศ์นายนาภากรสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
12: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
2: ครับ
0: ครับผมตื่นเต้นมากว่ากรมประกาศจะยกระดับให้บริการภาครัฐครั้งสำคัญ เดินหน้าทรานส์ฟอร์มแปรรูปครั้งใหญ่เปลี่ยนรูปเลยจดทะเบียนออนไลน์เต็มรูปแบบคือไม่ต้องไปพบไปเจอหน้ากันแล้วว่าอย่างนั้นเถอะไหนช่วยอธิบายหน่อยครับ
12: ครับต้องเรียนว่าการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเรื่องการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนตั้งบริษัททางออนไลน์นี่ไม่ใช่เพิ่งมีนะครับมีมาพักใหญ่แล้วนะครับ
0: ครับ
12: แต่เวลาการจดทะเบียนเนี่ยมันมี2วิธีคือนอกจากจดทะเบียนออนไลน์ซึ่งอ่ะถ้าเรามองย้อนไปเดือนกันยายน2568ที่ผ่านมาก็คือ7เดือนที่แล้ว100คำขอจะมีคนมายื่นจดทะเบียนออนไลน์อยู่ประมาณสัก75คำขอแล้วก็เดินเอาเอกสารกระดาษไปยื่นตามสำนักงานอีก25คำข
0: อ
12: ตั้งแต่วันนั้นเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าวันไหนเราสามารถผลักดันให้การจดทะเบียนออนไลน์มาถึง 95% ก็คือ95คำขอจาก100วันนั้นเราจะขออนุญาตประชาชนแล้วครับขอปิดหรือยุติการให้บริการผ่านทางช่องทาง Walk-in หรือกระดาษโดยการเดินมาเนี่ยแหละครับเราก็มองว่ามันจะอำนวยความสะดวกนะครับลดภาระประชาชนลดค่าใช้จ่ายไปเยอะนะครับแต่เราไม่ได้ปิดทันทีทันใดนะครับเราใช้เวลา7เดือนตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมมาใช้เวลาทำอะไรครับใช้เวลาพยายามที่จะพัฒนาการให้บริการผ่านทางออนไลน์วันนี้ถ้าเดินยื่นเอกสารไปที่กรรมการของเรานับแต่ยื่นเอกสารใช้เวลาตั้งห้างตั้งบริษัทไม่เกิน3ชั่วโมงเราก็คุยกับทีมงานกันเองว่าถ้าอย่างนั้นออนไลน์เราก็ต้องไม่เกิน3ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่พอตัดว่ายื่นที่ไหนก็ได้ยื่นบนเตียงนอนก็ได้นะครับยื่นมาได้ทุกช่องทางยื่นได้24ชั่วโมงสบายสบายอยู่ตรงไหนก็ได้เราก็ตรวจให้ไม่เกิน3ชั่วโมงเมื่อความสะดวกนะครับบวกกับความรวดเร็วคนก็เริ่มทยอยหันมาใช้ออนไลน์เราเยอะขึ้นวันนี้มันก็มาถึงจุดที่ว่าการจดทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบของการตั้งห้างตั้งบริษัท 95% แล้วครับมันก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางเพราะนั้นเราก็มีเวลาอีกเดือนกว่าเราก็คาดว่าเราจะบริการให้ดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้น1กรกฎาคม2569ที่จะถึงเราก็จะขอให้บริการจดทะเบียนตั้งห้างตั้งบริษัทผ่านทางออนไลน์ช่องทางเดียวแล้วครับนี่คือที่มาครับ
0: มันดีฟังแล้วมันดีจริงแต่ว่าก็คนรุ่นเก่าอย่างผมอดสงสัยไม่ได้ว่าไอ้การจดทะเบียนออนไลน์ไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่เห็นแผ่นกระดาษไม่เห็นเอกสารอะไรกันอย่างนี้หรือว่าเห็นแต่ว่าไม่มีข้อสงสัยว่ามันง่ายจนกระทั่งเกิดความผิดพลาดละหลวมไม่ได้ตรวจให้ละเอียดอะไรพวกนี้เป็นไปได้ไหม
12: วิธีการตรวจนะครับเราตรวจเหมือนกับที่ท่านมายื่นในรูปแบบกระดาษนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราลดเอกสารที่ไม่จำเป็นออกนะครับให้กรอกเข้ามาในระบบเลยนะแล้วก็เราก็เน้นว่าการกรอกเนี่ยกรอกในส่วนที่จำเป็นนะครับอย่างเช่นเราก็ยังมีระบบเรื่องความปลอดภัยเรื่องการยืนยันตัวตนนะครับเราเชื่อมโยงข้อมูล ID กับทางกรมการปกครองนะเพราะนั้นเวลาท่านกรอกชื่อปุ๊บทุกอย่างมันก็ขึ้นแทนให้ก็การกรอกมันก็ลดน้อยลงนะครับความสะดวกความถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีระบบที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยข้อมูลไม่รั่วไหลบัตรประชาชนเลขหลังบัตรท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับเรามีกฎหมายควบคุมเราอยู่เราไม่ปล่อยหลุดไปไหนแน่นอนนะฮะอันนี้ก็มีความปลอดภัย
0: คือแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเวลาจะไปติดต่อราชการจะไปขออนุญาตทำโน่นทำนี่สิ่งที่อยู่ในภาพความทรงจำของคนไทยทั่วไปนะเมื่อต้องไปเข้าคิวเมื่อต้องไปทำโน่นทำนี่ก็มีลักษณะเหมือนกับว่าต้องไปจ่ายโน่นจ่ายนี่จ่ายค่าความสะดวกอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะแต่หมายถึงว่าความรู้สึกคนภาพจำของคนเนี่ยเขามักจะเจออย่างนี้ทีนี้พอเปลี่ยนมาจดออนไลน์เนี่ยปัญหานี้แก้ได้หมดไม่มีมันมีไม่ได้ใช่ไหมท่าน
12: อันนี้คือหนึ่งใน ผลพลอยได้ก็ได้ครับเพราะว่าไม่มีการเผชิญหน้านะครับและเราก็ไม่เจอกันไม่รู้จะพูดคุยอะไรกันคำขอเข้ามาเฟิร์สอินก็เฟิร์สเอาท์นะครับเข้ามาก่อนเราก็ตรวจก่อนแล้วก็ออกไปเพราะฉะนั้น
0: ที่ผมถามท่านเนี่ยเพราะว่าหลายปีมาแล้วนะหลายปีมาแล้วนะไม่ใช่ของใหม่นะก็มีคนมาติดต่อผมแล้วตอนนั้นผมรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมนี้อยู่เขาก็บอกว่าขอความสะดวกหน่อยช่วยติดต่อให้หน่อยจะต้องอะไรยังไงก็ขอให้บอกมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังจำอยู่ว่าเออภาพแบบนั้นเนี่ยถ้ามันจดทะเบียนแบบไม่เห็นหน้าเห็นตากันยื่นทางออนไลน์เนี่ยปัญหาเหล่านั้นไม่มี
12: มันก็จะหายไปนะครับโดยปริยายเพราะว่าเราไม่ได้มีการติดต่อกันระหว่างคนนะฮะซึ่งมันก็จะหายไปเลยแล้วก็จริงๆอันนี้ก็เป็นอีกผลหนึ่งนะครับแต่เรื่องพวกนี้ต้องเรียนว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราน่าจะไม่มีในสิ่งเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันการจดทะเบียนมันง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งก็คือการจดทะเบียนเนี่ยเจ้าของธุรกิจเนี่ยถามว่ามายื่นจดทะเบียนเองนะครับกับการที่จะไปจ้างผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นทนายความหรือผู้ทำบัญชีมาจดทะเบียนแทนเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นในการซื้อความสะดวกเขาไม่มาใช้ความสะดวกกับเรา
0: ไอ้พวกนั้นก็จะมาอ้างว่าเอาเงินมาให้ข้าราชการด้วย
12: ก็จริงๆช่วงหลังก็จะไม่น่าจะมีแล้วครับจะเป็นเชิงลักษณะว่านักธุรกิจเองก็ยินดีที่จะเสียค่าบริการมากกว่านะครับก็คงจะหายไปนะ
0: ครับครับเอาละท่านก็ประกาศ1กรกฎาคมเป็นต้นไปเขาเรียกว่า transform
12: ครับเราก็เข้าใจธรรมชาตินะครับของแบบสไตล์ไทยๆอย่างเราเพราะฉะนั้นก็ยิงเรียนพี่สุภาพว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะหักดิบหักดิบหมายถึงตอน1ตุลาน้องๆทีมงานก็มาบอกว่าอยากปิดช่องทาง walk in ให้ใช้บริการออนไลน์อย่างเดียวนะครับผมซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนรายการผมก็ไม่ยอมปิดณตอนนั้นแต่ก็ให้ KPI หรือตัวชีวิตชี้วัดไปว่าถ้าอยากปิดต้องบริการให้ดีจนคนเขาเข้ามายื่นเองถึง 95% แล้วเราจะปิดให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราใช้เวลาถึง7เดือนนะฮะเพื่อพิสูจน์ว่าเราให้บริการดีขึ้นจนเขาเข้ามายื่นในระบบออนไลน์ด้วยตัวเองเราไม่ได้ไปบังคับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าเราใช้เวลา
0: ที่ผ่านมาเราได้ดินเดียวหนังสือพิมพ์ก็เอาแล้วพาดหัวว่าบริษัทปิดไปเท่านั้นธุรกิจไม่ดีปิดไปเท่านอนเท่านี้แต่ผมเห็นข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าในปี68เนี่ยมีคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลรวม 348,000 กว่าคำขอแบ่งเป็นตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 85,083 คำขอ
12: ครับ
0: แล้วก็คำขอเสร็จการชำระบัญชีเสร็จ 26,091 คำขออันนี้ก็แปลว่าใครจะว่าธุรกิจไม่ดีแต่ดูตัวเลขการขอตั้งห้างหุ้นส่วนการขอตั้งจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยนี่เป็นตัวเลขยังสูงอยู่นะท่านเมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา
12: ต้องเรียนพี่สุภาพอย่างนี้ครับว่าตัวเลขตั้งห้างหุ้นส่วนหรือตั้งบริษัทเนี่ยมันขยับขึ้นมาทุกปีเรื่อยๆจนมาปีที่แล้วก็ 85,000 นะครับก็ใกล้เคียงกับปี67ก็อยู่ที่ 80,000 กว่านะฮะทีนี้ถามว่าการเอาการตั้งธุรกิจใหม่นะครับไปชี้วัดเรื่องเศรษฐกิจอันนี้อย่างเดียวคงไม่ได้นะครับ มันสะท้อนได้บางส่วนนะฮะไม่ได้หมายความว่าตั้งธุรกิจเยอะแล้วมันจะไปส่งผลกับเศรษฐกิจดีมันมีส่วนครับมันมีส่วนแต่ก็ต้องไปดูปัจจัยอื่นประกอบนะครับวันนี้บางทีเราต้องไปรับงานหรือเราต้องไปทำอะไรกับผู้สัญญานะครับเขาก็บอกว่าถ้าไม่เป็นห้างหรือบริษัทไม่ทำด้วยอันนี้มันก็เป็นบังคับว่าจะต้องมาจดทะเบียนแต่ก็ไม่ได้หมายว่าจดทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะไปรับงานได้นะครับหรือจะไปเซ็นสัญญาได้สักทีเดียวอาจจะต้องไปบิดแข่งกับเขาถ้าไม่ได้บริษัทนี้ก็ลอยอยู่ไม่ได้ทำอะไร นะครับอันนี้มันก็จะเป็นส่วนสะท้อนวันนี้เราจดทะเบียนตั้งแต่ตั้งหอทะเบียนไปประมาณ2ล้านรายนะครับพี่สุภาพทราบไหมครับว่าเหลืออยู่ประมาณ1ล้าน
0: อ
12: ีก1ล้านเนี่ยคือธุรกิจเขามาขอยื่นจดทะเบียนเลิกด้วยตัวเองเนี่ย 300,000 กว่ารายทางกรมเราฉีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทล้างเนี่ย 600,000 กว่ารายก็เลยหายไปล้านหนึ่งตอนนี้คงอยู่ทำธุรกิจกันอยู่ประมาณล้านรายนะครับ
0: แปลว่าตัวเลขการขอจดทะเบียนใหม่ไม่ใช่ตัวชี้วัดดัชนีการทำธุรกิจอย่างเดียว
12: ส่วนหนึ่ง
0: จดไว้ก่อน
12: ต้องเรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะ
0: ปิดท้ายเรื่องไปดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาโนมินีเอาสั้นๆในภาพรวมเนี่ยทำไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้
12: ในเชิงที่ชัดอยู่ตอนนี้ก็เชิงปราบปรามนะครับปราบปรามก็มีทั้งกรมการท่องเที่ยวนะฮะที่ทำงานกันอยู่ก็ไปเร่งดำเนินการกับบริษัททัวร์หรือบริษัทนำเที่ยวซึ่งโดยกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวเขาไม่ให้ชาวต่างชาติทำอันนี้ก็เราก็ไปร่วมกันนะครับโดยกรมการท่องเที่ยวก็จะเป็นหลักเราก็สนับสนุนข้อมูลนะครับส่วนไทยพื้นที่ภาคใต้นะครับที่เป็นข่าวกันเนี่ยเราก็สนับสนุนข้อมูลนะครับในส่วนที่เรารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นพนักงานของผู้แทนที่มารับจดทะเบียน3คนไปถือหุ้นบริษัทถึง700บริษัทอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นการซัพพอร์ตข้อมูลให้กับหรือเป็น DSI ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มีสินทรัพย์เกิน100ล้านขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทำงานร่วมกันมาตลอดแล้วครับส่วนในเชิงป้องกันก็เรียนพี่สุภาพไปแล้วนะครับว่าเราก็พยายามหาวิธีที่จะการจดทะเบียนให้มีความเข้มงวดมากขึ้นแต่ก็ไม่ไปสร้างภาระเรายังคงคิดว่าต้องอำนวยความสะดวกคนที่มาลงทุนแล้วทำถูกต้องตามกฎหมายอยู่ก็ต้องสร้างสมดุลตรงนี้ครับก็ยังทำต่อเนื่องอยู่ครับ
0: ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยที่ต้องมีนอมินีต้องจ้างคนไทยเป็นนอมินีแล้วห้ามฝรั่งห้ามต่างชาติเข้ามาถือหุ้นเนี่ยมีอะไรบ้างทันทีที่ดูง่ายๆ
12: คือถ้าชัดเลยในส่วนของทางกรมการท่องเที่ยวก็คือธุรกิจนำเที่ยวนี่แหละครับเพราะเขาจะกำหนดเลยว่าถ้ามีกรรมการเป็นชาวต่างชาติก็ต้องมีสัดส่วนที่น้อยกว่ากรรมการไทยยกตัวอย่างถ้ามีไทยต่างชาติ1คนเนี่ยถ้าจะทำได้ต้องมีไทย2คนรวมไปถึงการถือหุ้นนะครับต่างชาติเนี่ยต้องถือจำนวนทั้งจำนวนคนและจำนวนหุ้นด้วยนะครับคือจำนวนคนเนี่ยถ้าต่างชาติมีเป็นผู้ถือหุ้น1คนต้องมีคนไทยถือหุ้น2คนนะครับแล้วก็จำนวนหุ้นเนี่ยต่างชาติต้องไม่เท่ากับหรือมากกว่าคนไทยมันก็มีรายละเอียดในแต่ละกฎหมายครับ
0: ตั้งบริษัทให้เช่ารถให้เช่าเรือแล้วจ้างคนไทยเป็นนอมินีเป็นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่แท้ที่จริงเนี่ยฝรั่งเขาลงทุนเพื่อกอบโกยเงินของคนของเขาที่มาบ้านเรากลับประเทศเขาเนี่ยได้ไหมพวกเช่ารถเช่าเรือเช่าเครื่องเล่นเช่า
12: อันนี้ถ้าไม่ได้มีการลงทุนจริงเนี่ยและเป็นธุรกิจบริการเนี่ยซึ่งเราต้องให้อนุญาตก่อนถึงจะทำได้เนี่ยแล้วไม่ขอก็ต้องผิดนะครับ
0: แต่ต่างชาติมาถือหุ้นใหญ่ไม่ได้ธุรกิจพวกนี้มาทำเองไม่ได
12: ้ก็ไม่ได้ครับ
0: ที่พังงานเป็นยังไงครับที่พังงานล่าสุดพังงานสมุย
12: โอ้โหอันนี้ต้องเรียนว่าทางพนักงานสอบสวนหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ทำงานเต็มที่นะครับตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยทางภาคใต้นี่เขาตั้งเป็นคณะทำงานชุดพิเศษขึ้นมาทำกันเลยครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยตอนนี้ก็ดำเนินคดีไปเยอะเลยครับแต่ว่าคงจะไม่ได้ออกข่าวอะไรมากมายครับ
0: ในส่วนของท่านบทบาทที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้คืออะไรกรมในการเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องโนมินีตอนนี้ครับท่าน
12: ก็อย่างที่เรียนทั้งป้องกันไม่ให้รายใหม่เกิดขึ้นนะครับส ส่วนรายเดิมที่สะสมหรือเป็นปัญหามาอย่างยาวนาน 10-20 ปีเนี่ยอันเนี้ยเราก็ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่เราส่งไปแล้วเนี่ยเราก็ยังซัพพอร์ตต่อนะครับสนับสนุนกรณีที่เพราะเวลาถ้าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยต่างๆที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยเขายังเอกสารหรือหลักฐานไม่เพียงพอและมีส่วนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะมาขอการสนับสนุนจากเราเราก็เร่งดำเนินการให้เต็มที่แล้วครับ
0: ครับเอาละได้เนื้อหาสาระได้รู้อะไรต่ออะไรเยอะจากท่านอธิบดีนะขอบพระคุณมากท่านอธิบดีครับ
12: ขอบคุณครับครับพี่สุภาพครับสวัสดีคร
0: ับอธิบดีภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับคุณธราพงศ์
2: ครับ
0: อ้าวมีอะไรตกค้างอยู่คุณราพงศ
2: ์ปตท.สผ.เขามอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์15ล้านบาทครับก็ต่อเนื่องเป็นปีที่9แล้วนะครับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้ไปพังงาดในเวทีระดับโลกครับเอาละครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราส่งคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
13: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
14: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
13: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ร่วมสนับสนุน
15: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ราะข่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับคุยข่าวอาราวนิวส์กลับมาพบกันวันนี้อังคารที่19พฤษภาคม2569เรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกรณีขบวนรถสินค้าที่2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อของการรถไฟแห่งประเทศไทยชนกับรถเมล์สาย206นะครับซึ่งจอดคร่อมทางรถไฟเนื่องจากว่าติดสัญญาณไฟแดงแยกอโศกเพชรบุรีจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8ศพและก็บาดเจ็บอีกกว่า30คนเนี่ยนะครับตอนนี้ในแง่ของกระบวนการเรื่องของการดำเนินคดีนะครับคนขับรถไฟคนโบกธงของการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับได้ส่งตัวดำเนินคดีศาลอนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยนะครับก็แน่นอนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความประมาทเลินเล่อปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือมันเป็นเรื่องของกรณีเหตุสุดวิสัยแต่แน่นอนล่ะนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของข้อบกพร่องของบุคคลนะครับก็ส่วนของความรับผิดชอบเนี่ยนะครับทั้งพนักงานขับรถไฟเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรวมไปถึงทางด้านของคนขับรถเมล์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งวิเคราะห์มาสังเคราะห์มาดูนะครับเหตุผลต่างๆที่ทำให้เกิดเหตุโศกสลดในครั้งนี้ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูรวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปบทเรียนนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าสรุปบทเรียนเนี่ยเหตุในลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเพิ่งเคยเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วก็แต่ละครั้งหลังเกิดเหตุเนี่ยก็จะมีการพูดถึงมาตรการเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพอเกิดการขยับขับเคลื่อนกันมันเป็นไปเหมือนในลักษณะของไฟไม่ฟางสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะป้องกันในเรื่องลักษณะอย่างนี้ได้ถ้าเราพูดถึงเรื่องบอกว่าทำไมรถไปจอดคร่อมหลังรถไฟแล้วรถไฟที่วิ่งมาทำไมนะครับในเมื่อยังไม่ได้รับอนัตสัญญาณว่าจะต้องวิ่งผ่านเพราะว่ารถเนี่ยยังมีจอดขวางในรางอยู่โอ้นะครับพอถ้าพูดกันไปมันก็เรียกว่าพันกันไปหมดละนะครับยิ่งวุ่นยิ่งยุ่งนะครับก็ต้องดูแล้วว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยจะดำเนินการในเรื่องของการป้องกันแบบจริงๆจังๆกันได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้สิ่งที่เกิดข้อคำถามก็คือกรณีของคนขับรถไฟเรื่องของใบอนุญาตนะครับก็ต้องบอกกันนะครับว่าทำความเข้าใจกันซื้อใหม่เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของนายพิเชษฐ์กุณาธรรมรังค์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางก็พูดถึงเรื่องการที่คนขับรถไฟคันเกิดเหตุเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเนี่ยก็ต้องเข้าใจกันนะครับว่าเดิมทีเนี่ย129ปีของการรถไฟแห่งประเทศไทยคนขับรถไฟไม่เคยมีใบอนุญาตเพราะมันไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมาออกใบอนุญาตก็เพิ่งมีแหละครับกรมการขนส่งทางรางแล้วก็กฎหมายที่ประกาศใช้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะออกใบอนุญาตหรือนะครับที่เรียกว่าใบผู้ประจำหน้าที่นะครับในการขับรถไฟเนี่ยทั้งรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งคนขับรถนะครับของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบรางทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมาออกใบเนี่ยกฎหมายเนี่ยพึ่งนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยอาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ว่ามีใบหรือว่าไม่มีใบอนุญาตนะครับมันเป็นเรื่องของที่ต้องบอกว่าแม้การรถไฟก่อตั้งมา129ปีเนี่ยเขาไม่เคยมีนะครับเรื่องของคนที่จะต้องมีใบขับขี่ถ้าพูดภาษาเข้าใจง่ายว่าใบขับขี่รถไฟเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีนะครับก็เพิ่งจะมีเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งรฟม.ทั้งการรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีการส่งพนักงานนะครับที่จะเป็นคนขับรถนะครับหรือเรียกว่าเจ้าหน้าที่ประจำรถเนี่ยนะครับเข้าไปฝึกอบรมกับหน่วยงานองค์กรที่เขาได้รับการรับรองแล้วเมื่อผ่านการอบรมเนี่ยก็เอาไปบรรจุในอัตราดังกล่าวนั้นนะครับซึ่งในส่วนของการรถไฟเองเนี่ยว่ากันว่าเจ้าหน้าที่ประจำรถหรือว่าคนขับรถไฟเองเนี่ยก็ยังขาดแคลนอัตราที่เต็มจำนวนจริงๆเนี่ยเพียงพอเนี่ย1,200กว่าตำแหน่ง ตอนนี้มันขาดไปอีกตั้ง 2-300 นะครับและก็นั่นอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ว่านอกเหนือจากคนขับรถไฟคันเกิดเหตุที่ถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีไปนอกเหนือจากคดีเรื่องของการขับรถโดยประมาทเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคดียาเสพติดเพราะว่าตรวจพบปัสสาวะสีม่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเอมิ่งของผลเหตุผลหนึ่งนะครับว่าเมื่อพนักงานไม่เพียงพอก็เกิดการขวงกะก็ต้องเกิดการที่จะต้องลากยาวกันอันนี้พูดถึงกรณีของคนขับรถไฟนะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็เลยให้เป็นเหตุให้ว่าอาจจะต้องหันไปพึ่งยาเสพติดเพื่อสามารถที่จะทำงานนะครับในการขับรถเนี่ยได้มากขึ้นหรือเปล่าเอามันไม่รู้อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานที่ว่ากันนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามแต่กรณีที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีแอคชั่นในเรื่องของการบอกว่าจะต้องมีมาตรการเข้มข้นเข้มงวดนู่นนี่นั่นก็ต้องทำกันให้จริงๆจังๆนะครับส่วนมาตรการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าห้ามรถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพห้ามอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเอานั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของปลายเหตุแล้วก็มันก็คงจะไม่ใช่แนวทางที่แก้ไขอันยั่งยืนแล้วก็ถูกต้องหนักนะครับก็ไปดูสังเคราะห์กันแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ถ้าจะใช้คำว่าความบัวไม่ทันหายเอ๊ะครับความควายเข้ามาแทรกอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เนื่องจากว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะครับมันเกิดเหตุขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฯฉะเชิงเทราเฉียวชนบุคคลนะครับเฉียวชนคนบริเวณเสาโทรเลขที่6/3-4ระหว่างสถานีมักกะสันคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกนะครับช่วงสายๆของวันนี้ล่ะ 10:40 นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจต่อเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะครับว่าเป็นการสื่อสารเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคนนะครับซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยรถไฟวิ่งอยู่บนรางตามปกติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถแต่ว่าเกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นเนี่ยปีนข้ามแนวแบรีเออร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกกันชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางรถไฟในระยะกระชั้นชิดนะครับรวมทั้งขบวนรถไฟเนี่ยก็มีการเปิดวูดเตือนนะครับเมื่อขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาวเนี่ยวิ่งมาถึงไม่สามารถที่จะหยุดรถได้ทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉียวชนขึ้นนะครับซึ่งประเด็นของการกระทำดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้ที่บุกรุกในไปในพื้นที่ที่เขาก็กั้นไว้แล้วเนี่ยยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีนะครับก็สร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมนะครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าต้องย้ำเตือนประชาชนนะว่าพื้นที่เขตทางรถไฟที่มีรั้วหรือว่าแบรีเออร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตรายและก็ห่วงห้ามเด็ดขาดห้ามไม่ให้ผู้ใดเนี่ยปีนป่ายลักลอบเข้าไปเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและก็ป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศก็นี่เหตุล่าสุดเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้มันเรื่องของความประมาทส่วนบุคคลของคนที่ประสบเหตุนั่นเองนะครับพื้นที่เขาก็กันชัดเจนเอาละนะครับกรณีอย่างนี้ก็ไม่อยากจะใช้คำพูดที่บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอีกถ้าไม่มีมาตรการและดำเนินการกันอย่างเข้มข้นจริงจังต่อเนื่องไม่ใช่เป็นการออกมาแสดงท่าทีขึงขังกันในลักษณะแบบไฟไม่ฟังก็ต้องจับตาดูนะครับว่าจะดำเนินการกันได้มากน้อยขนาดไหนเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าต้องแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเศร้าสลดดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ต้องดูล่ะนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลจะได้ดำเนินการนะครับวันนี้เนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องที่คนส่วนใหญ่ก็ใจจดใจจ่อรออยู่รอดูอยู่นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งพลัสแล้วก็ เรื่องของการเติมเงินกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะครับวาระการประชุมที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเสนอของกระทรวงการคลังก็คือการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่1/2569และครั้งที่2/2569นะครับโครงการสำคัญก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชนในสัดส่วน 60-40 นะครับซึ่งรัฐบาลจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย30ล้านคนนะครับแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนภายใต้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยก็มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับโดยแบ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เนี่ยออกเป็น2กลุ่มหลักนะครับเพื่อกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตลอดระยะเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง30มิถุนายนนี้นะครับโดยที่กลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคนวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนได้สิทธิ์ทันทีอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะได้นำเงินดังกล่าวเนี่ยไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าระยะเวลาการใช้สิทธิ์4เดือนตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนนะครับประชารัฐสวัสดิการนะครับโดยที่วงเงินดังกล่าวที่จะใช้นั้นเนี่ยก็คือวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้าเนี่ย315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็เบี้ยความพิการเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นจากมติคณะรัฐมนตรี28 มกราคม 2563แล้วก็สวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อเดือนให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับบัตรนะครับเงื่อนไขของการใช้สิทธิ์เนี่ยช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับกับร้านที่ร่วมโครงการเนี่ยตั้งแต่6โมงเย็นถึง5ทุ่มโดยการจ่ายเงินผ่าน G Wallet นะครับแล้วก็ร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะเช่นรถโดยสารประจำทางรถ3ล้อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บแล้วก็ทำผมนะครับอีกกลุ่มนึงนั่นก็คือกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน30ล้านคนนะครับซึ่งก็แน่นอนครับอยู่ในข่ายของประชาชนที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสเนี่ยนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็น 60-40 เนี่ยนะครับวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับโดยต้องลงทะเบียนใหม่กันทุกคนตั้งแต่25-29 พฤษภาคมนี้ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ก็1มิถุนายนถึง30กันยายนนะครับใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ร่วมโครงการก็ตั้งแต่6โมงเช้าของ5ทุ่มของทุกวันนะครับโดยชำระเงินผ่าน G Wallet คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนแล้วก็มีบัตรประชาชนสัญชาติไทยไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังถึงวันที่18พฤษภาคมนะครับ2569แล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่1-5และโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยร้านค้าเดิมนะครับกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนะครับร้านค้าใหม่ก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่25พฤษภาคมไปจนถึง31ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการผูกกับระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะครับทั้งร้านค้าเดิมร้านค้าใหม่สามารถที่จะผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนนะครับดำเนินการในช่วง6โมงเช้าถึง5ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับระยะเวลาการใช้สิทธิ์โครงการก็เริ่มกันตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนอ่ะอันนี้ก็ถือว่ามีความชัดเจนแล้วนะครับเอาอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติวันนี้จากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าโฆษกรัฐบาลนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการ ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและก็อนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษอันนี้เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from home นะครับในวันจันทร์ที่12ตุลาคมวันพุธที่14ตุลาคมแล้วก็วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะครับส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและก็ภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมเนี่ยก็ขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และก็การปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าถ้าการยกเลิกก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่ากระทบต่อการให้บริการประชาชนก็ให้หน่วยงานเนี่ยพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและก็กระทบต่อการให้บริการประชาชนนั่นเองนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อที่จะได้เป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและก็รักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและก็ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกเนี่ยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็คาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกรวมไปถึงผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและก็นักวิชาการกว่า 15,000 คนนะครับจาก190ประเทศเนี่ยเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและก็แนวทางการรับมือกับความท้าทายในด้านต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นนะครับที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยจึงมีมติให้มีวันหยุดพิเศษนะครับเฉพาะในส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับก็เมื่อวานนี้อย่างที่ทราบกันดีเนี่ยนะครับว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนที่จะครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนะครับลาออกช่วงเช้ามีผลหลัง5โมงเย็นของเมื่อวานนี้ทันทีและแน่นอนแหละนะครับเจ้าตัวก็ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.อีกสมัยหนึ่งนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับทีมชัดชาติเริ่มมีการเปิดตัวแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมัย2แหละนะครับด้วยการขึ้นข้อความผ่านจอ LED บริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครช่วงราบบ่อนไก่สวนป่าเบญจกิติฝั่งถนนหลวงพิทักษ์เนี่ยรวมทั้งหมด37จอนะครับภายใต้แนวคิดการสื่อสารเดิมของทีมก็คือทำงานให้สนุกนะครับซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยมาในรูปแบบของการตบมุกผ่านข้อความบนจอ LED นะครับโดยเริ่มจากข้อความว่าเมืองสร้างโอกาสวันคริสต์มาสสร้างความหวังก่อนจะเฉลยเป็นข้อความหลักว่าเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังนะครับแล้วก็ข้อความสั้นอย่างเอ้ยเนี่ยนะครับเพื่อสร้างจังหวะและสื่อสารในการสื่อสารนะครับสำหรับข้อความที่ปรากฏบนจอ LED เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังเมืองสร้างโอกาสวันคริสต์มาสสร้างความหวังนะครับมีข้อความคำว่าเอ้ยนะครับชัดชาติพร้อมเป็นผู้ว่าต่อมากับนโยบาย250บวกข้อนะครับพากรุงเทพพุ่งทะยานเลือกตั้งผู้ว่า28มิถุนายนนี้ย้ำอีกครั้ง28มิถุนายนนี้นะครับซึ่งที่ทางด้านของนายชัชชาติเองเนี่ยก็ได้พูดถึงแนวคิดกรุงเทพทำงานในการลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.อีกสมัยหนึ่งนะครับบอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยมี2ความหมายก็คือเมืองที่ระบบทำงานเพื่อประชาชนและทุกคนต้องร่วมกันทำงานต่อเพื่อสร้างเมืองที่มีโอกาสและก็ความหวังมากขึ้นหน้าที่สำคัญของเมืองก็คือการสร้างโอกาสให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนบางกลุ่มเพราะว่าเมืองคือพื้นที่ที่ผู้คนใช้ชีวิตทำงานและก็เติบโตดังนั้นเนี่ยการพัฒนาเมืองจึงต้องทำให้ประชาชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีการศึกษาและก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคนจำนวนมากก็ถือว่าหมดความหวังกับเมืองและก็ระบบต่างๆทีมชาติชาติเนี่ยจึงต้องการสร้างความหวังให้ประชาชนได้ก้าวต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงสอดคล้องกับแท็กไลน์หลักของแคมเปญครั้งนี้ก็คือเมืองสร้างโอกาสทีมชาติชาติสร้างความหวังนะครับในขณะที่ทีมทำงานของนายชาติชาติเองเนี่ยก็บอกว่าการทำงานเนี่ยต้องเริ่มจากความสนุกเพราะหากทำงานแล้วไม่สนุกอาจจะแปลว่าไม่ตรงกับ แพชชั่นหรือไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจและก็จิตวิญญาณของคนทำงานนะครับแล้วก็ย้ำด้วยว่าทีมทำงานด้วยความตั้งใจจริงไม่ได้เข้ามาเพื่อมุ่งหวังตำแหน่งหรือผลประโยชน์แต่มาด้วยความหวังที่จะทำให้เมืองเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เลือกทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ทะเลาะหรือว่าด่าใครนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของนายชัชชาติก็บอกว่าตนเชื่อว่าทำงานเนี่ยด้วยความสนุกไม่ได้ไปทะเลาะกับใครไม่ได้ไปด่าใครแต่ก็ทำด้วยความหวังและก็จะทำให้เมืองเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วน4ปีข้างหน้าต้องไม่ใช่เพียงการทำให้คนทำให้กรุงเทพเนี่ยดีขึ้นจากเดิมนะครับแต่ต้องทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้เนื่องจากว่าเมืองทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีกรุงเทพจึงไม่ได้แข่งขันกับตัวเองอีกต่อไปแต่ว่าต้องแข่งขันในระดับโลกอันนี้ก็เป็นการเปิดแคมเปญนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าสร้างสื่อสารการเรียกน้ำย่อยยังไม่ได้เข้าสู่โหมดที่เข้มข้นนะครับก็ถือว่าเพิ่งพ้นจากตำแหน่งจากการลาออกไปเมื่อวานวันนี้ก็เริ่มมีสื่อสารขึ้นมาทันทีทันใดเอาละอีกหนึ่งเรื่องนะครับปิดท้ายสำหรับวันนี้ดูท่าแล้วเนี่ยการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับ2026ประเทศไทยนะครับน่าจะไม่ได้มีโอกาสได้รับชมถ่ายทอดสดแบบฟรีๆเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงข่าวที่บอกว่ารัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่3ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกันเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายกเนี่ยปรารถนาดีอยากที่จะให้คนไทยมีความสุขและก็ได้ดูบอลโลกสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครม.ประชุมกันมีมติให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐและเอกชนรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ที่ให้การสนับสนุนในรอบก่อนแต่ว่าหลังจากคุยกันแล้วเพราะว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามีสงครามที่ตะวันออกกลางแล้วก็เวลาถ่ายทอดสดก็ไม่เหมือนเดิมทำให้โอกาสที่จะขายของได้เพิ่มขึ้นตามร้านอาหารเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะครับถ้าเรื่องของราคาลิขสิทธิ์นะครับที่เสนอขายมายังไทยโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านั้นเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่ามันเป็นกติกาของฟีฟ่าแต่ว่าเป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วเนี่ยจะอธิบายกับประชาชนไม่ได้เพราะประเทศไทยเนี่ยมีประชากรนะครับอยู่ที่ประมาณ70ล้านคนขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยมี 1,500 ล้านคนเยอะกว่าประเทศไทยถึง 20-30 เท่าแต่ว่าค่าลิขสิทธิ์ถูกกว่าประเทศไทยถ้าคิดเป็นรายหัวราคาก็จะห่างกันประมาณ 10-20 เท่านะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงเล็งเห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจและก็เรื่องปากท้องของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญตัวเลขที่จะมาเสนอที่จะซื้ออย่างนี้มันค่อนข้างสูงก็ไม่มีเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนรอบก่อนเนี่ยนะครับก็ดูแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อมาถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่าถ้ามันแพงอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับก็คงต้องรอดูว่ามีเอกชนรายใดที่อาจจะเห็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่นะครับว่าดองไปลุ้นกันว่าประชาชนคนไทยเนี่ยจะมีโอกาสได้ดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหรือไม่นะครับก็คงต้องรอดูแต่ตัวเลขที่เสนอมาตอนนี้ยังอธิบายกับประชาชนไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่ราคายุติธรรมก็ต้องเก็บเงินไว้ไปทำอย่างอื่นนะครับก็คงต้องรอดูนะครับก็หลังจากนี้ให้รอดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเป็นยังไงซึ่งคาดว่านะครับก็ต้องรอกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับยังพอมีเวลาอาจจะเรียกว่าตัดใจว่าไม่ได้ดูแล้วเนี่ยคงจะไม่ได้เอาละครับก่อนที่เราจะพักกันนะครับย้ำอีก2ช่องทางของการติดตามคุยข่าวอราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับ Facebook เสิร์ชหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับเสิร์ชหา @arau_newsfm97 นะครับ @arau_newsfm97 อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทัน

0: ีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ช่วงครบเครื่องคมนาคมวันนี้นะครับจะพาคุณฟังไปดูเรื่องของการที่กระทรวงคมนาคมเปิดกว้างรับฟังเอกชนระดับโลกนะครับในการที่จะดึงมาหารือยกระดับคมนาคมของประเทศไทยแล้วก็มีการนำเรื่องของ Data AI ลุยเรื่องของตัวร่วมอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมไปถึงการเชื่อมโยงระบบรางและก็น้ำครบในทุกมิติด้วยนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้ให้การต้อนรับนายอนิรุทธ์มุขคือจีหุ้นส่วนผู้จัดการและก็คณะผู้บริหารจากบริษัททาท่าคอนซัลแทนซีเซอร์วิสเซสประเทศไทยจำกัดหรือว่า TCS นะครับเพื่อรับฟังภาคเอกชนระดับโลกดึงองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีอย่าง TCS นะครับบริษัทแม่จากประเทศอินเดียเนี่ยร่วมหารือเพื่อที่จะได้นำเอานวัตกรรมล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ยกระดับระบบคมนาคมไทยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าชูเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับเรื่องของตัวร่วมอิเล็กทรอนิกส์และก็การเชื่อมโยงโครงข่าย

0: รางน้ำหวังที่จะลดต้นทุนโลจิสติกและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองนะครับโดยที่ทางกระทรวงคมนาคมมีนโยบายเปิดรับคำแนะนำและก็เทคโนโลยีมาตรฐานสากลเพื่อนำมาผลักดันนโยบายสำคัญที่ส่งผลดีต่อประชาชนโดยตรงโดยการหารือในครั้งนี้เนี่ยมุ่งเน้นไปที่3โครงการนะครับก็คือการเดินหน้าตัวร่วมอิเล็กทรอนิกส์โดยผลักดันแพลตฟอร์มที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ตั๋วเพียงใบเดียวในการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้ทุกรูปแบบเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการพกตั๋วหลายใบและก็สนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับการยกระดับการเดินทางด้วย Data และก็ AI นะครับในการเตรียมพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งอัจฉริยะโดยนำเอาข้อมูลและก็ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์และก็วางแผนโครงข่ายคมนาคมให้มีความแม่นยำก็แน่นอนล่ะครับก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคอขวดในการเดินทางทำให้ระบบขนส่งเนี่ยรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกทางรางทางน้ำเพื่อลดต้นทุนเรื่องของราคาสินค้านั่นเองนะครับการผลักดันการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากถนนสู่ระบบรางและก็ทางน้ำผ่านโครงการใหญ่นะครับเช่นรถไฟทางคู่โครงข่าย MRMAP ท่าเรือแหลมฉบังนะครับ MR แบบนี้นะครับท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็โครงการแลนด์บริดจ์นะครับซึ่งการลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศในระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลงตามไปด้วยนะครับโดยการเปิดรับฟังข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง TCS เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคมในการนำเอาองค์ความรู้ระดับสากลเนี่ยมาพลิกโฉมการคมนาคมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ความสะดวกของประชาชนคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าจะต่อยอดนะครับจากสิ่งที่ได้พบปะพูดคุยกันนะครับจากสิ่งที่มีข้อแนะนำมาจากบริษัทระดับโลกนี้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเอาไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ที่ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการ MRTA Wayfinder นะครับวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมช่วยนำทางคนพิการทางการเห็นส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียมนะครับโดยที่นายกัดพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ก็บอกว่าทางรฟม.เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างสรรค์และก็นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยมาปรับใช้ในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็การดำเนินงานยกระดับคุณภาพและก็มาตรฐานงานบริการประชาชนโดยมีการดำเนินการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและก็หน่วยงานพันธมิตรต่างๆซึ่งรวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรฟม.และก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้นเนี่ยนำไปสู่เรื่องของการจัดทำโครงการ MRTA Wayfinder นะครับขึ้นเพื่อร่วมวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียมตามหลักการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์นะครับ Universal Design สำหรับคนทุกกลุ่มโดยได้นำเอาเทคโนโลยีนะครับเบคอนที่เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณบลูทูธพลังงานต่ำขนาดเล็กมาใช้เป็นระบบนำทางภายในอาคารสถานีรถไฟฟ้าที่ระบบทั่วไปเข้าไม่ถึงนะครับอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยจะถูกติดตั้งเป็นโครงข่ายภายในสถานีรถไฟฟ้าทำหน้าที่ส่งสัญญาณพลังงานต่ำที่สามารถ ส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์นะครับโดยข้อมูลเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นคำแนะนำในรูปแบบเสียงที่บอกระยะทางและก็ทิศอย่างเฉพาะเจาะจงทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยรับทราบตำแหน่งและก็ทิศทางในพื้นที่ปิดนะครับเช่นเรื่องของลิฟต์ชั้นชานชลาชั้นออกบัตรโดยสารพื้นที่ร้านค้าและก็ทางเดินภายในสถานีรถไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำโดยที่ทางรฟม.และก็คณะวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ลงพื้นที่สำรวจและก็ตรวจวัดสัญญาณเซ็นเซอร์ภายในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินที่สถานีสามย่านเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและก็ต้นแบบนวัตกรรมที่จะนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยอำนวยความสะดวกและก็ปลอดภัยในการเดินทางแก่คนพิการทางการเห็นทำให้คนพิการทางการเห็นเนี่ยเกิดความมั่นใจในการใช้บริการและก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะตามหลักของความเสมอภาคได้นั่นเองนะครับเอาไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับทางด้านของกระทรวงคมนาคมที่มีการบูรณาการหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรฐานเรื่องของรถรับส่งนักเรียนผลักดันเป็นวาระแห่งชาตินะครับเป็นการคุมเข้มรับการเปิดเทอมที่เพิ่งเริ่มจะเปิดกันอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้นะครับโดยที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้จัดประชุมเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนมีนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกผู้บริหารของกรมการขนส่งทางบกและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและก็ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเข้าร่วมประชุมซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับสวัสดิภาพและก็ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังหลักของประเทศในอนาคตนะครับมีเป้าหมายในการบูรณาการรถรับส่งนักเรียนที่ยังอยู่นอกระบบเนี่ยให้เข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลอย่างถูกต้องเพื่อให้รถทุกคันผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ให้มีการนำเอาบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อยกระดับมาตรการเชิงรุกซึ่งการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมหรือว่ากรมการขนส่งทางบกเพียงหน่วยงานเดียวนะครับแต่ว่าต้องได้รับความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการโดยโรงเรียนและก็สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยจะต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดการเดินทางของนักเรียนจากบ้านไปยังโรงเรียนให้มีความสะดวกและก็ปลอดภัยซึ่งก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงรวมไปถึงการปลูกฝังความรู้และก็จิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรด้านการศึกษานักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็จะต้องเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการบูรณาการระดับพื้นที่รวมทั้งเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกำหนดให้การจัดรถรับส่งนักเรียนโดยเฉพาะสำหรับเด็กยากจนและด้อยโอกาสเนี่ยเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับส่วนของกระทรวงคมนาคมเองก็ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลของรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์นะครับ schoolbussafety.dlt.go.th นะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยและก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนช่วงเปิดภาคการศึกษาเนี่ยมีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเนี่ยเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือว่าระบบเบรกนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านเนี่ยให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วง ปิดภาคการศึกษาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งก้าวต่อไปเนี่ยจะได้มีการผลักดันเสนอให้รัฐบาลรับเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของเด็กและเยาวชนโดยทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องยกระดับการดำเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองนะครับสำหรับกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกเดินหน้ามาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและก็รถโดยสารที่จะนำนักเรียนไปทัศนศึกษาโดยให้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อลดภาระของบุคลากรทางการศึกษาการอบรมผู้ขับรถและก็ผู้ประจำรถรับส่งนักเรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลเด็กนักเรียนนะครับการนำเอาเทคโนโลยีระบบ GPS เนี่ยมาใช้ในการยืนยันตัวตนตรวจสอบความเร็วแล้วก็ติดตามตำแหน่งของรถเช่นเดียวกันกับรถสาธารณะประเภทอื่นๆผ่านระบบ DLT GPS Notice นะครับรวมทั้งให้ศึกษาแนวคิดในการนำรายได้จากเงินภาษีประจำปีหรือว่าป้ายวงกลมบางส่วนซึ่งโดยปกติเนี่ยกรมการขนส่งทางบกได้จัดเก็บแล้วก็นำส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกันไว้สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินมาตรการปลอดภัยเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียนโดยเฉพาะนะครับแนวคิดในการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ก็เพื่อสร้างจุดสังเกตสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นๆที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใกล้นะครับมีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับเด็กนักเรียนนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีการสั่งการเพิ่มเติมให้กรมการขนส่งทางบกต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่นะครับเป็นการวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาตามสถานศึกษาต่างๆเหล่านี้ด้วยอ่ะก็นั่นแหละครับเรื่องสำคัญของการลดอุบัติเหตุก็คือเรื่องของวินัยการจราจรเรื่องของจิตสำนึกเรื่องของการเคารพกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องของการเคารพกฎจราจรการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั่นเองอ้าวนะครับก่อนที่จะพักการขออนุญาตบอกกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่าน Facebook นะครับเสื้อสาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZนะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ผ่านทาง X นะครับaround_newsfm97@around_newsfm97 เดี๋ยวเราพักกันนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม2ข่าวรอบโลกกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือ ท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
1: กระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
1: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมอร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมอเรายกระดับชีวิตเมือง
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัย
4: เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเดินทางเยือนจีนแล้วก็พบปะหารือกับผู้นำจีนของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการเดินทางไปเยือนแล้วก็การพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตลอด2วันนะครับได้มีการปิดฉากลงด้วยการประกาศของทรัมป์ที่ยืนยันว่าการเยือนจีนในครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็มีความประทับใจอย่างมากกับการต้อนรับที่อบอุ่นและยิ่งใหญ่ของจีนนะครับขณะที่ทางด้านของสีจิ้นผิงเองก็ได้เรียกการเยือนของทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์และก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทั้งตัวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและทรัมป์ได้วางตำแหน่งใหม่สำหรับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ละมันก็ต้องมีคำถามและถึงผลลัพธ์นะครับที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยของ2ผู้นำมหาอำนาจโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกนะครับจับตาก็คือการพบปะกันในครั้งนี้ผลของการหารือเรื่องสงครามอิหร่านนะครับบทลงโทษเป็นยังไงแล้วนะครับกรณีของไต้หวันท่าทีของจีนกับการตอบรับของสหรัฐเป็นยังไงนะครับก็แน่นอนแล้วครับสื่อบางสำนักเนี่ยนะครับถึงขั้นมองกันว่าเออนะครับภาพลักษณ์ถ้าดูแล้วนะครับถือว่าแหมมันดูอบอุ่นมันดูยิ่งใหญ่แต่ผลลัพธ์เป็นไปอย่างที่คนทั่วโลกต้องการให้เป็นหรือท้ายที่สุดมันเป็นแค่เรื่องของบทสรุปอันเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายแต่ว่ามันไม่ได้เกิดมรรคผลใดๆที่จะเป็นประโยชน์นะครับก็การหารือของทรัมป์และก็สีจิ้นผิงในช่วง2วันที่พบปะกันนั้นเนี่ยนะครับก็มองกันว่าได้มีข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมเนี่ยถือว่าไม่เยอะแม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าอาจจะมีข้อตกลงเพิ่มเติมตามมาแต่ว่ามันก็ไม่เป็นที่แน่นอนนะครับก็แน่นอนแล้วว่าการบอกว่าความผลสำฤทธิ์นะครับของสหรัฐจากการเยือนในครั้งนี้สามารถที่จะขายสินค้าสามารถที่จะโน้มน้าวจีนเนี่ยนะครับให้แสดงท่าทีต่อกรณีของอิหร่านได้นะครับแล้วก็แน่นอนล่ะครับหวังผลในส่วนของการเลือกตั้งนะครับในช่วงพฤศจิกายนในเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมของทรัมป์ได้เนี่ยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยสีจิ้นผิงเองก็รู้อยู่แล้วว่าทรัมป์เดินทางมาเยือนในครั้งนี้ต้องการอะไรและจีนเนี่ยจะสามารถให้อะไรได้หรือไม่มากน้อยขนาดไหนซึ่งก็แน่นอนนะครับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของสินค้าทางการเกษตรเรื่องของน้ำมันเรื่องของเครื่องบินโบอิ้งที่จีนจะซื้อจากสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขและภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงทำนองของสหรัฐอเมริกาเพราะทรัมป์เวลาพูดเมื่ออยู่ที่จีนกับทรัมป์เมื่อพูดเวลาที่กลับไปถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งทางด้านของคนทั้งโลกจับตามองกัน นะครับก็คือประเด็นเรื่องของปัญหาไต้หวันนั้นเนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกกับทั้มนะครับอย่างชัดเจนว่าปัญหาไต้หวันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและก็สหรัฐนะครับอันตรายอย่างมากหากปัญหานี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่าเอกราชของไต้หวันและสันติภาพในช่องแคบเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้เหมือนน้ำกับไฟนะครับแน่นอนว่าคำพูดของสีจิ้นผิงเองเนี่ยส่งผลให้โฆษกคณะรัฐมนตรีไต้หวันถึงขั้นออกมาแถลงตอบโต้โดยบอกว่าจีนเป็นแหล่งที่มาเดียวของความไม่มั่นคงในภูมิภาคโดยภัยคุกคามทางทหารของจีนเนี่ยคือสาเหตุเพียงหนึ่งเดียวของความไม่มั่นคงในช่องแคบไต้หวันแล้วก็ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยทั้งทางส่วนของทรัมป์และก็ท่าทีของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรต่อสาธารณะเกี่ยวกับสิ่งที่ได้หารือกับผู้นำจีนเกี่ยวกับเรื่องของไต้หวันครับโดยผู้สังเกตการเองก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าหลังจากที่จบการหารือเนี่ยทรัมป์ไม่ได้แสดงท่าทีใดๆนะครับดูนิ่งเงียบผิดปกติและก็ยังหลีกเลี่ยงคำถามเกี่ยวกับไต้หวันนะครับซึ่งรายงานการประชุมของทำเนียบขาวที่เผยแพร่ภายหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุถึงไต้หวันเช่นเดียวกันนะครับก็แน่นอนจีนมุ่งเน้นนะครับจี้สหรัฐต่อท่าทีที่มีต่อไต้หวันขณะเดียวกันทรัมป์ก็พูดถึงประเด็นอิหร่านในการแถลงร่วมต่อสื่อหลังจากการหารือกับสีจิ้นผิงในช่วงเช้าของวันที่15พฤษภาคมนะครับหลังจากที่มีการเดินชมศูนย์แล้วก็พูดคุยกันที่จงหนานไห่นะครับเขตที่ทำการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ใช้ต้อนรับแขกแล้วก็ผู้นำคนสำคัญจากต่างประเทศนะครับโดยที่ทรัมป์เนี่ยเตือนว่าความอดทนของตนกับอิหร่านเนี่ยกำลังจะหมดลงและก็ได้ตกลงในการพูดคุยกับประธานาธิบดีของจีนว่าอิหร่านไม่ควรได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์และก็ต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนะครับแล้วก็ได้มีการแก้ปัญหาต่างๆมากมายที่คนอื่นๆไม่สามารถแก้ไขได้นะครับขณะที่สีจิ้นผิงก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารือกับทำเรื่องของอิหร่านแม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนจะออกแถลงการในวันเดียวกันโดยใช้ข้อความตรงไปตรงมาที่แสดงถึงความไม่พอใจของปักกิ่งต่อสงครามอิหร่านนะครับความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปนะครับขณะที่ทำเนียบขาวก็บอกว่าผู้นำทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องกันว่าควรเปิดช่องแคบฮอร์มุซและก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของจีนในการคัดค้านการเสริมกำลังทางทหารในช่องแคบนะครับก็ถ้ามองถึงเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าท่าทีเนี่ยก็เป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยก็แน่นอนล่ะนะครับถ้ามองว่าทรัมป์หาทางลงจากปัญหาสงครามไต้หวันก็แน่นอนล่ะนะครับจีนเองนะครับก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญน่าจะหาทางลงให้ได้นะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับพึ่งผ่านพ้นจากการหารือกับทางด้านของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและพึ่งมาเยือนพึ่งกลับไปนะครับล่าสุดก็นะครับมีกำหนดการของผู้นำนะครับที่ต้องบอกว่าโลกจับตามองไม่น้อยเหมือนกันนั่นก็คือวลาดิมีร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนะครับที่จะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการในวันที่20พฤษภาคมนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ถึงหรือว่าอาจจะเว้นช่วงแค่1สัปดาห์นะหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพึ่งเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งการเดินทางเยือนของผู้นำรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวาระการดำเนินงานตามปกติระหว่างมอสโกและก็ปักกิ่งนะครับก็ไม่น่าจะมีเรื่องของพิธีสวนสนามหรือว่าการต้อนรับที่หรูหราอลังการเหมือนกับการเดินทางมาเยือนของผู้นำสหรัฐนะครับซึ่งการเดินทางมาเยือนของปูตินเนี่ยส่งผลให้จีนกลายเป็นประเทศแรกนะที่ได้ต้อนรับผู้นำของประเทศสมาชิกถาวรแห่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ครบทั้ง4ประเทศภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ให้การต้อนรับเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแล้วก็เคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรก่อนที่จะตามมาด้วยการเดินทางมาเยือนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งการจัดการต้อนรับผู้นำสองชาติมหาอำนาจโลกในเดือนเดียวกันนอกกรอบการประชุมพหุภาคีเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของปักกิ่งในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ท่ามกลางระเบียบโลกที่แตกแยกและก็วางตำแหน่งแห่งที่ของจีนเนี่ยให้เป็นประเทศ ไม่ได้เท่ากับที่มีบทบาทศูนย์กลางในเวทีการเมืองโลกนั่นเองนะครับมีรายงานนะครับเรื่องของบอกว่า การพูดคุยนะครับ สายสัมพันธ์หรือว่าการแสดงออกต่อสาธารณะระหว่างที่ทรัมป์เยือนจีนเนี่ยดูเหมือนว่าแม้จะไว้เนื้อเชื่อใจดูเหมือนว่าจะนะครับมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันเนี่ยแต่ว่านะครับผู้สื่อข่าวที่ร่วมเดินทางไปจีนกับทรัมป์ก็พูดถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดจากความกังวลเรื่องการถูกโจรกรรมข้อมูลและก็การดักฟังจากรัฐบาลปักกิ่งนะครับซึ่งคณะผู้แทนและนักข่าวเนี่ยได้รับคำสั่งให้ปิดโทรศัพท์ส่วนตัวที่นำมาจากสหรัฐและก็ไม่ให้นำเข้าไปในจีนหรือถ้านำเข้าไปเนี่ยต้องทิ้งไว้บนเครื่องบินและห้ามเปิดใช้งานและก็ระหว่างที่อยู่ที่จีนเนี่ยทุกคนต้องใช้โทรศัพท์สำรองและก็ต้องทำลายทิ้งก่อนเดินทางกลับเนี่ยก็กังวลเรื่องของอุปกรณ์ดักฟังหรือการสอดแนมนะครับแล้วก็คณะทำงานชาวอเมริกันเนี่ยต้องทิ้งโทรศัพท์มือถือสำรองทั้งหมดลงในถังขยะก่อนจะขึ้นเครื่องบิน Air Force One กลับสหรัฐด้วยนะครับก็นี่แหละครับมันก็เป็นเรื่องที่พอที่จะเข้าใจได้นะครับก็อย่างนะครับเบื้องหน้าอีกอย่างหนึ่งแต่เบื้องหลังก็นั่นแหละอย่างที่ทราบกันเอาวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอาราวนิสุนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสพาวิกฤตฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุสหประชาชาติคัดค้านมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569
3: วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: ด้านนายลวรนแสนสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้
3: สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
2: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางโดยผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการ
4: นางสาวรัชดาธนาดีไรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐในช่วงต้นทุนผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะผู้ประกอบการรับงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็น SME และมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนหากปล่อยให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันต่อเนื่องอาจจะกระทบกับการส่งมอบงานการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สาระสำคัญของมาตรการคือการผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคเป็นการชั่วคราวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการลักษณะนี้เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซัพพลายเพื่อประคองผู้ประกอบการและลดแรงกระแทกจากต้นทุนที่ผันผวนสูงการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เคยผ่านสถานการณ์วิกฤตมาแล้วและปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อนหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุ4โครงการใหม่ลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาไทยเพื่อร่วมประชุมจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเสถียรภาพระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปีนี้ยังคงมีความมั่นคงสูงแม้เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1ปี2569ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากแรงหนุนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวโดยหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษปรับลดลงเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและธนาคารพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบธนาคารปรับลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ในมาตรการคุณสู้เราช่วยรวมถึงธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภัยสงครามตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจรบนถนนอโศกดินแดง
6: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟขนสินค้าชนรถเมล์เพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีขณะที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวแม้บางตัวไม่ทำงานแต่จะเร่งกู้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายการส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่ช่วงสายวันนี้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบาดเจ็บสาหัสขณะปีนข้ามแนวแบริเออร์เข้าเขตทางรถไฟซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บ การรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฯฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคนโดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบเรียร์ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปปัสสาวะในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากรณีดังกล่าวต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมและเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตจึงถูกเฉี่ยวชนและต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถส่วนการเยียวยาผู้เสียหายขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงว่าขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความคืบหน้าในสำนวนคดีและการเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตการรถไฟดูแลรายละ 340,000 บาทในส่วนของผู้บาดเจ็บการรถไฟมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8: วันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติด
7: ทั้งนี้การรถไฟมีมาตรการเข้มงวดก่อนตรวจปล่อยขบวนรถหากพนักงานขับรถรายใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถอย่างเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายยติด่วนกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางเสนอยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟพร้อมผลักดันกองทุนเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
9: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้มีการเสนอยติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอยติได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการประสานงานด้านการเดินรถและการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมเสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์กั้นทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่นายวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: ท่านครับเป็นที่น่าแปลกขณะเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมียวดยานพาหนะก็ยังไปจอดคล่อมอยู่สิ่งที่อยากจะถามและอยากฝากไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
11: เราควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังมันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันที
9: จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรและการยกระดับความปลอดภัยโดยเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดตัดทางรถไฟเช่นการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางลอดควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชาววิสาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราที่ระบุว่า UN คัดค้านมาตรการจำกัดใดๆก็ตามต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่ง UN ไม่ต้องการให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จำกัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบตามเวลาจริงทั้งนี้สำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านจะใช้ระบบที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโดยตรงผ่านอีเมลที่อยู่ของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20 พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ระดับของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของสองประเทศรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและเอกภาพของชาติประธานาธิบดีปูตินกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความสัมพันธ์อย่างแข็งขันในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมย้ำว่าความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์กำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับโลกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างครอบคลุมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียง

0: ษาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสถ้าแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนันทาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะโยจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับศิลปินท่านหนึ่งนะคะซึ่งทำงานรดน้ำค่ะแต่นะคะการทำงานรดน้ำการลงรักปิดทองเนี่ยเขาทำกันยังไงก็จะต้องติดตามไปภายในรายการค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะอย่างที่โยบอกตั้งแต่ในรถนะคะว่าเรามาหาศิลปินที่วาดงานนี้ไม่ใช่ใครหรอกค่ะคุณสิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: คุณสิโรจน์นามสกุล
4: พงบุพภาครับ
3: พงบุพภาเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่มาส

0: ัมภาษณ์เขาเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ตอนนี้นะกำลังจะโด่งดังแล้วก็โด่งดังแล้วด้วยนี่คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่เนาะแต่เราอะว่าเขาเป็นคนรุ่นกลางเพราะเราอะรุ่นใหญ่คือตัวใหญ่กันเนี่ยไม่หรอกครับจริงๆแล้วเนี่ยยูได้มีโอกาสได้เจอศิลปินหลายรอบนะคะแล้วก็ได้อยู่กลุ่มเดียวกันอยู่กลุ่มจิตรกรไทย
1: ใช่ครับ
0: เนาะซึ่งกลุ่มจิตรกรไทยเราก็จะบอกเราเป็นรุ่นเล็กโอ้แต่เป็นแต่ละคนเขาแบบว่านะระดับแบบหัวกะทิทั้งนั้นเลย
1: อ๋อครับ
0: ค่ะคราวนี้อยากถามศิลป์ก่อนเริ่มต้นของการทำงานศิลปะเนี่ยศิลป์เริ่มต้นจากอะไรคะ
1: เริ่มต้นจากความที่ตัวเองอ่ะชอบงานชอบวาดรูป
0: ค่ะ
1: คือเหมือนคนทุกคนเลยชอบรูปวาดรูปตั้งแต่เด็กนั่นแหละนั่นแหละอย่าหาว่าเราเฟกเลยนะคือเราวาดรูปตั้งแต่เด็กจริงๆตั้งแต
0: ่
1: อนุบาลเนี่ยอนุบาล3เริ่มแข่งประกวดวาดรูปแล้วนะฮะก็คือวาดมาเรื่อยคือบ้านอยู่ต่างจังหวัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่ได้ไม่มีใครส่งเสริมหรอกครับคนต่างจังหวัดก็รู้อยู่ว่าวาดรูป
0: โตไปจะทำอะไรกินน่ะ
1: ไส้แห้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นเราไส้เราก็แห้งมาเล่นครับก็เหมือนนะครับวาดรูป
0: ใช่
1: แล้วก็เข้ามาเรียนเป็ดเข้าระบบช่างศิลป์สุพรรณก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเรื่อยจนมาสอบเอ็มศิลปากรอะไรอย่างเง
0: ี้ยเอ๊ะคุณศิลป์นี่มาจากครอบครัวในเรื่องของจิตรกรมาก่อนหรือเปล่า
1: ไม่เลยครับที่บ้านทำนาครับทำนาแล้วก็แม่อาชีพขายของก็คือขายอยู่บ้านนี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือดีอย่างหนึ่งคือที่พ่อแม่ไม่ได้บังคับว่าต้องเรียนอะไรเลือกแล้วไปทำอะไรนู่นนี่นั่นเลยก็คือไม่เคยไม่ใส่ใจนะคือเพียงแค่ว่าชอบอะไรก็เรียนตามนั้นพี่สาวก็เรียนบัญชีคือบัญชีสมัยก่อนก็คิดว่าเออมันมีงานหลักแหล่งทำเน
0: า
1: ะแต่วาดรูปเนี่ย
0: ใช่วาดรูปจะไปทำอะไร
1: ใช
0: ่ไหม
1: ใช่
0: แล้วพอเริ่มสนใจศิลปะแล้วเนี่ยคราวนี้ว่าทำยังไงอะคะถึงได้เข้ามาอยู่ในวงการศิลปะได้
1: ถ้าเข้าวงการก็คือเริ่มต้น
0: เรียนก่อน
1: ใช่ครับเรียนตั้งแต่ตอนช่างศิลป
0: ์เรียนที่ช่างศิลป์
1: แล้วมาเข้าศิลปากรพอเข้าศิลปากรเนี่ยก็ยังเป็นนักเรียนธรรมดาปกตินะครับแต่ว่าพลิกโผจากการที่เราส่งงานประกวด
0: ค่ะเรียนศิลปากรรุ่นของศิโรจน์น่าจะใครเป็นอาจารย์นะ
1: อาจารย์ชลูดครับ
0: นี่นี่เรียนทันอาจารย์นะโชคดีจ
1: ังใช่ครับก็คือหลายๆคนที่มาเรียนปริญญาโทด้วยกันเนี่ยแต่ผมดีคือต้องเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีน
0: ะ
1: แล้วก็มาต่อปริญญาโทก็คือหลายคนเนี่ยมาจากต่างที่เพื่ออยากจะมาเรียนกับอาจารย์ชลูด
0: ค่ะแล้วได้เรียนกับอาจารย์เจงไหม
1: ก็อาจารย์เจงไปที่ปรึกษาปตรีและปโท
0: ไม่เราก็ต้องแบบว่าเกิดถึงเขานิดนึงก็ดูอยู่เลยโอเคก็จะเป็นก็คือว่าเป็นที่ปรึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมเป็นไม่รู้นะผมอาจจะเป็นศิษย์ก้นกุฏิ
0: ค่ะ
1: ก็คือไปนอนอยู่บ้านอาจารย์คนนั้นแหละ
0: จริงๆแล้วอาจารย์เจงเขาก็มีศิษย์เยอะเหมือนกันนะแล้วอาจารย์เห็นอย่างนั้นอาจารย์แกเป็นคนใจดีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: คืออาจารย์เป็นคนที่คือยังไงอะทุกวันเนี่ยอาจารย์จะต้องมาถามแล้ว
0: ค่ะ
1: สเก็ตไหมวันนี
0: ้
1: ทำอะไรมีอะไรดูบ้าง
0: ก็คือให้เราต้องทำกันบ้าน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: คืออย่าปล่อยให้อย่าใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระ
0: ค่ะ
1: ให้โฟกัสอยู่กับงานศิลปะ
0: ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นแน่นอนนะคะเราเริ่มที่จะมานะคะประกวดตั้งแต่เมื่อไหร่
1: เริ่มส่งงานประกวดผมส่งครั้งแรกเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนปี4กับจิตรกรรมบูหลวงครับครั้งที่19
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ได้รับรางวัล
1: รางวัลที่1แล้วก็เป็นปีแรกที่รางวัลที่1เพิ่มเงินรางวัลเป็น 200,000
0: ค่ะยกโชว์มือเลยนี่คือมือรางวัล
1: เอาโล่มั้ยครับเอาโล่มั้ยครับเอาโล่มาตั้ง
0: เอาโล่มาตั้งเลยค่ะ
1: เหรียญทอง3เหรียญ
0: ค่ะ
1: เหรียญเงิน1เหรียญครับ
0: ค่ะแล้วพอเริ่มที่จะเดินทางนะคะสู่เส้นทางศิลปินเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่
1: เริ่มเดินทางก็คือถ้าเป็นสมัยเรียนเราก็ยังเป็นรู้สึกตัวเองว่ายังเป็นนักศึกษาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เนาะแต่ว่าเป็นศิลปินหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นศิลปินหรือยัง
0: ค่ะ
1: หรือว่าจบแล้วหรือว่าเรียกเป็นศิลปินแต่เราก็ยังไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ขึ้นอยู่กับว่าให้คนอื่นเขาเรียกว่าเราเป็นศิลปินหรือว่าเราเป็นคนวาดรูป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมีไอดอลในดวงใจคือใคร
1: ไอดอลของผมเหรอเริ่มต้นเลยนะครับ ผมไอดอลผมคืออาจารย์จันทนาแจ่มทิม
0: อ่าฮะค่ะ
1: คือมือโปรและรดน้ำแหละสมัยนั้นคือผมต้องเข้าห้องสมุดไปเพื่อจะไปค้นหาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์เขาเอากล้องสมัยก่อนที่ซูมแบบมาโครเล็กๆไอ้ขนาดดิจิตอลน่ะซูมเข้าไปในหนังสือเขาเพื่อจะดูรายละเอียดนะแต่ว่าผมเขียนไม่ได
0: ้ต้องถามว่าทำไมอ่ะถึงเอาง่ายๆอ่ะถือว่าสิโรจน์นี่ก็ถือเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมถึงได้สนใจที่จะเรียนทางด้านจิตรกรรมไทย
1: จริงๆอ่ะต้องย้อนไปตอนเรียนช่างศิลป์เพราะว่าช่างศิลป์ผมเรียนผมชอบงานรายรถน้ำชอบสถาปัตย์ไทยแล้วก็บังเอิญว่ารายรถน้ำเนี่ยได้ติดตามครูไปเขียนโบสถ์แล้วมันก็เลยเป็นเทคนิคที่ติดตัวเรามาจากนั้นพออยู่ในมหาลัยปุ๊บเนี่ยมันมีหัวข้อที่ต้องให้เกี่ยวกับเทคนิคไทยก็เลยใช้เทคนิคตัวที่เราถนัดเนี่ยครับมาเป็นตัวเป็นชูโรง
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยสนใจที่จะเรียน
1: ใช่
0: นะคะและในขณะที่แบบเพื่อนๆส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้สนใจที่จะทำงานจิตกรรมไทยแต่เรากลับสนใจทำงานจิตกรรมไทยเคยมีคนถามไหมว่าทำไม
1: ก็จริงๆผมก็เคยคิดนะว่าคือเรียนมาได้สักพักนึงเนี่ยเทคนิคเรามันใช้เวลา
0: ค่ะ
1: กับคนอื่นที่ใช้ฝีแปรงขนาดใหญ
0: ่
1: เราใช้โปรแกรมที่เล็กอะศูนย์พิเศษสองพิเศษทั้งงานน่ะเขียนอย่างนั้นนะครับจนแบบเราคิดว่าสายตาจะไหวไหมแล้วคิดว่าในระยะเวลา1เดือนกับ1ชิ้นเนี่ยมันทันไหมเราก็ตั้งคำถามแต่ว่าเคยคิดอยากจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนไปพอคิดจะเปลี่ยนปุ๊บคือช่วงที่มันจะเปลี่ยนนี่แหละครับบังเอิญได้รางวัล
0: โชคดีโชคดีแล้วก็ได้รางวัล
1: ใช่
0: พอได้จากได้รางวัลมาคราวนี้แหละก็ทุ่มเทเลย
1: ทุ่มเทครับมีเงินซื้อทอง
0: ค่ะ
1: มีเงินซื้อทองเลย
0: ตอนนี้ก็ซื้อนะตอนนี้ได้อยู่นะ
1: โอ้โหตอนนี้ราคา
0: แพงมาก
1: เมื่อก่อนทองคำเปลวที่ใช้อยู่ประมาณ2.50 บาท
0: ค่ะ
1: ตอนนี้12บาท
0: แล้วตอนนี้ใช้ทองอะไรฮะ
1: ทองคำเปลวครับ
0: นี่นะคะ คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมฟังไว้ว่าซื้องานจากเขาได้ทองคำกลับไปด้วย ไม่ได้ธรรมดาไม่ใช่สีทองนะคะ
1: คร
0: ับได้ทองคำเปลวกลับไป
1: ใช่ครับเพราะทองนี่คือเป็นหัวใจหลักของงานผม
0: ค่ะ
1: เพราะยังไงก็ได้ขอให้มีทองแล้วเป็นทองต่างระดับก็คือไงก็ต้องเป็นทองงานต้องเป็นทอง
0: แล้วอะไรอะค่ะคือความประทับใจแล้วบอกว่าที่ตั้งแต่ทำงานมาแล้วเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดแล้วได้มีโอกาสได้ทำจริง
1: ๆประทับใจก็คือผลตอบรับของนักสะสม
0: ค่ะ
1: บางทีเราทำงานด้วยคือเราไม่ได้คิดนะว่ามันจะขายได้หรือว่ามันจะมีใครชอบหรือไม่ชอบ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างน้อยเราหนึ่งนักสะสมเข้ามาหาเราแล้วบอกโอ้โหอยากคืองานดีมากเลยมันไม่เหมือนโบราณอย่างนี้แล้วเขาก็เขาสนับสนุนจากนั้นเด็กนักศึกษาเขาชอบงานเราแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นกรรมวิธีที่มันยากมันซับซ้อนเพราะว่าพวกเขาได้เรียนแบบโบราณ
0: โอเค
1: ฮะเรียนแบบโบราณซึ่งต่างจากเราเนาะเราก็พยายามที่จะพัฒนาเทคนิคกระบวนการให้มันง่ายขึ้นและไม่ซับซ้อนเหมือนโบราณและเด็กๆได้เอาไปใช้และต่อยอดได
0: ้ค่ะก็เรียกว่านะคะที่นุชต้องบอกว่าเทคนิคในการทำงานของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือโยอ่ะไปประทับใจเพราะว่าตอนที่ไปทำงานกันที่จริยศิลป
1: ์ครับ
0: แล้วเขาบอกว่าเออพี่โยอันเนี้ยต้องทำอย่างนี้นะคือคันมือคันล้ำคันมากคันมากเออบอกว่าเดี๋ยวมีตัวช่วยนะคะที่จะให้ทำจะบอกว่าทั้งงานลงลักปิดทองอันแรกเนี่ยก็คือเขาช่วยเขาช่วยทำยังจำได้ไม่รู้จำได้หรือเปล่านั่นน่ะแล้วก็บอกว่าเป็นแบบเป็นนางเงือกตอนนี้เราทำเป็นนางเงือกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าช่วยทำแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเออเนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้างานศิลปะไทยเนี่ยแล้วมีคนช่วยสอนว่ามันทำได้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดอ่ะมันก็ดูน่าสนใจ
1: ใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงคือนอกจากผมได้ไปสอนนักศึกษาแล้ว
0: ค่ะ
1: พอเราสอนในชุมชนคือจากคนที่เขาใกล้วัดใกล้ชิดกับวัดมากๆเขาเห็น เห็นงานปกงานรารดน้ำเนี่ยติดอยู่ตามวัด
0: ค่ะ
1: เขาก็รู้ว่ามันยากห่างไกลกับความห่างไกลกับเขา
0: ค่ะ
1: พอผมเข้าไปสอนเนี่ยคือเขาคือพยายามเราจะไปเข้าไปช่วยเขาตัดเส้นไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเขาทำเองคุณยายอายุประมาณ80กว่า
0: ค่ะ
1: จับผู้การนิ่งๆมากทำไปทำมาจบพอช่าง
0: ก็ถือเป็นปรมาจารย์แล้วนั่นขนาดนั้นน่ะ
1: คือเขาล้างลายจากการจับผู้การเป็นนาน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเขาไม่เคยอ้อนแบบให้ช่วยเขียนหน่อยโน่นนี่นั่นไม่เคยเลยคือทำจนเสร็จกระบวนการแล้วเขาก็มาพูดว่าโอ้โหจากที่เคยคิดว่ามันยากแล้วมันซับซ้อนเราสามารถถ่ายทอดแล้วก็คลี่คลายกระบวนการให้มันง่ายและกระชับในระยะเวลาแค่3ชั่วโมงให้เสร็จ1ชิ้นได
0: ้นี่เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะโยจะให้เขาเนี่ยเดี๋ยวสาธิตในการทำนะวิธีว่ามันง่ายมันง่ายจริงหรือเปล่าแต่นะคะแต่ต้องเป็นในช่วงหน้าค่ะ
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอ Variety ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: กับสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ
0: มาเริ่มต้นจากตรงนี้ที่เราจะเห็นนี่คือมีการทำพื้นก่อน
1: ใช่ครับทำพื้นด้วยการลองสีคลิป
0: ค่ะ
1: สีแบบสีที่มันสดๆเลยจากเรามาเคลือบด้วยสีเข้ม
0: จะบอกว่าทำไมไหมที่รู้ว่าเป็นเราเพราะว่าเราจะใช้สีเนี้ยสีเนี้ยดูปั๊บรู้เลยว่าเป็นสีโรดเพราะว่ามันมีความโดดเด่นในเรื่องของสีด้วยนอกจากเรื่องของเทคนิค
1: ครับ
0: นะคะเสร็จแล้วเขาก็ล่างใช่ไหมฮะ
1: จริงๆเรามีล่างในกระดาษคร่าวๆก่อน
0: ค่ะ
1: ไม่เหมือนมันต่างจากตอนเขียนตอนเรียนเนาะ
0: ตอนเรียน
1: ต้องมีสเก็ตที่มันสมจริง
0: ค่ะ
1: แต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยความสมเราไม่ต้องส่งครูละเราคือฟรีสดเลยเราก็มีโครงสร้างด้วยเส้นขาวง่ายๆนี่แหละนะจากนั้นเราก็จินตนาการไปเป็นจุดๆแต่ว่ามันจะมีโครงสร้างของมันคุมอยู่
0: ค่ะนี่เรากำลังทำเลยอ่ะเนี่ยสิโรเดี๋ยวนั่งเลย
1: ครับตอนนี้ก็คือตอนนี้เรามีโครงสร้างของเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเขียนงานของเรานี่แหละเช่นชิ้นนี้จะเขียนเกี่ยวกับแมลงที่อยู่ในหิมพานต์เราคิดว่ามันไม่มีใครเคยเขียนเราพยายามที่จะลองเปลี่ยนนะมุมมองดูบ้างมุมมองเช่นแมลงในป่าหิมพานต์นั้นมีอะไรบ้าง
0: แมลงหน้าตายังไง
1: เคยเห็นแต่สัตว์สิงช้างม้าอัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แ
1: ต่ลองคิดว่าแมลงในหิมพานต์เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็อิงมาเป็นปัจจุบันนะครับ
0: และนี่คือทำไงเนี่ย
1: อันนี้คือโครงใช่ไหมคร
0: ับ
1: เดี๋ยวงานของเราจะเป็นโครงตันแต่ตอนนี้คือเราเขียนนะฮะเขียนเขาเรียกว่าถ้าโบราณเรียกว่าน้ำยาหอระดานแต่ปัจจุบันนี่คือซีโปรเตอร
0: ์ค่ะ
1: ซ
0: ี
1: โปรเตอร์เขียนเป็นลายเส้นเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะทำการถมคือการกั้นนะฮะส่วนที่ติดทองก็คือจะเป็นสีดำดำพวกนี้จะเป็นทองทั้งหมด
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: มาเดี๋ยวเราดูกันนะคะ
1: คือจังหวะถ้าอากาศชื้นเนี่ยครับถ้ามือเราไปโดนพวกนี้มันก็จะหลุด
0: ค่ะนี่ก็คือถมไปเพื่อที่ว่าจะให้เหลือช่องว่างเอาไว้ให้มากที่สุดเอาไว้สำหรับแปะทองใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วอย่างตัวพระเนี่ยนะคะ
1: ตัวพระเราก็จะเว้นไว้ค
0: ่ะเว้นไว้นะคะสำหรับถมทองนะคะอย่างไอตัวสีบาสเตอร์เนี่ยค่ะไอตัวอันนี้ค่ะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องล้างออกปะ
1: ใช่ครับเราล้างออกครับที่เราจำเป็นต้องใช้สีโปรเตอร์เพราะว่ามันเป็นเชื้อน้ำมันจะได้ล้างออกได้บางคนใช้สีอะคริลิกนะเราคิดว่าม
0: ันน่าจะเป็นมันถอดลำบาก
1: มันล้างมันเนื่องจากเทคนิคมันต้องใช้เชื้อน้ำ
0: ค่ะ
1: แต่คลิกมันก็เชื้อน้ำแต่แห้งล้างไม่ออก
0: ครับ
1: จำเป็นต้องใช้สีโปรเตอร
0: ์ค่ะ
1: คือ ส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยจะใช้ของยี่ห้อซากุระ
4: ค่ะ
1: เพราะยี่ห้ออื่นมันความเป็นความเป็นแหมน้ำมันมันเยอะเกิน
0: นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกสีเนี้ยใช้ของอาร์ติสติกก็ได้นะเขามี
1: ใช่เคยใช้ครับเคยใช้อยู่เหมือนกันแต่เราติดกับเมื่อไงมันเหมือนเราใช้พวกกันนะครับแล้วพวกกันเนี่ยผมก็จะใช้อย่างเงี้ยฮะผมถ้าใช้รุ่นใหม่อ่ะรุ่นใหม่มาแล้วเนี่ยอันนี้ซื้อมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วมันมีอยู่ไม่กี่อันแล้วที่เข้ามือเขียนแล้วเข้ามือสามารถเขียนแล้วลากฟึ๊บฟึ๊บ
0: ลากเส้นได้โฉบได้
1: แต่ถ้าเป็นพวกกันปัจจุบันเนี่ยสปริงมันเยอะแล้วไอ้ขนเนี่ยมันก็เลยมันเปลี่ยนเป็นขนสองข
0: ้อ
1: การอุ้มสีมันลากไม่ได้ยาวฟึ๊บเดี๋ยวมันลากฟึ๊บหมดจุ่มลากหมดก็เป็นรอยต่อ
0: ตรงเส้นไปเป็นรอยต่อไม่สวย
1: ใช่ครับ
0: ของพี่ไม่เหลือแหละเนี่ยคือหมายถึงว่าหายไงคือวาดไปก็หายกินถูกกัน
1: ใช่บางทีผมเขียนจนด้ามเดี๋ยวด้ามนี่มันผุเลยนะครับมันจะมีอันนึงที่เป็นด้ามมันผุแล้วแบบหลุดออกมาเป็นนั่นเลยอ่ะมันพลาสติกมันผุ
0: ค่ะ
1: จะนี่พติกมันเสื่อมไปเลย
0: คร
1: ับเน
0: ี่
1: ยนะฮะ
0: ที่แบบว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีตังค์ซื้อนะแต่หมายถึงว่าเขาใช
1: ้
0: เขามันเข้ามือ
1: ค
0: นเรามันก็เหมือนขับรถแต่ถ้าต้องขับรถที่เข้ามือใช่ไหมก็ชวนพูดไปไม่เสร็จสักทีเนี่ย
1: ไม่เสร็จเดี๋ยวจะเขียนได้ไหมครับหรือยังไง
0: เดี๋ยวเราให้นี่เดี๋ยวเราค่อยแบบว่าเป็นอินเสิร์ตเอาได้นี่นะฮะ
1: ผมต้องใช้เวลาหน่อยนะ
0: ครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างสมมติตรงในส่วนของติดทองให้ดูแล้วกัน
1: ได้
0: แต่เดี๋ยวจะติดทองให้ดูก่อนนิดนึง
1: โอเคครับ
0: สักนิดเดียวก็พอตรงนี้ฮะสาธิตการติดทองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสอนเราไงจะสอนเราซึ่งเราเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะคือที่บอกนะว่าอยู่ร่วมกันกับเขาอยู่จิตรกรไทยเนี้ยคนเป็นคนเดียวดูแล้วว่าท่าทางอะ
1: จริงๆมันต้องเพราะมันต้องเราจะปิดต้องปิดทั้งหมดครับเราต้องถมให้เสร็จ
0: ค่ะได้เดี๋ยวรอให้เขาปิดก่อนนะเดี๋ยวจะพยายามสงบปากสงบคำ
1: เดี๋ยวเพราะว่าต้องเขียนให้จบไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นรอยต่อของครับ
0: เนี่ยคนนี้เขาทำงานละเอียดอ่ะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยไอ้ดิฉันเนี่ยทำงานแบบนี่ก็เสร็จเลยนะไม่ให้คนทางบ้านดูนะคะว่าแบบกว่าที่จะแบบได้ในแต่และเนี่ยจึกนึงอย่างเงี้ยคือศิลปินเนี่ยต้องวาดให้เสร็จเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่บอกเอ๊ะพักเกินก็ได้ไม่ได้เพราะว่างานของเขาอะค่ะมันจะต้องทำไปทีเดียวไม่งั้นจะเกิดรอยต่อ
1: ใช่
0: นะคะพอมันเกิดรอยต่อคราวนี้มันเห็นแล้วมันไม่ได้นะคะแต่ถ้าแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าอย่างทำงานแบบพวกเอ็กซ์เพรสเนี่ยคือมันก็ต้องให้จบเหมือนกันภายใน1วันอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็มือช่างพวกกุญแจอะไรนะไขควงนี่คือจบเลยนั่นแหละ
0: ใช่
1: มันเครื่องนะครับใช่ไหมครับ
0: อัน
1: นี้คือเครื่องมือหากินนะฮะ
0: นี่นะคะ
1: จ
0: ะ
1: มีทองคำเปลว
0: ทองคำเปลวเนาะเนี่ยเราจะได้ดูขั้นตอนในการลงลักปิดทอง
1: นี่คือทองคำเปลว
0: นี่ทองจริงๆทองจริงๆนะคะคือจะบอกว่านะคะเจ้าของนะคะโรงงานทองนะคะหรือว่าที่ผลิตทองนะคะมาเป็นสปอนเซอร์ให้เขาได้นะคะเขาใช้จริง
1: ใช่ครับใช้จริง
0: เขาใช้จริงนะคะ
1: ทองจริงครับครับโอเค
0: เพราะว่าทองปลอมยังไงมันก็ไม่เหมือนทองจริงใช่ไหม
1: ครับ
0: ฮะอันนี้คือ
1: สีเฟกครับเฟกดำนะ
0: ที่จะใช้แทนลัก
1: ใช่ครับเพราะผมเป็นคนแพ้ลัก
0: แพ้ลักคือลักเนี่ยจะบอกว่านะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมถ้าโดนมือเนี่ยนะมันคัน
1: ครับ
0: คนแพ้เนี่ยเหอขึ้นเลยมันคันจริงๆดังนั้นเราจึงได้มีตัวเสริมนะคะตัวเสริมลักขึ้นมา
1: ครับดังนั้นนะครับเราก็ใช้จุ่มลงไปนิดนึงนะครับปึ๊บเนี่ยแล้วก็รีดนะปกติผมไม่จะไม่รีดนะผมก็จะมันแปะๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ แตกลงไปตอนนี้สภาพตอนนี้อากาศมันชื้นเหมือนฝนจะตกเราผมก็เลยจำเป็นต้องเปิดแอร์ให้เย็นที่สุดเพื่อใช้อากาศมันแห้ง
4: ค่ะ
1: นะจากนั้นเราก็เช็ดถ้ามันไม่อากาศชื้นๆนะพวกนี้เราเช็ดปุ๊บเนี่ยสีเหลืองที่เราเขียนไว้อะหลุดหมดเลยครับ
4: นี่นะคะแล้วก็นี่นะคะ
1: นะมันเป็นพื้นผ้าจริงๆแบบพอเราถูๆไปรู้สึกเหมือนมันจะย่นใช่ไหมคร
4: ับ
1: ปกติแล้วเดี๋ยวเราลดน้ำปุ๊บมันก็ตึงขึ้นมาแล้วยิ่งเฟรมโดนน้ำก็ยิ่งตึง
4: คิดดูคนทำลายละลงลักปิดทองจะแพ้ลักอ่ะ
1: ใช่ใช่คือเราก็ต้องหาอะไรที่มันคือความชอบเราเน
4: า
1: ะต้องหาวิธีเลี่ยง
4: โอ้ยอาจารย์เจงคะเขาว่าอาจารย
1: ์ไม่ได
4: ้นั้นไม่อาจารย์อาจารย์ชายดิ
1: ครับ
4: อาจารย์ชายอยากเกษียณแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
4: อาจารย์ชายเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายอาจารย์ชาย
1: ผมไป
4: งานยักษ์ชิ้นใหญ่มาก
1: ผมไปดูมาแล้วครับ
4: ส
1: ุดยอด
4: แล้วอาจารย์บอกว่าเนี่ยพอเกษียณแล้วก็คือจะได้มีเวลาทำงานศิลปะได้เต็มที่กลายเป็นว่าช่วงเกษียณคือช่วงการเริ่มต้นของการทำงานศิลปะอย่างจริงจัง
1: ใช่ครับ
4: นะคะเห็นไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะไปอยู่เนี่ย
1: อ๋อไปงานใหญ่ครับงานใหญ่มาก
4: ไม่ได้ไปดูงานเท่าไหร่ไปให้อาจารย์ทำกับข้าวให้กิน
1: แกอยู่คนเดียวใช่ไหมครับ
4: ใช่ใช
1: ่แต่สุขภาพก็ไม่ค่อยดีด้วยมั้ง
4: เป็นเบาหวานเนี่ย
1: ใช่ครับปกติถ้านั่งก็แปะได้ครับแปะทั้งชิ้นแต่พอดีผมต้องการให้มันมีเนื้อตัวของเทวดาเนี่ยให้เป็นสีอีกสีหนึ่งนะเอาเว้นไว้ก่อน
4: นี่คือที่เห็นเขาแปะติดนี่นะเขาใช้ความชำนาญมากเขาผ่านงานมาไม่รู้ตั้งกี่ร้อยชิ้นละถึงได้แบบว่าแบบคล่องเนี่ยเดี๋ยวดูโยธกาทำ ชิ้นที่สองชิ้นที่สองในชีวิตเพราะว่าทำไมเดี๋ยวต้องมานั่งล่างด้วยใช่ไหมนั่งล่างเลย
1: อันนี้ไม่ต้องล่างเลยครับเดี๋ยวให้ก๊อปปี้เลยครับ
4: หรอ
1: ใช่มีแบบให้เลยครับขอใช้เวลาแค่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงจบงานครับ
4: ไม่ก๊อปปี้ได้ไหมอ่ะอยากวาดเป็นตัวเองได้ไหมอ่ะ
1: ได้เลยครับ
4: เพราะทำไมมาก๊อปปี้ก็ไม่เหมือนก๊อปปี้ไปเนี่ยคือที่บอกเขามีตัวอย่างให้อ่ะ
1: ครับ
4: วาดไม่เคยเหมือนเลยนะมีแบบลอกอ่ะลอกงานแล้วเครียด
1: ลอกแล้วเครียด
4: จริงพอลอกแบบลอกงานเนี่ยมันจะต้องแบบลอกลายใช่ไหมเนี่ยอาจารย์มาลอกลายอะไรอย่างเงี้ยเครียดมือไม้สั่นมือสั่นกลัววาดไม่ได้คือนี่คือความลับนะคือความลับลอกไม่ได้ลอกแล้วไม่เหมือน
1: ตอนนี้เด็กมันเขาได้ลอกกันบ้าน
4: ใช่ตอนเด็กไม่ลอกกันบ้านเป็นคนที่ทำไม่ทำเลย
1: เป็นตัวอย่างเพื่อนเป็นกันบ้านเป็นให้เพื่อนลอก
4: ใช่ไม่ให้เพื่อนลอกด้วยไม่ทำเลยอ๋อลอกกันบ้านเพื่อนไม่เคยแล้วแล้วนี่จบสงสัยจะต้องเป็นแบบว่าป่วยสักอย่างหนึ่งอะเป็นคนที่ลอกงานไม่ได้ลอกงานใครไม่ได
1: ้
4: จะต้องแบบอิมพไวตัวเองอะตั้งแต่เด็กๆอะ
1: ครับใคร
4: อันนี้นี่เห็นเป็นเขาโครงละ
1: ครับ
4: นะคะ
1: อันนี้ก็พยายามจะแปะทองให้มันกระจายออกไปนะเราจะเห็นในงานที่เป็นมีทองกระเปียวทองผงนะครับ
4: ค่ะ
1: อ
4: ัน
1: นี้เป็นทองผง
4: เดี๋ยวเราไปลดน้ำกันค่ะ
1: นี่เลยครับลดตรงนี้เลยครับ
4: ปั๊บลดเลยค่ะ
1: ล
4: ้อนี่นะคะนะคะ
1: เริ่มขึ้น
4: เริ่มขึ้นแล้วว่าโอ้ยมหัศจรรย์เห็นไหมคะเห็นไหมคุณฟังคุณชมเห็นเนาะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเป็นน้ำผสมหรือว่ายังไงคะ
1: ไม่ใช่น้ำมนต์นะครับมันเป็นน้ำธรรมดาเลย
4: นะคะ
1: น้ำธรรมดาต้องมีจุ่มนะครับแล้วค่อยรูดลงมา
4: โอ
1: ้รูดเบาๆนะครับผ่าน
4: นี่นะคะนี่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมออกมาเป็นลายเลยค่ะนี่เราดูตั้งแต่แรกนะในการทำเลยนะเนี่ยเห็นไหม
5: งดงามมากเลยค่ะ
4: นี่คือลายรดน้ำนะคะเนี่ยมหัศจรรย์มากคือถ้าดูรายการนะตั้งแต่ต้นจนจบนะจะทำได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
4: แต่ว่าส่วนประกอบมีอะไรคือเรียกไม่ถูกหอระดี
1: หอระหอระดาน
4: ไอหอระดานเนาะ
1: ใช
4: ่หอระดานคือสีมอเตอร์อ่ะ
1: ครับ
4: เออนี่นะคะ
1: นี่ตรงของเขานี่คือมะเร็งวัน
4: ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้ว
1: ครับ
4: ต้องบอกเลยว่าแบบเนี่ยทำไมถึงได้พาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยมาชมคนที่เขาทำงานไทยอย่างนี้แหละเห็นแล้วก็จะอึ้งนะคะเสร็จแล้ว
1: ครับ
4: เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นไหมทำตามอย่างแล้วว่าทำได้จริงๆเนาะค่ะโอเคก็ต้องบอกว่านะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเห็นแล้วอึ้งนะคะคราวนี้ถามเจสิโร่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเอ็กซิบิชันอะไรบ้างที่กำลังจะจัดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะติดตามงานติดตามไปที่ไหน
1: ค่ะก็เดี๋ยวจะมีเทศกาลของกลุ่มจิตกรไทยนะ
4: คะ
1: ที่มีคุณโยร่วมด้วยนะก็คือจะลงแสดงที่สงขลา
4: ที่สงขลาที่น่าน
1: ใช่ครับ
4: ที่น่านด้วยใช่ไหม
1: กระบี
4: ่มีที่กระบี่ที่หอศิลป์อันดามันนะคะแล้วก็ที่น่าน
1: ใช่ครับ
4: ค่ะก็ตามไปดูได้
1: ใช่ครับมีผลงานที่คือศิลปินทั้งรุ่นเก่าเน
4: า
1: ะว่าบางทีท่านก็ไม่ค่อยได้โชว์อะไรก็จะโชว์กับรายงานกลุ่ม
4: ต้องบอกว่ารุ่นใหญ่มากอย่างอาจารย์ทวีเนี่ยอาจารย์ทวีรัชนีกรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาถึงในรุ่นกลางรุ่นเล็กนะคะแล้วก็มีน้องที่เขาเพิ่งจะได้รับรางวัลบัวหลวงนะคะมีทุกรุ่นนะคะก็สามารถที่จะมาดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวนะคะปล่อยให้แห้งก่อนนะคะแล้วโยคงจะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆคุณศิโรมากๆนะคะขอขอบคุณนะคะแฟนรายการทุกท่านด้วยนะคะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
4: ั
1: สดีครับ
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกริยกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ในวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026มีราคาสูงและอาจนำงบประมาณไปใช้ด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณโรงแรมเซนทาราอุดรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชระปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะองคมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติน้อมนำแนวพระราชดำริที่ประชุมกำชับให้ทุกจังหวัดน้อมนำแนวพระราชดำริไปจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งปี2569
2: คณะองคมนตรีนำโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์พร้อมคณะองคมนตรีรวม9คนร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งให้เกื้อกูลกันเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า 2,000 หน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจจัดการน้ำและแจกจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนพร้อมดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันสามารถสูบน้ำกักเก็บในแหล่งน้ำพื้นที่18จังหวัดได้ปริมาณน้ำเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 30,000 ครัวเรือนทั้งนี้ปภ.พร้อมนำคำแนะนำของคณะองคมนตรีไปขับเคลื่อนเชิงรุกและขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุเดือดร้อนได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพวุฒิทหารบก
3: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างระบบกลไกและชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถเช่นพระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันตราราชรถและราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวตลอดจนการตรวจรับชิ้นส่วนคานชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธงสามชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่จากต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์และปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงการซักซ้อมและการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กองทัพเรือจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากรเพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาทหารเรือไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพร้อมอ่านประกาศพระเกียรติคุณโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถของพระองค์จากนั้นผู้บัญชาการฐานเรือผู้แทนราชสกุลอาภากรผู้แทนสมาคมภริยาฐานเรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและผู้แทนหน่วยราชการร่วมวางพวงมาลาจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวิหารน้อยภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และอัฐิของสมาชิกราชสกุลอาภากรและราชสกุลสุริยงจังหวัดนราธิวาสจัดแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานนำรายได้สมทบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนำส่วนราชการร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานภายใต้แนวคิดนราธิวาสคอลเลกชัน2026 111ปีจากเมืองนารอสู่เมืองนราธิวาสที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส2569มีส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาสู่การขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรายได้จากแฟชั่นโชว์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กยากจนในจังหวัดนราธิวาสปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจไทยสิงคโปร์ร่วมฝึกผสมคอบบาโกปี 2568 ถึง 2573 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างกัน
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือการฝึกร่วมผสมคอบบาโกของกองทัพสิงคโปร์ในประเทศไทยประจำปี 2568 ถึง 2573 โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการฝึกครอบบาโกที่กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งในมิติการเมืองการทหารและเศรษฐกิจ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงซึ่งมีสาระสำคัญในการห้ามสมาชิกในการอุดหนุนภาคประมงทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำโดยพิธีสารนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2568สำหรับการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของไทยเนื่องจากกรมประมงมีมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วอีกทั้งไทยยังสามารถขอรับประโยชน์จากกองทุน WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา
6: ร้อยเอกหญิงพัฒนารักษ์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเพื่อคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาให้เด็กสามารถนำเอกสารไปรายงานตัวเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้อย่างต่อเนื่องโดยจากนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Outเพื่อลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักและเพื่อคุ้มครองสิทธิในการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีให้การรับรองไว้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30 วันกันได้แก้ไขรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569พร้อมชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
7: นายบรรณารักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสพ.เปิดเผยว่าสพ.กำหนดจัดกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ในวันที่22พฤษภาคมนี้ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตพื้นที่คุ้มครองและการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งนี้สพ.จะนำข้อเสนอทั้งหมดไปเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเจรจาประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือCOP 17ณประเทศอาร์เมเนียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์จัดประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงพลังศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
8: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เทศกาลสร้างสรรค์ที่สะท้อนซอฟต์พาวเวอร์เชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่วัดราชมนดบอำเภอเมืองพิษณุโลกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีประชาชนทุกช่วงวัยรวมพลังกวนข้าวทิพย์ด้วยแรงศรัทธารองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชนกนายจรัญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยมุ่งหวังให้ข้าวทิพย์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพลังศรัทธาและผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าท้องถิ่นทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ศึกษากระบวนการกวนข้าวทิพย์อย่างละเอียดของจังหวัดสระบุรีที่มีการกวนข้าวทิพย์ทุกปีในวันวิสาขบูชา ตั้งแต่ความเป็นมาวิธีการเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อให้การกวนข้าวทิพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับหลักประเพณีดั้งเดิมโดยเริ่มต้นถ่ายทอดลงสู่พื้นที่จริงผ่านชุมชนแสงดาวพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางรับศพผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะที่สถาบันนิติเวชวิทยากลับภูมิลำเนาประกอบพิธีทางศาสนาหลังผลพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตน
9: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเดินทางเข้าตรวจ DNA เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยล่าสุดสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายประกอบด้วยนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นายธีคาอุตมากรอายุ34ปีนักศึกษาปริญญาโทมีกำหนดรับร่างในวันพรุ่งนี้นายธนันท์พิพัฒน์เขียววิจิตรอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่3นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดชาปนกิจในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้และนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีอายุ25ปีนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดสวนสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูและขสมกได้ร่วมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20นาฬิกา18นาทีต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ตั้งแต่วันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้โดยมีทหารมากกว่า 65,000 นายพร้อมกับอาวุธอุปกรณ์ราว 7,800 รายการซึ่งรวมถึงแท่นยิงขีปนาวุธมากกว่า200แท่นเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบในครั้งนี้โดยการซ้อมรบดังกล่าวจะครอบคลุมการฝึกร่วมและการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ที่ประจำการอยู่ในดินแดนของประเทศเบลารุสทั้งนี้การที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปลดพันธกรณีข้อจำกัดหลายประการที่มีต่อรัสเซียและสหรัฐซึ่งต่างเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์ปราบปรามเรือดำน้ำรุ่น MH-604 Hawkจำนวน20ลำซึ่งใช้ในการตรวจจับและทำลายเรือดำน้ำรวมถึงโจมตีต่อเป้าหมายบนบกมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เกาหลีใต้นอกจากนี้ยังอนุมัติข้อตกลงการซื้อขายมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการปรับปรุงระบบเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอาปาเช่ของเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของกองทัพเกาหลีใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกาหลีใต้ในการรับมือกับภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคตรวมถึงยังเป็นกองกำลังที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถยับยั้งภัยคุกคามจากศัตรูสารข่าวต่างประเทศรายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับทวีปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเกือบ400รายขณะเดียวกันในแพทย์ชองคาเซยาผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่า การประกาศดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการประสานงานระดับภูมิภาคระดมทรัพยากรฉุกเฉินและเร่งความพร้อมในการรับมือของประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกและยูกันดาที่มีความเสี่ยงเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันดิบูเกียวในตอนนี้ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
12: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนก่อน
13: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อ่ะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
12: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับประเด็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ก็ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม
14: ่ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
15: ก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะ
12: ลิเวอร์พูล FC เปิดตัวชุดแข่งใหม่ฤดูกาล 2026-2027 พร้อมป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกในไทยติดตามได้จากรายงาน
16: ลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ Discovery Plaza ภายในสยาม Discovery กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989-91 ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดันกริดตัวเสื้อมีการนำลวดลายเรขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่โดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้ Adidas ปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบ่านอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว Pop Up Store อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: นายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยพร้อมด้วยนางนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพ2026ปี3และจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยกล่าวว่า การแข่งขันในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงรายเพื่อขยายโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาคได้เข้าถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลและจุดประกายให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพเป็นการแข่งขันประเภทฟุตบอลนักเรียน7คนยุวชนและเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีโดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน32โรงเรียนเพื่อร่วมดวลแข่งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายพาณิชย์คาดนาครายงาน
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นนิสัยเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
19: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจี

0: ไทยสร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันก็

0: จารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
9: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
10: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
11: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
12: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
13: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 นถึง 3:30 นที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
4: ณราพงศ์วัยวัฒน์
5: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นเช้าถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: ส ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ีครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สวัสดีครับผมแชมป์พิคุณสุนทรนนท์ครับ
4: สวัสดีค่ะแฟรี่ภักทิราค่ะ
3: และนี่คือรายการกีฬาพารวยสวัสดีแฟรี่ท็อป3ของพรีเมียร์ลีก
4: อุ้ยบ้าน่ะพี่ก็พูดไป
3: สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วัยรุ่น
4: จะเชื่อเหลือจะเชื่อ
3: มาถึงขนาดนี้ได้เนาะ
4: ใช่ป่ะ
3: เออนะฮะ
4: อะไรก็ไม่รู้
3: ช่วงชีวิตต่างๆนะ6เดือนก็เปลี่ยนแปลงได้นะ
4: จริง
3: นะฮะ
4: ยังไม่คาดคิดเลยว่าไอ้แชมป์ปีที่แล้วจะตกที่นั่งลำบากหรือแม้กระทั่งแมนยูที่ล่อๆแร่ๆตอนต้นฤดูกาลจะอยู่ที่3
3: ถูกต้อง
4: สเปอร์ที่ปีที่แล้วเป็นแชมป์ยูโรป้าปีนี้จะมาลุ้นตกชั้น
3: คือเนี่ยรอดละ
4: คือนี้รอดนะแน่นะ
3: มั้งนะ แต่ถ้าจะเอาในมุมของสภาสูงนี่สภาสูงโผล่มาอีกแล้ว
4: มันมีความเกี่ยวข้องยังไงคะ
3: เกี่ยวข้องครับถ้าจะเอามุมในคืนนี้นะ
4: ค่ะ
3: มันต้องออกที่แมนซีชนะไปก่อนชนะมากน้อยไม่สะตา3แต้ม
4: ค่ะ
3: เพื่อให้เกมนัดสุดท้ายมันมี
4: มันมีอะไร
3: มันมีมูลค่า
4: โอ้เออก็จริง
3: และเชลซีจะชนะสเปอร์
4: อ๋อเพื่อให้เดี๋ยวสเปอร
3: ์ไปดูไม่รู้ล่ะเออไปนัดสุดท้ายล่ะให้มันมี
4: ไม่สเปอร์ก็เวสต์แฮมนะ
3: ให้มันมีใดๆ
4: ให้ม
3: ัน
4: ม
3: ีนะฮะผมนี่ควรไปสมัครอยู่กับทางสภาสูงเขานะ
4: ที่ดูเกมออกทุกอย่างเลยอ่ะ
3: ใช่แต่ถามว่าจะให้ชี้ชัดใบบางทีเนี่ยก็ไม่ค่อยแต่ว่าไม่เขาเรียกอะไรเราชี้อย่างนี้เราชี้ภาพรวมว่าแมนซีชนะเชลซีชนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันแต่นี้เราไม่ได้แบบวิเคราะห์เรื่องวิธีการฟุตบอลเลยนะ
4: ดูข้างกันคร่าวๆ
3: เพราะว่าเลขาสภาสูงเนี่ยคือแอดจิ๋วเนี่ยก็นั่งมองอยู
4: ่ค่ะ
3: นั่งมองสถานการณ์ของพรีเมียร์ลีกอยู
4: ่
3: นะฮะเหมือนท่านแมวกาลินมองอยู่บนหอคอยกาลิน
4: อ
3: ะแล้วมองลงมาบนโลกอะเธอรู้จักท่านแมวกาลิน
4: ป
3: ่ะ
4: เคยได้ยินอยู
3: ่รู้ไหมว่าเป็นตัวไหน
4: ไม่รู้แต่
3: เธอเซิร์ชแล้วจะบอกว่าเหมือนแอดจิ๋วท่านแมวกาลินเซิร์ชเลยท่านแมวกาลิน
4: ท่านแมวกาลิน
3: เป็นท่านแมวใจดีนั่งอยู่บนหอคอย
4: แมวการิน
3: หอคอยการินแล้วมองลงมาเพื่อชอบแอบส่องลูกชอบ
4: น่ารัก
3: ใช่ป่ะ
4: การินในดักก้อนบอล
3: ใช่เนี่ยแอดจิ๋วเลยเหมือนไหม
4: ถ้าใครนึกหน้าแอดจิ๋วไม่ออกที่เราชอบพูดกันก็ไปเสิร์ชดูแมวการิน
3: นะฮะเขาชอบมองแบบมอง
4: ลง
3: เขาจะมี
4: เหมือนมาก
3: มันเป็นกุสโลบายของผู้เขียนดักกันบอลอาจารย์ธุริยามาใช่ไหมผมว่าเขาโอเคนะเป็นเหมือนเอาศาสตร์ตะวันออกมาสอนโลกมนุษย์เนี่ยครับคือเขาบอกว่ามันก็จะมีในเรื่องมันจะมีหอคอยเนี่ยหอคอยการินเนี่ยซึ่งถ้ามนุษย์คนไหนเนี่ยปีนจากพื้นขึ้นไปคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าแต่ก่อนมันก็ไม่มีเทคโนโลยีใช่ป่
4: ะ
3: แม้ว่าในเรื่องดักกันบอลเนี่ยมันจะมีแคปซูลที่ปาออกมาแล้วเป็นยานขับอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะตาขอค่อยการินเนี่ยต้องปีนถ้าใครปีนขึ้นไปเนี่ยข้างบนเนี่ยจะมีน้ำอมฤตอยู
4: ่
3: น้ำอมฤตจะทำให้เรียกว่าเราแข็งแรงแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าดื่มน้ำอมฤตแล้วเป็นอมตะอารมณ์นี้นะครับก็จะมีทั้งผู้จิตใจดีแล้วก็จิตใจไม่ดีที่มีความสามารถเนี่ยนะครับอย่างงูกุลกระเถาไปที่ต่างคนก็ต่างปีนขึ้นไปได้งูกุลก็เป็นเด็กที่มีจิตใจดีขึ้นไปปุ๊บท่านกาลินก็บอกว่าขึ้นมาไม่มีหรอกไอ้น้ำอมฤตเนี่ยไม่มีงูกุลก็แบบไม่จริงอ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยน้ำอมฤตอยู่ในเนี้ยอยู่ในกาเนี้ยเข้ามาแย่งสิงูกุลก็แย่งแต่ว่าด้วยวรยุทธ์ของท่านกาลินเนี่ย เหนือกว่าแล้วประกอบกับมันก็เป็นความเป็นจริงของโลกอ่ะก็คือพอขึ้นไปที่สูงอ่ะอากาศเบาบางมนุษย์ที่อยู่จากข้างล่างอ่
4: ะ
3: มันก็จะไม่เท่าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ถูกป่ะการหายใจอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มาจากเรื่องจริงของทางฟิสิกอลหรือทางร่างกายถูกไหม
4: ค่ะ
3: งคุณก็พยายามแย่งก็แย่งไม่ได้ก็นอนหลับไปบอกขอพักตื่นนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าตื่นมาเดี๋ยวมาสู้กันใหม
4: ่
3: ระหว่างท่านกาลินหลับเนี่ย
4: ค่ะ
3: งกุลก็ย่องมาแล้วก็งกุลเป็นลิงถูกไหมล่ะก็ย่องมาแล้วก็จะขโมยไอ้น้ำเต้าเนี่ยที่เป็นน้ำอมฤตเนี่ยเพื่อจะไปกินถึงละหยิบได้ละแต่แบบท่านกาลินก็รู้ตัวแต่ทำเป็นแกล้งกลนไปแล้วก็เหมือนกับงกุลก็มาคิดแบบไม่ดีเราต้องได้มาด้วยความถูกต้องงกุลเลยกลับไปนอนท่านกาลินก็บอกก็แบบว่าเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มีเขาเรียกว่ามีคุณธรรมคนมีคุณธรรมสุดท้ายอะครับ
4: ไม่ขี้โกง
3: สุดท้ายอะ
4: ค่ะ
3: โงกุลก็ด้วยวรยุทธ์นะก็แย่งได้แย่งมาได้แล้วก็อ่ะงั้นเชิญดื่ม
4: ค่ะ
3: ก็ดื่มปุ๊บโงกุลก็นึกว่าจะมีอะไรในร่างกายอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันไม่มี
4: ค่ะ
3: ไม่ได้เป็นอะไรเลยสุดท้ายน้ำอมฤตอะมันคือน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละมันไม่มีอะไรในโลกหรอกครับที่มันจะได้มาแบบว่าเป็นพิเศษแต่สิ่งที่โงกุลได้และกลับลงไปจะแข็งแกร่งกว่ามนุษย์คนใดในโลกเนี่ยไปต่อสู้ในวรยุทธ์ในเขาเรียกอะไรนะศึกชิงเจ้ายุทธภพอะไรเนี่ยก็เพราะว่าคุณเนี่ยแค่คุณปีนสวนขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องใช้พลังเท่าไหร่แล้วแล้วคุณก็มาฝึกต่อสู้ข้างบนเนี่ยแย่งไอเนี่ย
4: ความตั้งใจ
3: แล้วก็เขาเรียกด้วยอากาศเบาบางด้วยนู่นนั่นนี
4: ่
3: คุณน่ะลงไปบนโลกมนุษย์น่ะคุณแข็งแกร่งแล้วไม่เชื่อลงไปดินึกออกป่ะมันเป็นกุศโลบายอ่
4: ะ
3: เป็นกุศโลบายของพี่ว่าชาวตอนตกไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เป็นชาวตอนออกเพราะเป็นกุศโลปุ๊บทีนี้ไอ้คนที่มันจิตใจไม่ดีมันขึ้นไปเนี่ยก็เถาไปไปเถาไปไปเขาก็ใช้วรยุทธ์ก็พลังเหนือกว่าท่านกาลินก็แย่งไปได
4: ้ค่ะ
3: แต่ท่านกาลินก็ไม่บอกเคล็ดลับไงคือกินไปแล้วคุณก็ไม่ได้
4: มีอะไร
3: คุณก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ถูกใจไม่พอใจอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเถาไปไปขึ้นไปก็เก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละ
4: ให้ดูทัดแท้คน
3: ถูกต้องบางสิ่งอย่างต้องใช้เวล
4: า
3: ถูกไหมเหมือนที่เราดีลงานกันให้ดูทัดแท้คน
4: อันนี้ไม่ต้องใช้เวลาเลย
3: โอ้โหเล่าซะยาวเลยสโคปงานเป็นแบบนี้นะแฟรี
4: ่ไม
3: ่แบรนด์นี้เธอรับได้ใช่ไหมเธอไม่ติดอันนี้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันอย่างโน้นอย่างนี้นะคุยกันไป
4: พี่ต้องให้ดีเทลวันเวลาหนูมาก่อนไง
3: แต่ไม่คุยวันเวลาไง
4: ใช่ไหมล่ะ
3: คุยดีเทลงานโน่นนั่นนี่แต่ว่าพี่ก็
4: ทางเทคนิค
3: โอ้โหผิดหนักเลยผิดหนักเลย
4: ดีนะไม่ไปคอนเฟิร์มเขาบอกเลยว่า
3: และนี่ก็เฟิร์มโดยที่แบบว่าไม่ถามวันด้วยได
4: ้โอ้ยได้ค่ะพ
3: ี่เสียงแบบว่าโอปอสอง
4: งานต่อไป
3: ไอโอปอเคยรับแบบนี้นะ
4: แล้ว
3: พี่ก็บอกว่าเฮ้ยโอปอแต่ฉันเห็นเธอแบบว่าถ่ายรูปกับแบรนด์นี้อยู่ปองวาอะไรอย่าง
4: น
3: ี้หรือเปล่าวะไปถามผู้ใหญ่ให้ดีๆนะเว้ยมันก็ไปถามไปถามมาพี่แชมป์พี
4: ่
3: หนูว่าไม่ดีกว่า
4: ด
3: ี
4: กว
3: ่
4: าน
3: ี่ไงแต่ของเธอหนักกว่าของ
4: เ
3: ธ
4: อไม่เห็นหนักเลย
3: ของเธอคือดีลเสร็จเรียบร้อยคอนเฟิร์มแล้วเอางานมีวันไหนนะพี่วันอาทิตย์หนูอยู่เชียงใหม่
4: หนูยังไม่กลับมา
3: เรียบร้อยจะไปทำอะไรฮะเชียงใหม่คุณแฟรี
4: ไปเขาเรียกว่าไปโซเชียลดีท็อกซ์ค่ะ
3: คืออะไรครับโซเชียลดีท็อกซ์ภาษาที่ผมไม่เคยได้ยิน
4: ผม
3: ได้ยินวันนี้วันแรก
4: ก็เป็น
3: คืออะไร
4: เป็นเหมือนการไปเที่ยวอย่างหนึ่งค่ะที่ตรงนั้นจะไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยโซเชียลก็คือโซเชียลดีท็อกซ์ก็เหมือนการดีท็อกซ์ร่างกายแต่ว่าเราจะเหมือนแบบว่าเป็นการใช้โซเชียลในการดีท็อกซ์ตัวเองก็คือไม่มีเน็ตไม่มี Wi-Fi ไม่มีอะไรเลย
3: okay.
4: ไม่สามารถติดต่อได้
3: เข้าใจได้เรื่องของการไม่มีเน็ตแล้วจะไม่ติดต่ออะไรนี่เป็นบ่อย
4: ค่ะ
3: นี่ถามพี่จิ๋วดูเวลาเราไปกันกับพี่ชาก็เหมือนกันหรือเวลาพี่ยำไปเองอ่ะบางทีพี่ยำหายไป4วันเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าเราไม่อยากรับรู
4: ้ก็ปิดไปเลย
3: แต่ไม่เคยเรียกตัวเองหรือได้ยินว่าหรือได้ยินคำว่าโซเชียลดีท็อกซ์อ่ะ
4: นี่แหละ
3: คำนี้ใช้นานแค่ไหนแล้วอ่ะ
4: นานมาก
3: เ
4: ล
3: ย
4: ก็
3: ใช่เหรอจ
4: ิ๋
3: วเคยได้ยินเหรอโซเชียลดีท็อกซ์นี่ไม่เคยไม่ได้ยินแต่เราเวลาเราไปอ่ะเข้าหุบปุ๊บแล้วมันไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราตั้งใจที่จะไปแบบนั้นอยู่แล้วนึกออกป่ะ
4: ก็พี่ก็โซเชียลดีท็อกซ์ไปในตัวไปแล้ว
3: เราเคยทำเคยทำแต่เราไม่เคยใช้เราไม่เคยได้ยินวลีคำว่าโซเชียลดีท็อกซ์ว่ะ
4: นี่แหละเนี่ยพี่ก็ตอบไปเท่ๆเลยเดี๋ยวพี่ไปโซเชียลดีท็อกซ์ก่อน
3: ช่ถือว่าได้เท่
4: เออได้เท่เลย
3: เธอพูดมาก็ถือว่าได้เท่
4: ใช่ไหม
3: เอาง่ายๆเธอวางแผนว่าแค่จริงๆคือไปเที่ยว
4: จริงๆเอาจริงมันก็เป็นกิจกรรมนึงของบริษัทของแบรนด์นึงแล้วกันใช่ของแบรนด์นึงที่เขาจะ
3: เดี๋ยวนะเดี๋ยวเธอไปรับงานใช่ไหม
4: ใช่ทำงานไงเป็นงานแบบไปเที่ยว
3: ทำงานแบบโซเชียลดีท็อกซ์แล้วได้เงิน
4: ใช
3: ่โหใจคอโหดร้ายไอ้เรานึกว่าแบบชีวิตมันอยู่กับโซเชียลเยอะแล้วก็ทำงานทั้งเพจทั้งอะไรแล้วฉันจะไปพักผ่อนของฉัน
4: ทุกวันคือวันทำงานของหนูค่ะ
3: อันนี้ไปรับตังค์อีกครับผม
4: ไปโซเชียลดีท็อกซ์แบบไปทำงานไงเราก็ต้องแลกด้วยการทำงานทำคอนเทนต์แต่เราแค่ไปโซเชียลดีท็อก
3: ซ์เดี๋ยวนะแล้วเอาคอนเทนต์เนี่ยหมายถึงว่าทำเก็บไว้ก่อนเงี้ย
4: ค่ะแต่คือตรงนั้นเขาก็จะมีกิจกรรมให้กันแล้วคือหนูไปที่โป่งแง้นที่เชียงใหม่เหมือนเราไปถึงปุ๊บเราจะต้องขึ้นดอยไปหน่อยแล้วก็นั่งรถเหมือนแบบ4 wheel อ่ะนั่งเข้าไปอีกเพื่อที่จะต้อง
3: จริงๆความหมายคือลงหุบอะ
4: อะไร
3: ลงห
4: ุ
3: บเข้าไปแล้วเธอให้หนาวแบบคนหนาวอะไรไง
4: ประมาณนั้นค่ะแล้วก็บนนั้นเขาก็ตัวแบรนด์เขาก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นคือตรงนั้นมันไม่มีเน็ตอยู่แล้วล่ะเขาก็ต้องหากิจกรรมให้แบบว่าให้คนที่ไปก็ไปเล่นกิจกรรมกันตรงนั้น
3: คร่าวๆเช่นใดๆถูกไหม
4: ก็เล่นเกมเล่นแบบหาของนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะ
3: จริงๆอะครับจริงๆผมอย่างนี้ได้ไหมถามเดี๋ยวดูแอบดูทางคอมเมนต์เมื่อกี้เห็นมีพี่ตั้มเข้ามาแล้วจริงๆผมว่าถ้าคนรุ่นผมกับแอดจิ๋วอ่ะมันเคยโตด้วยวัยโตมาจนถึงเกือบ20ปีหรือ15ปีด้วยวัยที่มันไม่มีโซเชียลอยู่แล้วไงแต่รุ่นเธอไม่ใช่แล้วถูกไหม
4: หนูมีอยู่ในยุคที่ไม่มีเหมือนกันตอนเด็กๆ
3: กี่ขวบทันกี่ขวบอ่ะ
4: ประถมก็ไม่ได้มีนะคือมีแต่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบ
3: มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะ
4: ใช่คือหนูมันจะเป็นอย่างรุ่นหนูมันจะเป็นยุคระหว่างเขาเรียกอะไรระหว่างปี2000ปะใช่เพราะหนูเกิด98มันจะยังคงมีความแบบ
3: Manual.
4: มีความ90หน่อยแล้วก็มีความเริ่มจะเป็นยุค
3: หมายถึงตอนเด็กอะความบันเทิงของเธอก็ยังทันที่จะดูการ์ตูนทางทีวี
4: ใช่แปะแข้งวิ่งเปะอะไรเงี้ย
3: อย่างนี้เธอยังเล่นเหรอ
4: เล่น
3: เออก็เนี่ย คือฉันงงที่เธอไม่รู้จักนักเตะแมนยูยุคก่อนนั้นไง
4: เอาหนูก็มัวแต่เล่นบาร์บี้อยู่ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้ดูบอลใช่
3: คือไออารมณ์เนี้ยครับคนพี่จำว่าโอเค40อัพเนี่ยมันเคยผ่านตอนความเป็นเด็กมาเกือบ20ปีผมพี่เว้ยว่าโซเชียลมันก็20ปีนี่เองปะ
4: ใช่
3: ที่โลกมันแคบลงอ่ะ20ถึง25ปีนี้เองเพราะนั้น15ปีแรกของชีวิตคนที่เกิดที่40อัพขึ้นไปหรือ45ขึ้นไปเนี่ยพี่จำก็จะเป็นประมาณสัก20ปีแรกเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัดเจอเพื่อนที่ใดที่หนึ่งการที่จะไปหาหรือไปต่างจังหวัดแล้วมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราอยู่ไหน
4: ไม่มี GPS
3: ถูกต้องถูกต้อง
4: เก่งมากพี่น้องแต่ก่อนอ่ะ
3: ไปเนี่ยแผนที่มันอยู่ในนี่เห็นไหม
4: พี่ต้องเปิดแผนที่อย่างนี้ป่ะใช่ไหมหรือไงอ
3: ่
4: ะ
3: สมองพี่นี่จำได้ตั้งแต่พี่ออกจากไส้ง่อนพี่สามารถขับรถไปจนถึงลิสบอนที่โปรตุเกสได
4: ้ฮะจริงไหมเนี่ย
3: ดูหน้าพี่ด้วย
4: ไม่จริงอ่ะ
3: ใช่จะบ้าเหรอแต่ว่าเราคือคนยุคพี่มันเป็นอารมณ์ว่าถ้าขับรถแผนที่คำที่แฟรี่บอกก็คือแผนที่กลางแผนที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณจะเอาโอเคเส้นหลักกับมันรู้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณแบบออกอะไรเงี้ยคุณต้องกลางออกมานิดนึงอะไรเงี้ย
4: ไปต่างจังหวัด
3: แล้วนี่ทันอยู่ในช่วงยุคของที่แบบดูจอยบางจากบ่อยแต่เมื่อก่อนนะจอยบางจากเขาก็ขับแบบ4 wheel แล้วก็ออกอาเซียนเราออกเวียดนามเข้าพม่าเข้าทางเข้าลาวใต้ขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วทางก็ขรุขระ50-60 ปีก่อนนี้เขาจะแก่กว่าครับคุณโจยบางจากตอนนั้นทีเนี้ยของพี่ยำก็จะมี2ครั้งในชีวิตที่รู้สึกว่าโอเคแล้วเลือกทำแล้วมันคิดว่ามาทำตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วคือวิ่งเส้นนึกภาพนะจากโคราชลงมาทางใต้ก็มาทางเนี่ยหนองกี่บุรีรัมย์ไปออกสุรินทร์ศรีสะเกษออกอุบลออกอำนาจเจริญขึ้นมุกดาหารขึ้นนครพนมแล้วตั้งจะแล้วจริงๆก็ต้องวนไปบึงกาฬมาออกหนองคายแล้วก็กลับมาขอนแก่นอุดรขอนแก่นเข้าโคราชอีกทีแต่ตอนนั้นปุ๊บตอนนั้นมันมีมือถือละปุ๊บแล้วเวลามันเกินคือลางานไว้แค่นั้นก็เลยต้องตีกับเส้นรถทัวร์จากนครพนมอ่ะ
4: ค
3: ืนเดียวเพื่อมาถึงกรุงเทพเป็นเส้นรถทัวร์แต่ซึ่งจริงเราเลาะโขงมาเรื่อยๆแล้วนะ
4: เที่ยวไปเรื่อย
3: ทีนี้ไอ้เที่ยวเรื่อยๆมันติดลมไงมันนอนไง แล้วก็ไอ้เขาเรียกแฮงด้วยขับไม่ไหวก็เลยไม่แล้วทีเนี้ยอันนี้เส้นทางหนึ่งซึ่งมันอยู่ในหัวเราหมดเลยเว้ยคือหมายถึงว่าด้วยการเราทำข่าวเนี่ยเราไปต่างจังหวัดเราเส้นทางนี้เราก็รู้ละเราก็ออกไปเส้นนี้ถ้าจะกลัวแบบไอ้ไม่เคยไปจริงก็จะเป็นแผนที่ใหญ่มันจะไม่มีเปิด
4: ไม่มี Google Map ไม่มี
3: แล้วก็อีกเส้นนึงก็ออกจากเชียงใหม่ไปบางมะผ้าไปปลายปลายบางมะผ้าไปแม่ฮ่องสอนแล้วจริงๆจะลงจากแม่ฮ่องสอนเพื่อจะลงมาตากตรงแม่สอดอ่ะแล้วจากแม่สอดอ่ะถ้าขึ้นถ้าตรงขึ้นไปอีกลงขึ้นไปอีกมันจะไปขึ้นแต่มันจะเป็นขึ้นเขาไปทีลอซูแต่ว่าอันนั้นเคยไปแล้วแต่ว่าก็ด้วยงานอ่ะก็เลยตีกลับจากเส้นจากแม่สอดอ่ะมาออกตากเพื่อที่จะเข้าตัวเมืองตากแล้วก็ขับกับกรุงเทพก็คือเหมือนเป็นตัวยูนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยยุคนั้นก็เลยแบบว่าจะไปไหนเนี่ยคือขับถูกอ่ะ
4: เก่งจังอ่ะ
3: สมมุติถ้าจากแม่สอดข้ามไปพม่าเข้าไปแล้วไปย่างกุ้งพักที่ย่างกุ้งตัดออกไปเข้าตรงบังกลาเทศแล้วตัดเข้านิวเดลีวิ่งตัดตรงไปออกมุมไบเข้าอัฟกาตัดขึ้นเหนือไปเตหะรานแล้วตบลงมาก็ตรงที่ลบกันตัดตบเข้าอิรักตบลงมาที่ตุรกีพักที่อิสตันบูลแล้วก็ข้ามเข้าไป5แยกบอขาน
4: อันนี้คือเคยไปหมดเลยเหรอ
3: หรือเอา5แยกบออย่าไปหลงนะตรงนั้นเป็น5แยกด้วยนะอย่าไปหลงนะ
4: โอ้เหมือนลาดพร้าว
3: ไม่ได้อย่าไปหลงมันจะงงหน่อยนึงแล้วคุณจะเลือกไปคุณต้องไปโรมาเนียนะคุณต้องดูป้ายบูคาเรสต์อย่าไปบูดาเปสต์นะแต่เราอ่ะเราศึกษาเราก็ดูแผนที่แล้วเราจําแล้วเราก็เอามาคุยเล่นกันแล้วเราก็จากบูดาเปสต์น
4: ะ
3: เข้าโรมาเนียแล้วมาออกเข้ามาสมมุติจำไม่ได้นั้นสวิตมาออกเข้าสวิตมาเยอรมันออกฝรั่งเข้าฝรั่งเศสทีนี้ตัดลงใต้มามงเปลีเยพูดไปเรื่อยเชื่อเลยนะออกโมนาโกแล้วมาเข้าสเปนผ่านแต่ว่ามันจะไม่ผ่านคาตาลันนะมาเข้ามาดริดตรงกลางแล้วก็ออกมาโปรตุเกสมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาจบที่ลิสบอนคือลิสบอนมันจะเป็นเมืองที่มุมฝั่งตะวันตกที่จะทีนี้ก็ทะเลเพื่อจะเป็นอเมริกาแล้วนึกออกใช่ป่ะ
4: อุ้ยแม่นมากนะ
3: ก็เกือบเมื่อก่อนแม่นกว่านี้เมื่อก่อนโม้จากไซงอนน่ะไซงอนตัดมาเข้าไอ
4: ้
3: พนมเปญก่อนน่ะแล้วมันคิดดูดิคือมันเป็นมันแค่มันจะเป็นเส้นรถที่เขาเรียกว่าฝั่งขวาจากไซงอนขวามันก็เป็นทะเลแล้วก็ไปเป็นอเมริกาถูกป่
4: ะ
3: แต่เราจะไปหยุดที่ลิสบอนแล้วฝั่งซ้ายของลิสบอนมันก็เป็นอเมริกาไง
4: พูดเหมือนไปมาแล้วเลยอ่ะ
3: ใช่แต่ไม่ใครจะไปทำไหวแต่ตอนนี้มีคนทำนะครับแล้วตามอยู
4: ่ทัชใช
3: ่
4: ไหม
3: ทัชใช่
4: ชอบเขามาก
3: คือแบบว่ามันเอาความฝันวัยรุ่นของพี่ไปทำพี่ก็ให้กำลังใจเขาน
4: ะ
3: แต่ตอนหลังพี่ว่าเขาแวะเที่ยวเยอะไป
4: คือถ้าเกิดว่ามันพูดเดียวถึงอ่ะมันน่าจะไม่ใช่
3: คือหมายถึงว่าไปด้วยความตั้งใจว่าจะไปที่เม็กซิโกโดยไม่นั่งเครื่องบินอ่ะแล้วเป้าคือมุ่งไปเม็กซิโกอ่ะโอเคมีติดอะไรก็อาจจะต้องพักได้แต่เนี้ยกลายเป็นว่า
4: เขา
3: ลุยแวะลงไปพี่เริ่มไม่ค่อยได้ดูช่วงที่เนี่ยแหละออกตามเขาเรียกลงไปชิลีไปออกที่ไปโคโลต้าอ่ะ
4: ค่ะแล้วที่เขานั่งเรือใช่ไหม
3: กับเจ้า
4: พี่กระพอย
3: สนุกอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะครับการเชื่อมโลกอะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดอะมันมีมาตั้งแต่สมัยที่บอกว่านั่นแหละเส้นทางมันคือเส้นทางสายไหมอะแต่คิดว่ามันไม่ได้ออกจากอาเซียนเรามันแค่ออกจากทางจีน
4: ม
3: ันก็ตัดมาทางนี้แหละครับนี่แหละเส้นทางสายไหมจากโรมันมาฉิน
4: อ
3: ะฉินก็คือชัยนา
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เออ
4: เ
3: พลินนะ
4: เจ๋งเนาะเพลิน
3: เจ๋งทั้งหมดที่พูดมามันก็สอดคล้องกับเรื่องแรกที่พี่คุยมาท่านกาลินแอดจิ๋วดราก้อนบอลหงอหงอคงมันก็คือหงอคงกับ
4: อะไรนะไอ้ตัว
3: ท่านพระสัมทานจังถูกป่ะก็เดินเส้นทางเนี้ยมันก็คือเส้นทางเนี้ยครับมันเป็นเส้นทางค้าขายเดิมเออไงโยงมันเกี่ยวข้องกันได
4: ้ท้องโลกไก่มากเลยเบรกแรก
3: ไม่ธรรมดานะอ่ะกลับมาเบรก2เดี๋ยวคุยเรื่องกีฬากันต่อพักแป๊บนึงครับ
5: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยปปส.ปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
12: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
11: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
12: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
13: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
14: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
13: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
14: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยการให้บริการ
15: นายปรินเมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกัน2จุดใหญ่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจากดีเซลบางซื่อครอบคลุมทั้งระบบรางและระบบถนนด้วยผลการตรวจคัดกรองวันนี้จำนวน118คนไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายนอกจากนี้สำนักงานปปส.กทม.ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดให้แก่รฟท.เพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งหมดไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันได้บูรณาการกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิตซุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะกลุ่มรถตู้และรถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79รายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นกันทางนี้ได้เน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มแอลกอฮอล์และห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดติดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
7: กรมการกงสุลระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่
16: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าและให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกผ60ทั้งหมด93ประเทศและดินแดนทบทวนผ30เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศหรือดินแดนจัดทำผ. 15เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศหรือดินแดนและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวลจาก31ประเทศหรือดินแดนเหลือ4ประเทศหรือดินแดนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการหารือของคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราที่คำนึงถึงความมั่นคง การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลักปฏิบัติต่างตอบแทนการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตราโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยแล้วหรือกำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลยังคงได้รับสิทธิพำนักตามระยะเวลาเดิมจนสิ้นสุดลงแต่เมื่อมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยสิทธิใหม่ปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
17: กรมที่ดินจัดมาตรการเชิงรุกคุมเข้มนอมินีต่างชาติทั่วประเทศย้ำหากพบทำนิติกรรมอำพรางสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีเพื่อปกป้องสิทธิคนไทย
18: นายพรพศเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินในลักษณะนอมินีของคนต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่ากรมที่ดินมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในขั้นตอนการจดทะเบียนโดยตรวจสอบที่มาของเงินทุนอย่างละเอียดแต่พบว่าปัญหาหลักมักเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนื่องจากกลุ่มทุนมักใช้วิธีเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นในภายหลังเช่นเพิ่มสัดส่วนต่างด้าวให้ถือหุ้นเกินกว่า49%เปลี่ยนรายชื่อหรือใช้บริษัทไทยถือหุ้นแทนเพื่อปกปิดการถือครองของต่างด้าวที่แท้จริงพร้อมสั่งการให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานผลกลับมายังกรมที่ดินทุก3เดือนรวมทั้งสำรวจสถานะกลุ่มทุนในพื้นที่หากตรวจพบพฤติกรรมนอมินีและทำนิติกรรมอำพรางจะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยการสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีตามประมวลกฎหมายที่ดินย้ำว่าการเพิ่มความเข้มงวดไม่ใช่การทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือการลงทุนแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์และปกป้องสิทธิ์ในที่ดินให้คนไทยอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
17: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้นราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา

0: ช็คตามระยะครั้งนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: อ่ะกลับมาเบรกที่2
3: ครับผม
2: มาฟังเรื่องราวการเดินทาง
3: เหมือนได้ไปเที่ยวเอง
2: อ่าใช่ป่ะ
3: ยอมใจยอมใจเพราะว่าคนไม่มีสกิลด้านการจำทิศทางเลยเพราะว่าเราก็จะดูแต่ Google Map ไง
2: เขาบอกว่ามันมีคำนี้เขาบอกผู้หญิงเนี่ยทำได้มากก็ไม่ดีเอาแค่นี้พออ
3: ๋อแบบว่าไม่ต้องเก่งเยอะเก่งได้แต่ไม่ต้องเก่งเยอะ
2: ตอนพี่เจอใครนะหรือพิชชี่พูดนี่แหละว่าพอมันทำได้ทุกอย่างซ่อมรถก็ได้รถเสียฉันก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยมันดูไม่น่าทะนุถนอมจริ
3: ง
2: ก็วะ
3: แกร่งไป
2: แฟรี่ก็ยังพอมีจริตไงน
3: ิ
2: ดนึงฉันเป็นสายจำทางไม่ได้
3: จำไม่ได้ต้องมีคนนั่งไปเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเหรอ
2: นะฮะกลับมาเรื่องของฟุตบอลโลกหน่อยจะได้ดูกันไหมปีนี้ดูแล้วสถานการณ
3: ์หนูยังคิดว่าได้ดู
2: เนอะยังเชื่อมั่น
3: ใช่ปะถึงแม้ว่าเมื่อวานรัฐบาลจะออกมาบอกว่าคือมันจะไม่ใช่รัฐบาล 100% อ่ะเพราะมันแพงเกินไป
2: ถูกแต่ว่าจริงๆอ่ะครับเท่าที่มันควรจะเป็นอ่ะพี่จำเข้าใจได้ว่าโอเคไม่ใช่รัฐบาล 100% แน่นอนแต่มันแต่ว่า
3: อุ๊ยอย่างนี
2: ้แต่แบบเนี้ยมันก็ดีอย่างนึงนะความหมายคือว่าโอเคไม่ต้องมาคำคอรหาเลยว่าตกลงมันใช้เงินถูกประโยชน์หรือถูกไม่แต่ว่าแต่ว่าในภาพแรกอ่ะในภาพแรกหรือสิ่งที่เคยรู้สึกได้ว่ามันควรจะเป็นก็คือรัฐบาลเหมือนเป็นตัวตั้งตัวตีนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายอ่ะครับรัฐบาลควรจ่ายไม่เกิน 30% ของยอดทั้งหมดแล้วที่เหลือก็เป็นตัวกลางที่จะหายเอกชนมา
3: ก็หาสปอนเซอร
2: ์ได้ซึ่งมันสามารถที่จะทักทายพูดคุยกับเอกชนได้อยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยวันนั้นก็คุยกับพิชชี่พี่มนเรื่องนี้ก็ยังคิดว่าจะออกแบบนี้นะหลังไมค์ก็คุยกันแบบนี้หลังไมค์คุยได้ว่าตัวเอที่จะมาซื้ออ่ะที่จะแบ่งเบาไปเนี่ยรวมๆแล้วให้เป็น 70% จะเป็นใครบ้างนู่นนั่นนี่หรือ 80% รัฐบาลเนี่ยออกแค่สัก 15-20% อย่างเงี้ยไม่โดนด่าถูกป่ะอะไรอย่างเงี้ย
3: ยังพอเข้าใจได้
2: แต่ทีเนี้ยรัฐบาลก็คือไม่โดนด่าแน่เลยก็คือกูไม่ซื้อเลย
3: ค่ะ
2: ก็อาจจะโดนในมุมที่เอ้ย
3: ว่า
2: ใช่เหรอ
3: ไปรัฐบาลก่อนก็ได้ดูฟรีตลอดหรือว่าได้ดูตลอด
2: นะฮะ I miss you ลุงอะไรงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่ายังคุมเพื่อแต่ก็ด้วยเราเป็นคนกีฬาแฟรี่ก็นึกภาพว่าเรามีความรู้สึกได้ว่ามันต้องมีพระเอกคือผมเชื่อว่ามันถ้าเราจะได้ดูผมว่าสถานการณ์เนี้ยมันจะมีเขาคงเคลียร์กันแล้วว่าเดี๋ยวใครจะเป็นคนขี่ม้าน
3: ะ
2: ถูกไห
3: ม
2: คิดอย่างนั้นนะ
3: ก็คิด
2: เชื่อได้เลยว่าคิดอย่างนั้นถึงขั้นว่ารัฐบาลบอกงั้นเดี๋ยวถอยให
3: ้ค่ะ
2: ถือว่าใคร
3: หมายถึงว่าใครที่จะเป็นคนขี่ม้ามาเหรอ
2: ถ้าเราเพราะเราเชื่อว่ามันจะมีไงนึกออกใช่ป่ะ เป็นโต๊ะโผใหญ่แรกอ่ะอาจจะ 50% ขึ้น
3: อ
2: ่ะและมั่นใจได้เลยว่ามันจากนี้ไปคนคนนี้จะมีบทบาทในทางการเมืองไทยในอนาคต
3: ใครอ่ะ
2: ไม่รู้ไม่อันนี้พูดด้วยความไม่รู้เลยนะแต่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี
3: ้
2: คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้มาเป็นในมุมที่เขามองว่าธุรกิจเนี้ยสร้างหรืออาจจะไม่ยังไม่เกี่ยวกับการเมืองนะแต่แบรนด์เนี้ยจะสร้างความสุขให้คนไทยแล้วคนไทยก็จะเลือกแบรนด์เนี้ย
3: เข้าใจได
2: ้
3: เพราะว่ามันเป็นมหกรรมใหญ่ที่มันเหมือนฟิลที่พี่แชมป์บอกแล้วว่าคือคนขี่ม้าขาว
2: ที
3: ่
2: เป็นคนขี่ม้ามานี่แหละเอามาช่วยนี่แหละ
3: ก็อย่างไออย่างยูโรไอยูโร
2: แอโรซอฟ
3: แอโรซอฟที่คนก็พูดถึง
2: ก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่ายังอยู่ในความทรงจำมาตลอดเนี่ย5ปีแล้วนะแอโรซอฟเนี่ยเพราะว่ายูโรเตะ2021
3: ใช่
2: 2020แต่เตะ21นี่5ปีแล้วนะแล้ว
3: พอเป็นฟุตบอลโลกอะมันโกลบอลกว่านั้นไง
2: แต่ก็เชื่อว่าอาจจะมีแบรนด์นี้ไหมเขาก็ชอบอ่ะแล้วเขาก็ช่วงนั้นเขาก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาล่ะอะไรอย่างเงี้ย
3: แต่ว่ามันได้มากกว่า
2: แต่เป็นตัวย่อยเป็นอาจจะเป็นตัวย่อย
3: เพราะมันได้มากกว่า1หรือ2พาร์ทเนอร์อยู่แล้วแค่ไม่คอนฟลิกต์กัน
2: วันนั้นพี่ชี่หลังใหม่เนี่ยพี่ชี่พูดเลยว่าจะเป็นแบรนด์นี้เราก็พูดได้ไหมไม่ดี
3: ไม่เป็นไรละกัน
2: ไม่ได้เธออย่ามา
3: เอ้า
2: เธออย่ามา
3: ไม่รู้ไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
2: แล้วพี่จะเอ่ยไปว่าไงพี่ชี่บอกมา
3: ก็หลังไม้เดี๋ยวหลังไม้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่พลาดพิงใคร
2: โอเค
3: แต่ก็ลุ้นว่าหนูก็ดังเดาว่าได้ดูแหละแต่ว่าหนูแอบเชียร์วิธีการได้ดูแบบเสียตังค์ใครที่อยากดูก็คือเหมือนเป็นฟิลเมมเบอร
2: ์
3: คือดูแบบเปเปอร์วิวไปเลยอะไรแบบนั้นอ่ะหนูรู้สึกว่ามันดูแฟร์ที่สุด
2: ทีเนี้ยเท่าที่ได้ยินน่ะมันยังเป็นประมาณกลมๆ ก็คือ4หลัก
3: ค่ะ
2: 1,000
3: อันนี้คือทั้งทัวร์นาเมนต์ป่ะ
2: ใช่มันอาจจะแพงไป
3: ไหม
2: ใช่ๆๆ1,000 ทัวร์นาเมนต์เดียวแต่บอกได้เลยนะถ้า199นะหรือสมัครสมาชิกนี้แล้วเอารหัสไปเนี่ยนะสัก399เนี่ยขายได้แน่แต่ว่าเขาคุ้มไหมเท่านั้นเองเขาคุ้มไหมเท่านั้นเอง
3: จริงๆทั้ง
2: น
3: ี้คุ้มคุ้ม
2: ไม่ใช่แล้วทั้งนี้คุ้มไม่คุ้มคือสมมติว่าเนี่ยFairly Entertainment ซื้อมาแล้วจะพันจะกี่ร้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยตัวเลข Fairly ต่อรองจาก FIFA Fairly ซื้อมาแล้วเนี่ยแต่ Fairly อ่ะต้องดำเนินธุรกิจเนี้ยด้วยการที่ Fairly รู้ว่ามีเพื่อนข้างหลังแบ่งไปเท่าไหร่แล้ว Fairly ถึงจะมาหารค่า Pay-per-view ได้แล้วถ้า Pay-per-view มันถูกคุณอาจจะได้จำนวนมากเม็ดเงินมากกว่าค่าที่มันแพงขึ้นแต่ว่าน้
3: อ
2: ยจำนวนคนน้อยเนี่ยเขาก็คงไอ้นี่กันอยู
3: ่
2: แต่เขาดีแล้วล่ะเขาคำนวณแล้วล่ะคนระดับนี้นะ
3: จริงก็ต้องคิดแล้วคิดอีกยังไง
2: เพราะว่า
3: ทำไปเขาต้อง
2: ผมพูดอันนี้ผมพูดได้เพราะว่าผมดันไปเห็นเพจของวาวจารุวัฒน์โพสต์ว่าถ้าแมตช์ละพันมันแพงไปไห
3: ม
2: ไอ้นี่ก็ไม่ธรรมดานี่มันก็คงไม่ได้ยินมาหรือไม่รู้ว่าแสดงว่าตัวเลขมันก็อาจจะประมาณนี้ซึ่งพอมันชิมลางแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่จะดีดออกมาได้นักการตลาดวิเคราะห์ออกมาได้ว่า
3: เซอร์เวย์มาแล้วไปเซอร์เวย์
2: ปั้งเอาแค่นี้หรือตัวเลขนี้แหละมันก็จะประมาณนั้นและข่าวดีของเราก็คือคอมอองฮะแล้วก็ทุกอย่างหายหมดแล้ว
3: กลับมาได้ดูคืนเดี๋ยวนะนี่ไงมาแล้ว
2: โอเค
3: ในวงไลฟ์โอเคหลังจากกดมั่วๆตั้งนานโอเค
2: ทีนี้ก็ในทางการตลาดของฟุตบอลโลกตอนนี้ฟีฟ่าเองอ่ะก็ผมว่าเขาก็คงอยากให้คือวันนี้เมื่อคืนนี้มันมีการประกาศตัวทีมชาติบราซิลเว้ย
3: ค่ะ
2: ปรากฏว่าไงฟารี
3: ปรากฏว่าก็ปีนี
2: ้มีพี่เขาร
3: อบนี้เซอร์ไพรส์เพราะว่าเนมาร์มา
2: ลิชาริซันมันยังยิงเยอะกว่านี่เป็นไงพูดด้วยอารมณ์
3: ถ้าพี่พูดอย่างนั้นเจ้าเปโดทำไมไม่ติด
2: มันเจ็บพอดีเว้ย
3: เจ้าเปโดไม่เจ็บหรอ
2: เออเหมือนมันเจ็บนัดนี่เลยนัดที่มันแพ้ล่าสุดเนี่ย
3: แต่มันไม่มันน่าจะกลับมาได้มันถือว่ามันไม่ได้เจ็บขนาดที่
2: ไม่รู้ไม่แน่ใจนะทีเนี้ยก็อย่างที่บอกครับสมมุติว่าพ่อค้าตลาดเนี้ยเขาชื่อตลาดฟีฟ่าเขาอยากให้คนมาจับจองพื้นที่เขาแล้วเนี่ย
3: เขาก็ต้อง
2: เขาจะขายใครอ่ะบาซิน่ะ
3: ก็ต้องดึงซุปตาใช่ไหม
2: ถูกว่าแล้ววันเนี้ยอารมณ์ประมาณว่าอันนี้ในโซเชียลแฟรี่เห็นประมาณยังไง
3: คือมันก็มี2แบบก็คือดีใจที่เนย์มาร์ติดกับอีกอย่างก็คือติดมาทำไมเพราะว่าสภาพร่างกายเนย์มาร์ก่อนหน้านี้อยู่ซานโตสก็ไม่ได้ดี
2: แล้วแฟรี่รู้ไหมว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบอลลีกบราซิลน่ะรู้เรื่องที่มันมีเรื่องป่ะ
3: ที่มัน
2: เป็นตัวผิดอ่ะ
3: โวยแทบตาย
2: คือมันก็คงมีกระบวนการนึงไว้ที่แม่งคงจะแบบว่ากูไม่เอาเนย์
3: ม
2: าแล้วกูก็ทำแบบนี้แม่งซะเลยอ่ะเพื่อเนมามันไม่ได้ลงมันถึงโวยขนาดนั้นไง
3: จริงเหรอนี่คือคิดว่าเขาตั้งใจ
2: ไม่รู้ดิพี่จำว่าถ้ามันมีบวกมันมีหัวมันก็ต้องมีลบป่ะแต่ว่าไอ้วันนั้นน่ะมันก็คงมีคนกลุ่มหนึ่งรู้การตัดสินใจของสมาคมรวมไปถึงกุนซือแล้วว่าไม่มีเนมามีไงผู้เลยทำแบบนี้แม่งซะเลย
3: เอาออกไปเลย
2: เพราะว่าอย่าลืมนะว่าการที่เนมาติดหรือไม่ติดเนี่ยอยู่ในสภาสูงนะครับหมายถึงว่าเปิดอย่างถูกกฎหมายก็ได้ถ้าใช้คำว่าอย่างถูกกฎหมายในต่างประเทศมันมีอยู่แล้วมูลค่าเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้แต่มันก็ต้องมีกระบวนการที่ว่าแล้วบาซิลมันเถื่อนนะเธอถูกป่ะเพราะนั้นไอ้กระบวนการที่แบบจิ๋วรู้เรื่องใช่ป่ะมันเปลี่ยนเนมาออกแบบผิดอ่ะแล้วอีกคนมันก็รีบวิ่งลงไปเลยอ่ะแสดงว่ามันเฮ้ยมันเรื่องนี้มันผิดแปลกอยู่แล้ว
3: ที่แปลกก็คือไอ้เบอร์ที่เขาผิดอ่ะมันไม่ได้ใกล้เคียงกันไง
2: นั่นมันคือมันแปลกอยู่แล้วเรื่องนี
3: ้
2: แล้วอีกวันอีก2วันเนมามีชื่อติดจริงๆทั้งที่ไม่ได้เล
3: ่
2: นแน่นอนว่าโดนกระแสลบมันต้องมีอยู่แล้ว
3: นี่แหละ
2: แต่กระแสบวกที่อย่างที่บอกว่ามีใครหลายคนในโลกนี้ที่อยากจะเห็นเนมา
3: ค่ะ
2: เดือนละ14 18 22ครั้งที่4สมัยที่4มนุษย์ มีมนุษย์ไม่กี่คนในโลกที่เล่นบอลโลก4ครั้งหรือโมดิชนิดโมดิชถึง5ไปไม่รู้จำไม่ได
3: ้แน่ใจ
2: โมดิชน่าจะ5เพราะโมดิชเล่นตั้งแต่2010
3: แล้วโรนัลโดเมสซี่นี
2: ่โรนัลโด2000โรนัลโดเล่น2006อ่ะ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวนะโรนัลโด2006 2010 14 18
3: 22
2: 22โรนัลโด6ครั้งหุ้ยสุดว่ะ
3: โรนัลโดเมสซี่อย่างเงี้ยใช่มั้ย
2: เพราะโรนัลโด2006เล่นเพราะ2006เขาไปทำให้ลูนี่โดนใบแดงอ่ะส่วนเมสซี่2006ติดก็ต้องน่าจะต้องติดแล้วอ่ะ
3: เนาะเขามาร
2: ุ่นๆเออก็มารุ่นๆกันน่ะแต่เมสซี่ตอนแรกเขาใส่19
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ในทีมชาติอ่ะมันจะมีคนใส่เบอร์10อยู
3: ่แต่ก็มีน้อยกับนักเตะแบบนี
2: ้ที่
3: ติด
2: ครั้งอ่ะ
3: ติดทีมชาติบ่อยๆค่ะนี่ก็เป็นไอคอนิกของบอลโลกอ่ะของบอลทีมชาติ
2: ถูกว่าแล้วไอครั้งเนี้ยผมก็เชื่อว่ามันเป็นพระเอก
3: ค่ะ
2: เป็นตัวเด่นของตลาดอ่ะของฟีฟ่าเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะหายไป3คนเลยโดเมสซี่เนย์มาร
3: ์
2: โมดิชอะไรอย่างเงี้ยคือโมดิชเขาก็ขายยุโรปตะวันออกอยู่แล้วถูกป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะว่ากันไปแล้วก็บอลโลกครั้ง30อ่ะ2030ต่อไปมันก็จะเป็นอีกเจนหนึ่งที่
3: อาเจนใหม่และ
2: หรือเก่าๆผมถามว่าเขาจะกลับมาปั้นแฮร์รี่เคนที่เป็นดาราแก่กลับมาเป็นพระเอกวนพระเอกอีกรอบเหรอคงมันก็คงไม่ใช่แต
3: ่
2: อาจจะเห็นแฮร์รี่เคนติดอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้เออ
3: แต่แบบความอิมแพคมันคงไม่อิมแพคเท่าโ
2: ร
3: น
2: ั
3: ลโดเมสซี่เนย์มาร์
2: เออ
3: จริ งจริ
2: งนี่แหละ
3: เพราะว่าถ้ามองว่าอิมแพคมันอิมแพคมากนะเนย์มาร์เพราะว่าจะ
2: เห็นวันนี้ข่าวใหญ่อะ
3: ตอนนี้คือในโซเชียลจะมีแต่คลิปที่นักเตะครอบครัวนักเตะเนาะเขาจะเหมือนถ่ายรีแอคชั่นเวลาที่มีการประกาศว่าติดไหมติดไหม
2: อ่าแล้ว
3: แล้วคลิปคนรีแอคชั่นเนย์มาร์เยอะมากแบบเด็ก
2: ๆดีใจเงี้ยแบบอ๋อก็เหมือนเขาเหมือนเป็นไอคอนนะ
3: ประมาณนั้นคือรู้เลยว่าเออมันทำไมเขาถึงเรียกเนย์มาร์ติดกลับมา
2: เออนี่แหละนี่แหละก็เลยคิดว่าแบบว่าทุกอย่างมันเป็นราคาต่อรองโค้งสุดท้ายทั้งนั้นน่ะ
3: การตลาดได้ดีด้วยไหม
2: บราซิลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจีนซื้อไปยังพี่จิ๋วจีนสุดท้ายซื้อใช่ป่ะตอนแรกยังไม่ซื้อถูกป่ะอินเดียซื้อยังอินเดียก็น่าจะไม่รู้นะแต่คุณอย่าลืมว่าคนบราซิลคนญี่ปุ่นคนบราซิลเนี่ยมันชอบบราซิลขออภัยคนจีนคนญี่ปุ่นชอบบราซิลนะนึกออกป่ะ
3: ตลาดใหญ่เชียว
2: ถูกครับนี่มันสำคัญครับแล้วชอบบาซินชั่วโมงนี้บาซินคุณจะใครอ่ะมันน่าเศร้านะบาซิน
3: อ
2: ่ะแล้วผมว่าเขาก็จะไม่ได้แชมป์โลกไปอีกนานอ่ะเพราะว่าคุณภาพมันไม่ได้อ่ะเออมันก็เหลือแค่เนมานั่นแหละแต่ผมว่าเขาจะล้มเหลวยังไงไม่รู้ว่
3: า
2: ผมว่าตัวผู้เล่นด้วยเออแล้วก็ตัวเนมาด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการปิดฉากแต่ว่านะเบื้องต้นตอนนี้ที่มันจะต้องขายของอ่
3: ะมันขายได้แล้ว
2: เธอจะไม่เอาไปเหรอเธอจะไม่เอาของนี้มาขายเหรอ
3: เสื้อทีมชาติยังไงก็ขายได้
2: ถูกว่าเบอร์10อีกไหมยังเต็มที่ไหมมันมีเรื่องนึงอิตาลีนี่มันก็สุดนะอิตาลีอ่ะโอเคเบอร์10มันเป็นเบอร์ที่แบบเป็นไอคอนอยู่แล้วถูกไหมครับแต่การเรียกโรเบโต้บักโจเอาขออภัยตอนนั้นมันกลับมาเนี่ยโรเบโต้บักโจเนี่ยเคยกลับมาทัวร์นาเมนต์นึงเคยใส่เบอร์15ยอมเดียวเปียโร
3: ค่ะ
2: แล้วเดียวเปโลถ้าจะไม่ผิดบอลโลก2006ที่พวกเขาได้แชมป์อ่ะต้องถอยมาใส่เบอร์7เพื่อเอาเบอร์10ให้ต๊อตติคือแต่เขาแต่ไม่เหมือนบาซินเนี่ยคือ
3: ไม่ได้
2: ถ้ายังอยู่ก็ยังอยู
3: ่
2: ถ้าลิวานโดยังอยู่โรนัลดินโญ่ก็ใส่11ไป
3: ก็ต้อง
2: หรือจนลิวานโดเลิกอ่ะโรนัลดินโญ่ถึงค่อยมาใส่เบอร์10อย่างนี้เป็นต้นเออแต่ว่าอิตาลีอ่ะพี่ชมว่ามันคลาสสิกดีเพราะว่ามันเคยมีเคสเบอร์10ติดด้วยกัน3คนอ่ะแต่มัน
3: อ๋อแล้วใครจะเป็นคนใส่เบอร์10นี้หรอ
2: และนั่นคือจอมทัพของทัวร์นาเมนต์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เดลก็เป็นต๊อตติปุ๊บเดลก็เลยต้องถอยมาเบอร์7 อะไรอย่างเงี้ยแล้วเออเนี่ยที่เคยจำได้นะ
3: เขาก็ไม่มีปัญหา
2: ตอนนั้นไม่มีแล้วเป็นแชมป์โลกไงสุดท้ายที่ว่าไอ้มาเตลาซี่มงไอ้ตึกซีดานมงมาเตลาซี่อ่ะเออนะครั้งนั้นน่ะ2006อ่ะเอออิตาลีชุดนั้นสุดอยู่
3: ก็แล้วแต่ตอนนี้อิตาลีก็
2: ไม่ได้ไป
3: ลาก่อน
2: เออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครหรือใดๆที่ฟีฟ่าเขามองแล้วว่ามันจะทำเงินให้เขาก็สั่งไปที่องค์กรที่เขาสั่งได้ก็คือสมาคมฟุตบอลบราซิล อาจจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่กดดันคาร์โลอันเชลติไว้ก่อน
3: เป็นที่มาว่าทุกคนมองว่าสมาคมกดดันใช่ไห
2: ม
3: ให้อ
2: ัน
3: เช่
2: มีใช่ไหมมีคิดแบบนี้ใช่ไหมเออ
3: ใช่
2: แต่ว่าผมว่าสุดท้ายครับมันคือมันก็ขับเคลื่อนด้วยเงินนั่นแหละใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเลือกแบบนี้เนาะเจนหน้าเรามองถึงใครอ่ะหมดเมสซี่หมดอาเจนก็ไม่มีนะเธอเบอร์10อาเจนน่ะ
3: ไม่มีใครโดดเด่น
2: มันไม่ใช่แบบนี้ไงฟุตบอลมันเปลี่ยนไปอ่ะถูกปะล่ะมันเล่นเป็นทีมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
3: จริง
2: มันอาจจะไม่มีเบอร์10อาเจนคือใครอ่ะเบอร์10บาซินคือใครเธอนี่ยังนึกไม่ออก
3: พวกแบบพวก
2: เบอร์10บาซินต้องเป็นใครคนต่อไปครั้งหน้าพอมาคัดไอ้เล่นโคปาอเมริกา2028ค
3: ุ
2: ณย่าเหรอเธอก็คุณย่าอย่างเงี้ยเหรอ
3: บารมียังไม่ดูเป็นเบอร์10
2: ถูกป่ะ
3: ใช่
2: เออนี่แหละถึงบอกส่วนอาเจนน่ะ
3: ค่ะ
2: โคปาอเมริกา2028สมมุติเมสซี่เลิก มันต้องเลิกแล้วล่ะ
3: เลิก
2: หรือยังไงองค์กรโคปาบอกเอ้ยมึง2 คนขออีกทีนึงปิดท้าย
3: พอแล้ว
2: เออ
3: กลับไปเล
2: ี้
3: ยงลูกเลี้ยงหลาน
2: คือเนย์มาร์เนี่ยเขาหนักแล้วนะเพราะเขาไม่ไหวนะสภาพอ่ะแต่ว่าเมสซี่เขายังแข็งแรงไงเอออย่างเงี้ยเออเนี่ยมันก็จะเป็นชี้ชัดได้เลยว่าเม็ดเงินกับโลกเนี่ยมันจะยังไงเพราะว่าสุดท้ายถ้าต้องยื้อโรนัลโดไปยูโร2028อีกอย่างเงี้ยมันคืออะไร
3: ก็จริง
2: เพราะว่าสตาร์มันไม่มีนะเธอ
3: สตาร์
2: โปรตุเกสที่จะสร้างต่อโรนัลโดคือไอ้เจ้าเปโดไอ้อะไรนะเฟลิกอะ
3: ไอ้
2: เฟลิกอะไอ้เฟลิกเชลซีอะ
3: ค่ะ
2: มันก็ไม่เอาไงก็ไปเอาเงินก่อนไงเออนี่ไงเออเจ้าเฟลิกกันแหละเออนี่แหละไอ้นี่คนต่อเบอร์7อยู่แล้วเออ
3: เอานาเซอร์ด้วย
2: เนี่ยก็ไปก็มันก็ไม่เอาละทีเนี้ยมันก็เลยมีความและเออหมดบอลโลกครั้งเนี้ยเราอาจจะเห็นวิธีการอาจจะขายเป็นชาติขายเป็นความ
3: ขายผลงานทีมไม่ได้ขายแบบว่าสตาร์นักเตะ
2: ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ต้องมีละครหนังเรื่องนึงมันต้องมีละพระเอก
3: ก็อย่างไร
2: มีนางเอกมีพระเอกพระเอกมีตัวร้ายถูกไหม
3: เด่นขึ้นมาแต่อาจจะไม่ได้แบบอู้ว้าวแบบว่าเหมือนเมสซี่โรนโดไปเลยอะไรอย่างงี้ไม่ได้เหมือนยุคก่อน
2: ก็ถึงบอกไงว่าไอ้ครั้งหน้าจะย้อนกลับมาเอาพระเอกเหล่านี้กลับมาเหมือนกับเป็นทำแนววินเทจเหรอ
3: มันเทจเก
2: ินใช่ป่ะ
3: ก็ต้องมาเป็นทีมงานแหละ
2: นะฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปอ่
3: ะ
2: โค้งสุดท้ายคอมเมนต์นิดนึงทักทายกันมา
3: เออแต่ถ้าพูดถึงยุคเปลี่ยนอ่ะหนูว่ามันเริ่มเปลี่ยนอย่างพรีเมียร์ลีกเป๊ปจะไปอย่างเง
2: ี้
3: ยมันกลายว่าหมดแล้วนะยุคอ่ะเหลือแค่ตอนนี้
2: ถ้าเขาจะไปไหนวะพูดถึงอ่ะ
3: นั่นแหละตอนเช้าหนูยังน่าคิดอยู่ไปไหนอ่ะไปมาทุกลีกแล้วอ่ะจะไปไหน
2: พักก่อนเงี้ยหรอ
3: ก็คงพักแต่ถ้าถามดูว่าจบสวยสุดคือไปเป็นโค้ชสเปน
2: แต่ว่าเรื่องนี้มันดันไม่เป็นเรื่องแบบ ending ที่ว่ามันติดอยู่ตรงที่ว่าชาบีลองโซ่ดันไปเชลซีนี่แหละ
3: ใช่
2: มันกลายเป็นเหมือนฉีก
3: ฉีกกดเลย
2: ฉีกกดเออนี่

0: เต็มที่นะคะนี่แฟนอาร์เซนอล
1: เชียร์บอลมาเฮ้ยอาร์เตต้าแม่งโคตรสุดอ่ะ
0: คืนนี้ถ้าแพ้หรือเสมอ
1: จบเลย
0: จบเลย
1: เสมอจบ
0: โอเค
1: แล้วอาร์เตต้ามันบอกว่ามันจะเป็นแฟนบอลมัดที่ดีที่สุดในค่ำคืนนี้
0: ก็เหมือนเป๊ปไงเป๊ปยังบอกว่าคัมออนไนรอนเลยตอนนั้นนะคุณทูบบอกว่าทุเรียนนั้นมีหนามณซามวัยแต่ข้างในเหลืองอารามงามหนักหนาบอกลำบากอยากให้เธอเดินทางมาชิมสักคราทุเรียนฟรีที่ห้องเราเฮ้ยร
1: ้
0: ายกาจร้ายกาจมากนะเออพี่เดือนบอกว่ายอมรับว่าอยากดูบอลโลกแต่ไม่กล้าตั้งความหวังเลยค่ะคุณกิตชัยสวัสดีนะคะแล้วก็คุณทูบบอกว่าไปเกาะช้างต้องนั่งเรือเฟอร์รี่แต่ถ้าอยากนั่งในใจเฟอร์รี่ต้องไปที่ไหนดีครับแชมป์เฮ้ย
1: นี่ถือตอบก็สิ
0: ไปไหนดีคะนั่งเรือไปไหนดีตอบไม่ถูกเลยพี่เดือนบอกว่าวัยรุ่นเซ็งที่อิตาลีไม่ได้ไปบอลโลกบอลโลกครั้งนี้ยังคงเชียร์ฝรั่งเศสที่เชียร์คู่กับอิตาลีมาตลอดแล้วเอาใจช่วยญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็น่าสนใจแต่ว่าญี่ปุ่นใครนะไม่ติดมิโตมะใช่ไหม
1: มิโตมะไม่ติดไอ้ซูซูกิของไฟบวกไม่ติดอุตส่าห์เล่นมาจนได้เข้าชิงยูโรป้าอดลงเจ็บ
0: อ๋อมันมีหลายซูซูกิบ้างเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็แต่ว่าท้ายสุดใช่ไหมญี่ปุ่นมันจับสายอยู่แข็งจนเกินไปอ่ะเส้นทางมัน
0: เนเธอร์แลนด์
1: เส้นทางมันเหนื่อยยากอ่ะแต่มันไม่กลัวใครแล้วมันช่วงนี้บอกไม่กลัวใครแต่ว่า
0: อุ่นเครื่องมันชนะมาหมดแล้วก
1: ็
0: ตามนั้นนะคะฝรั่งเศสก็น่าสนใจเพราะว่าแนวรุกน่ากลัวมากเรียกที่เรียกติดมานะเยอะ
1: แล้วฝรั่งเศสมันเข้าชิงสักครั้งสองครั้งติดแล้วนะเป็นแชมป์ครั้งเป็นรองแชมป์ครั้ง
0: แล้ว
1: มันโคตรดีอ่ะตัวโคตรดีอ่ะ
0: จริงแนวรุกน่ากลัวเป๊ะเชงเงี
1: ้
0: ย
1: เดี๋ยวให้บอสมาไอ้นี่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: บอสมา
0: ไอ้เหรอ
1: ไอ้นี
0: ่ไ
1: ทยผลมันต้องมี
0: ของชอบเลย
1: นะ
0: ค่ะ
1: อ่ะโอเควันนี้พารวย
0: จ้ะ
1: หมดเวลานะผมกับแฟรี่ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นตั้มกับใครสักคนหนึ่ง
0: ใครสักคน
1: เดี๋ยวว่ากันกับโอปอ
0: โอเค
1: โอเควันนี้ก็สองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4 โมงถึง 5 โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz

0: ิร์สสถานีข่าวคุณภาพ
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆไหนสเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่ไงถ้ารู้จักคลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
3: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตระกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลา

0: ทันไหมครับเพลงนี้จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงโคตรเก่าเลยนะครับจากเพลงผู้หญิงน้องซาร่าผงประเสริฐผมจำหน้าน้องก็ไม่ได้คุณนัท
1: ครับ
0: ผมจำหน้าน้องก็ไม่ได้คุณทันไหมเพลงเนี้ย
1: เพลงทันครับแต่จำไม่ได้ไม่รู้ด้วยว่าใครร้องแต่เพลงเคยฟังครับ
0: ผมจำหน้าน้องเขาไม่ได้เลยขออภัยด้วยนะคือผมจำหน้าน้องเขาไม่ได้อ่ะแต่ว่าเพลงเนี้ยเพราะ
1: เพลงอะไรนะพี่เมื่อกี้
0: เธอลืมไปหรือเปล่าเธอลืมไปหรือเปล่ารักฉันเพราะอะไรถูกไหมเพลงนี้เพราะแต่ว่า
1: เพลงนี้ได้ยินเคยได้ยินครับฟ
0: เ
1: ั
0: อง อ
1: ฟังคือฟังเลยครับฟังเลยเค
0: ใช
1: ย
0: ่ไ
1: อย
0: ห
1: ู
0: ม
1: ่ในเพล
0: แ
1: ง
0: ต่
1: นี้
0: นักร้องเราจะจำไม่ได้สมัยอ่ะ
1: ซาร่านุสลาผงประเสริฐ
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ุ๊
0: ่
1: ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ชื่อคุ้นเหมือนพี่เลยครับจ
0: ซ
1: ำห
0: า
1: น้า
0: ร่า
1: ไม่
0: ผ
1: ได
0: ง
1: ้
0: ประเสริฐแต่ผมจำหน้าเขาไม่ได้จริงๆเขาอัลบั้มเดียวป่ะครับคุณนัท
1: ใช่ครับ
0: อัลบั้มเดียวใช่ไหม
1: อัลบั้มเดียวเลยครับเหมือนจะเพลงเดียวด้วยผมกำลังดูว่ามีเพลงอื่นอีกไหม
0: นะผมดูนิดหนึ่งนะครับคนเขียนเพลงคนให้ทำนองไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเช่นกันครับ งานของ Sony Music คุ
1: โ
0: ณ
1: อ้
0: น
1: โ
0: ั
1: ห
0: ท
1: ยากเลย
0: นะฮะซาร่านุสราผงประเสริฐงานจาก Sony Music ก็เป็น
1: อ่า
0: ค
1: บ
0: ่
1: ้า
0: าง ย
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็ค่อนข้างอินดี้ไหม Sony
1: ใช่ครับตอนนั้นก็ดังนะ
0: โซนี่ใครดังวะตอนนั้นค่ายโซนี่
1: โซนี่เหรอพี่น้าแอดก็เคยอยู่โซนี่ใช่ไหมฮะคาราบาว
0: เธออยู่
1: พี่ป้าง
0: พี่ป้างโซนี่เหรอพี่นางเลยพี่ป้างโซนี่
1: ใช่
0: พี่ป้างโซนี่
1: ไฮด้าใช่ไหมไฮด้าแล้วก็พี่ป้าง
0: ไฮด้าไม่ใช่ไฮด้านิติทัศน์
1: ไฮด้านิติทัศน์
0: ไฮด้านิติทัศน์
1: พี่ป้างเหมือนจะโซนี่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมีใคร
1: โอ้โห
0: ผมอยากรู้มากเลยตอนนี้ผม
1: โซ
0: หาอะไร
1: น
0: ด
1: ี
0: ี
1: ่
0: ว
1: ม
0: ะ
1: ิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์
0: โซนี่มิว
1: พี
0: ส
1: ่
0: ิ
1: ป
0: ก
1: ูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์
0: อ๋อโซน
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ่
1: ้
0: มิว
1: จ
0: ส
1: า
0: ิ
1: ก
0: ก
1: วอร์เนอร์ไปหยิบปิงปองศิรศักดิ์อิทธิพลพานิชมีแกมมี่แป๊บหนึ่งแล้วก็มาอยู่กับโซนี่ครับซาร่าผงประเสริฐมีทาทายังไปอยู่ช่วงหนึ่งครับ
0: ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่ง
1: ใช่พี่โต๋ศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพร
0: คืออ๋อเอาคนที่เขาเกิดจากโซนี่เลยสิถ้าเกิดจากโซนี่เนี่ยน่าจะเป็นสล็อตแมชชีน
1: ใช่
0: สครับ
1: ใช่
0: นะฮะโต๋ศักดิ์สิทธิ์
1: ใช่นี่เกิดจากโซนี่เลยนพพรชำนิน
0: พพ
1: รู
0: ร
1: ้
0: ช
1: จั
0: ำ
1: ก
0: นิเกิดจากโซนี่ก่อนจะไปเบเกอรี่เหรอฮะ
1: มีลิสต์อยู่ในนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าที่
0: น
1: ไหน
0: พพรชำนิเนี่ยไปโด่งดังกับเบเกอรี่ม
1: เ
0: ิ
1: บ
0: วสิ
1: เ
0: ก
1: กอ
0: ไม่
1: ร
0: ใช่
1: ี
0: หร
1: ่
0: อ
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่
1: ่
0: ไหม
1: ครับ
0: เบเกอรี่มิวสิกนะนะฮะนะฮะก็เป็นค่ายที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ศิลปินดีนะหลายคนนะ
1: ใช่ครับเป็นค่ายเวอร์ไวอ่ะโซนี่มิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์โอเปอเรตติ้งหรือโซนี่มิวสิก
0: นะฮะอ๋อมีทาทาอยู่พักหนึ่งผมจำไม่ได้ทาทาน่าจะหมดสัญญาแกรมมี่แล้วก็ไปโซนี่อยู่พักหนึ่ง
1: ใช่ฮะ
0: แต่เพลงกับโซนี่รู้สึกทาทาจะไม่ดังนะ
1: ดังกับจิมกับแกมมี่
0: ใช่ไหมไป
1: ใช
0: ดั
1: ่
0: งกับ
1: ค
0: บ
1: ร
0: ้
1: ั
0: า
1: บ
0: น GMM ใช่ใช่ใช่ใช่อ่ะก็ผมต้องพูดยังไงเดี๋ยวเพลงนี้คืออยู่ดีมาเข้าหูช่วงหลังเปิด TikTok
1: อ๋อ
0: คือไม่ได้ฟังนานมากพอฟังแล้วก็ฮัมไปร้องไปเฮ้ยเพลงใครวะ
1: แต่มันเป็นเพลงที่เข้าปากคือ
0: ใช่ใช่
1: ม
0: คื
1: า
0: อ
1: ปุ๊บเนี่ยผมพย
0: ร
1: า
0: ้
1: ย
0: อง
1: าม
0: ได้
1: ไม่ได้คิดย้อนไปถึงเหมือนพี่มนเมื่อกี้ลึกขนาดนั้นครับพี่มนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันยังอยู่ในเพลย์ลิสต์เราในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือได้ยินมาตลอดอะไรเงี้ยครับ
0: วันนี้เกินนะคุณนัทเพลงเนี้ย
1: เพลงเกินแต่ว่าในช่วง10 ปีที่ผ่านมาก็ได้ยินอยู่บ้างอะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอผม
1: ใช
0: ไม่
1: ่
0: ได้
1: ค
0: ย
1: ริ ันบ
0: มาตั้งนานแต่ผมร้องได้เฉยเลยผมเขาขึ้นมาผมร้องได้แล้วเพลงเนี้ยแต่ผม
1: มันเข้าปาก
0: ผมก็ร้องแล้วผมพอจังหวะร้องไปแล้วผมก็เพลงใครวะมันเป็นคําถามเพลงใครวะผมนั่งคิดตั้งนานเพราะคือผมไม่กะหาแต่หามันเจอแล้วผมก็กะใครใครใครใครใคร
1: อาการเดียว
0: ค
1: ก
0: ิ
1: ั
0: ด
1: บผ
0: ไม
1: ม
0: ่ออกเล
1: ใช
0: ย
1: ่
0: ต้อง
1: ใช่
0: หา
1: ใช่ใช่
0: นะฮะคือจริงๆผมเลือกอยู่สอง ผมเลือกน้องซาร่าแต่เพลงนี้แต่ไม่ใช่ซาร่าร้องอันนี้เป็นเพลงโคเวอร์
1: ครับครับผู้ชายใช่ไหมฮะ
0: ผู้ชายโคเวอร์อีกคนหนึ่งที่วันนั้นผมไปเจอที่เซ็นทรัลพระรามเก้า
1: ค
0: เ
1: ร
0: ข
1: ั
0: า
1: บ
0: ไปยืนเล่นคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตของเขาเล็กๆผมพูดได้เลยว่าตอนที่เขาหนุ่มๆผมเป็นแฟนเพลงเขานะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมเดินเข้าไปในห้างเขาร้องอยู่ชั้น 2 ชั้น 3เสียงเข้ามาในหูคือเพลงนี้เพราะจังเลยเป็นเพลงที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กก็เดินตามเสียงเพลงไปผมก็นึกว่าคนมาร้องเฉยๆไม่ใช่ก็เจ้าของเพลงมาเองพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติ
1: โอ้โห
0: คุณมนัสคุณผู้ฟังครับพ
1: ค
0: ี
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ปั่นไพบูลย์เกียรติเนี่ยอายุแกเยอะแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่เสียงแกไม่เปลี่ยนเลยนะ
1: เหมือนเดิม
0: โอ้แกร้องเพลงอ่ะผมนึกว่าเปิดเทปอ่ะ
1: ฝัน
0: คือแกร้องเพลงผมนึกว่าแกเปิดเทปเฮ้ยเปิดเทปพี่ปั่นแล้ววะไปยืนดูเฮ้ยพี่ปั่นนี่ว่าลิปซิงหรือเปล่าวะผมพยายามไปจับผิดนะแกลิปซิงหรือเปล่าแกลิปซิงเหรอไม่เลยคือแบบโหคุณภาพสุดยอดมากครับพี่ปั่นเนี่ย
1: พี่ปั่นปีนี้น่าจะ73ครับ
0: พี่ปั่น73แล้วเหรอ
1: พี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วเกิดสิงหาคม2495ครับ
0: โอ
1: เจ
0: ้
1: ็ด
0: โห
1: สิบสามปี
0: แต่ผมบอกพี่ปั่นแกยังหนุ่มอยู่เลยนะผมดูแกห
1: ใช
0: ก
1: ่
0: สิบกว่าผมก็ว่าแกไม่เกิน65นี่73แล้วเหรอ
1: โอ้โหคุณพ่อผม2494ครับ
0: โอ้
1: พี่ปั่
0: แ
1: น
0: กก็พี่ปั่นปีเดียว
1: 2495
0: เฮ้ยแต่พี่ปั่นหนุ่มมากพี่ปั่นหน
1: ใ
0: ุ
1: ช
0: ่ม
1: ่
0: มากยังใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็คที่แบบหนุ่มๆเลยอ่ะผมโอ้ยพี่ปั่นคือเราเห็นแล้วผมเห็นอะพี่ปั่นอายุ60 กว่า60 ต้น
1: ผมก็คิดอย่างนั้นครับ
0: นี่70แล้วเหรอ73แล้วด้วย
1: 73
0: สุดยอดเลยสุดยอดเลย
1: โอ้โห
0: โอ้โหแล้วเสียงแกไม่เปลี่ยนเลยนะเออ
1: นี่ท
0: เส
1: ำ
0: ี
1: ไ
0: ย
1: ม
0: งแก
1: เป
0: ไม
1: ิ
0: ่
1: ด
0: เปล
1: ด
0: ีู่ ยน
1: อายุนี่ผมก็คิดเหมือนพี่มนเลย65บวกบวกคิดอย่างนั้น
0: เสียงแกไม่เปลี่ยนเลยอ่ะยอมใจเลยอ่ะโอ้นะฮะก็จริงๆวันนี้ก็เลือกอยู่แหละเปิดเพลงพี่ปั่นก็ได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเปิดเพลงพี่ปั่นหน่อย
1: ครับ
0: อยากฟังหลายเพลงอยู่นะฮะมันเดินไปก็ร้องเพลงเพราะๆแกบอกรักเอ้ยอะไรเอ้ย
1: ใช่ใช่
0: เพล
1: ใช
0: ง
1: ่
0: เพราะๆหลายเพลงอยู่นะฮะใครไม่ทันช่วงนั้นผมว่าไปหาฟังนะหลายคนมาเถียงกันว่าไอ้อดูโกลาโซไอ้เพลงอะไรนะ
1: เอาแล้ว
0: ไอ้เพลงนั้นนะอ่ะผมจําชื่อเพลงไม่ได้
1: ครับ
0: คุณรู้ไหมภาษาที่แกร้องภาษาอะไร
1: ไม่รู้ครับพี่
0: หลายคนเถียงกับผมทุกคนเลยเป็นภาษาสเปนไม่ใช่นะครับ
1: อ่ะแกเป็นมัคคุเทศก์ภาษาสเปนใช่ไหมฮะ
0: ภาษ
1: หล
0: า
1: าย
0: โป
1: คน
0: รตุ
1: ก็
0: เก
1: เลย
0: สครับ
1: คือด้วยความที่อันนี้ผมดูจากข้อมูลนะครับแกว่าแกเคยเป็นมัคคุเทศก์ภาษาสเปนคนก็เลยอาจจะซิงไปด้วยภาษาสเปนหรือเป
0: เ
1: ล
0: ป
1: ่
0: ็
1: าน
0: ภาษาโปรตุเกสเคนอันนี้ข้อมูลผิดนะคือผมตั้งแต่ผมจําได้คือเพลงนี้เป็นภาษาโปรตุเกสมีคนถามแกคือคุณจําได้ไหมวันที่คริสเตียโนโรนัลโดมาเนี่ยแล้วแกมาเป็นล่ามให้แล้วไอ้โรนัลโดแม่งไม่ให้เกียรติเลยอ่ะคือเขาอุตส่าห์พี่ปั่นไปพูดภาษาโปรตุเกสภาษาบ้านมัน
1: ครับ
0: แต่มันตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษไอ้นี่แสบนะฮะคือเขาอุตส่าห์เอาภาษาบ้านเกิดคุณไปพูดคือภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสอาจจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนนะ
1: ใช่
0: ไม่เหมือนนะมันคือภาษาโปรตุเกสครับไม่ใช่ภาษาสเปนผมก็ยังเถียงคุ
1: ค
0: ณ
1: รั
0: ค
1: บ
0: นเนี้
1: โ
0: ย
1: ปรตุเกส
0: เป็นโปรตุเกสครับมันเป็นภาษาโปรตุเกสครับเพราะฉะนั้นมันต้องไปถามพี่ปั่นนะแล้วเดี๋ยวผมต้องอัดเดี๋ยววันไหนเจอพี่ปั่นเนี่ยถ้าเจอฟูฟูอีกทีเดี๋ยวผมจะเข้าไปถามพี่เอาจริงๆเลยที่พูดหน่อยว่ามันภาษาอะไรภาษาโปรตุเกสหรือภาษาสเปนผมจําไม่ผิดหรอกว่าเป็นภาษาโปรตุเกสผมว่าผมจําไม่ผิดนะครับคนก็ชอบเถียงภาษาสเปนนะครับก็ก็ดีนะเพลงนี้แต่จําชื่อเพลงไม่ได้ป่ะเพลงอะไร
1: โอ้โหพี่ผมไม่ทันผมบอกตรงๆเลยครับ
0: เลอ
1: คือเพลงอ่ะเพลงพี่ปั่นอ่ะเคยฟังเพราะคุณพ่อพี่แต่ว่าผมจะไม่รู้ว่าเพลงไหนที่เป็นเพลงยอดฮิตถ้าฟังปุ๊บอ๋อโอเคอาจจะเป็นประมาณนั้นถ้านึกชื่อเพลงนี้ผมไม่ได้เลยครับถ้าพี่ปั่น
0: เดี๋ยวนะ
1: กับอีกคนผมเมื่อก่อนผมชอบจําสลับกับ
0: เ
1: พ
0: นี
1: ี
0: ่
1: ่
0: ย
1: ปังคู่หูของพี่ปังให้ชื่ออะไรนะ
0: ชื่ออะไรวะพี่ปังกับสุเมธ
1: สุเมธไอเดอร์ปังผมชอบจําสลับตอนเด็กๆนะฮะ หน้าแกคล้ายๆกันพี่สุเมธอ่ะ
0: พี่สุเมธเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชื่อเพลงอะไรอ่ะเรียกภาษาโปรตุเกสครับเพราะว่าทาง AI มันก็บอกเป็นภาษาโปรตุเกสนะนะฮะแต่จำชื่อเพลงไม่ได้เดี๋ยวนะเพลงดัง
1: ชื่อเพลงภาษาอังกฤษหรือเปล่าพี่
0: ชื่อภาษาไทยครับ
1: อ๋อโอ้โหเนี่ยผมไม่รู้เลยครับ
0: มันเพลงยังใหม่ๆอยู่เลย20ได้ใหม่ไหม
1: ก็มากครับ
0: เป็นไร
1: โอ้อัลบั้มแรกครับพี่ปั่นออกไม่คือพอสอเกิดผมเลยครับ
0: ปีไหนอ่ะ
1: 2528 40 ปีที่แล้ว41 ปีที่แล้ว
0: สุดยอดเลยว่ะยอดเลยนะฮะเดี๋ยวผมหามาเปิดให้แล้วกันจำชื่อเพลงไม่ได้จริงขออภัยนานมาก30 ปี20-30 ปีแล้วนะครับจําไม่ได้นะฮะอ่ะมานิดนึงครับวันนี้สอนอบอลไทยครับสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนนะครับทาง FM 97นะครับสวัสดีคุณมานัทด้วย
1: สวัสดีพี่มนครับ
0: สวั
1: ส
0: ส
1: ว
0: ด
1: ั
0: ี
1: สดี
0: คร
1: ค
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ณผู้
0: น
1: ฟ
0: ะ
1: ัง
0: ครับ
1: ทุกท่านครับผม
0: เจอกันอีกทีวันอังคารนะกับสอนอบอลไทยนะวันนี้
1: ครับ
0: ผมมีท็อปิกก่อนมาคุยกันจริงแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยพรุ่งนี้จะมีเกมโชปี้คัพนัดแรกสระงอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับไปเหยียบสนามซ้อมแล้วป้าต่ายก็บ่นเลยสนามเก่าเก่านะสนามเก่าเก่าเอาเดี๋ยวไปว่ากันนะครับแต่วันนี้ครับผมขอหยิบท็อปิกเรื่องนี้มาพูดคุยกันก่อนซึ่งวันนี้เป็นเรื่อง Talk of the Town มาประมาณสักสัปดาห์แล้ว
1: ครั
0: เ
1: บ
0: รื่องของฟุตบอลโลกคุณมานะลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: รัฐบาลบอกจะซื้อ1,300 ล้าน
1: ใช่
0: ตอนนี้ล่าสุดบอกจะถอยแล้ว
1: ไม่เอาแล้ว
0: แต่ล่าสุดบอกจะเอาอีกจะไประดมทุนจากเอกชนอะไรก็ไม่รู้บอกมีลู่ทางอยู่จะไม่ใช้เงินภาษีแต่รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพอะไรมีอีกโมเดลหนึ่งผมไม่แน่ใจซึ่งยังไม่รู้นะไอ้ข่าวไอ้ที่บอกจะมีโมเดลหนึ่งเนี่ยจริงเท็จประการใดไม่ทราบที่คอนเฟิร์มก่อนก็คือถอยก่อนถูกไหมคุณนัท
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะมีข่าวมีอันไม่รู้เฟกนิวหรือเปล่าบอกว่าไอ้1,300 ล้านเนี่ยมันยังไงสิงคโปร์ซื้อ400มาเลซื้อ200ไอ้เหงียนเวียดนามซื้อ470ทำไมเราต้องพันสามร้อยซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้ข่าวนี่มันเฟกนิวหรือเปล่าเพราะไอ้คนที่พูดเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เอาจริงๆผมก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าจะให้ผมค้านเรื่องตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ไอ้เรื่องถ้าสมมติเราลิขสิทธิ์มันไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆมันไม่เท่ากันนะคุณนัท
1: แน่นอนครับ
0: จริงๆไม่เท่ากัน
1: หล
0: น
1: าย
0: ะ
1: ประเทศใช
0: แต่
1: ่
0: ละประเทศไม่เท่ากันนะ
1: ถูก
0: เขาใช้หลักการอะไรวะในการไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันครับคุณผู้ฟังมันหลักการก็คือเรื่องของบางทีบางครั้งการขายลิขสิทธิ์ไอ้พวกนี้มันมีเรื่องของ GDP
1: ใ
0: ม
1: ช
0: ัน
1: ่
0: มี
1: ครั
0: เ
1: บ
0: รื่องของประชากรมันมีเรื่
1: ใ
0: อ
1: ช
0: งอ
1: ่
0: ะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอ
1: ใช
0: ะเล
1: ่
0: ยนะคุณผู้ฟังถูกไหมคือสาเหตุทําไมเราแพงผมตีว่าไอ้ข่าวนั้นอะเฟกนิวไว้ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่ามันเกิน800 ล้าน
1: ผมก็คิดอย่างนั้น
0: ค่าเฉล
1: เก
0: ี่
1: ิ
0: ย
1: นแ
0: น
1: น่
0: ะ
1: นอน
0: มันเกินแน่นอนครับมันเกิน800 ล้านแน่นอนแต่ปัญหาอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคุณนะเราต้องไปดูว่าไอ้คนที่ซื้อสมมติราคามันไม่เท่ากันหรอกคุณผู้ฟังสมมติเราถูกตีมาราคา1,300ผม
1: คร
0: เช
1: ั
0: ื่
1: บ
0: อว่ามีคนซื้อฟีฟ่าประมาณ1,100ผมเชื่อว่ามี
1: มี
0: และผมเชื่อว่าฟีฟ่าโขกเกิน1,300 ล้านก็มี
1: มี
0: ผมเชื่อว่ามีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาดูกันว่าระยะเวลาในการซื้อไอ้คนซื้อถูกมันซื้อด้วยตามกฎอะไรเช่น GDP อะไรของฟีฟ่าก็ว่ากันไปสองเขาซื้อก่อนซื้อหลังมันต้องดูด้วยนะ
1: ถูก
0: ยิ่งคนไทยอ่ะยิ่งคนไทยเป็นคนที่ชอบแบบชอบไปเขาเรียกว่าไงอ่ะคุณนัทเขาชอบไปลักไก่เขาอ่ะ
1: กะจะไปบีบ
0: กะว่าสมมติเอาอีก2 วันมึงเตะเอาเปล่าขายไหมตอนแรกไปถามเมื่อ2 เดือนที่แล้ว101สมมุตินะผู้ฟังร้อยหนึ่ง
1: ครับ
0: เรานิ่งเลยเรานิ่งเลยนิ่งไว้ก่อนพออีก2 วันเอาเปล่า50
1: อันนี้
0: ค
1: คื
0: น
1: อ
0: ไท
1: แบ
0: ย
1: บ
0: มันนิสัยอย่างนี้
1: ใช่วิถีของคนไทย
0: คนไทยมันนิสัยอย่างนี้
1: เหมือนแอดปลายน้ำอะไรเงี้ย
0: ถูกต้องแต่ณวันนี้ใช้วิธีนี้กับเขาไม่ได้แล้ว
1: ถูก
0: สมัยนี้เขาไม่โง่แล้วเขาบอกมึ
1: ถ
0: งไ
1: ู
0: ม่ซ
1: ก
0: ื้อก็เรื่องของมึง
1: ใช่
0: ถ้ามาเล่นวิธีนี้ก็ไม่ต้องซื้อจะมาหักคอกันแบบนี้ไม่เอาก็ไม่ขายไม่แคร์คนไทยทําแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณดูได้เลยว่ายูโรที่ครั้งที่แล้วที่เราได้ดูเนี่ย
1: ครับ
0: ที่ ที่สปอนเซอร์เป็นคนไปซื้อมา
1: ใช
0: ่เอกชนเนาะราคาไม่ลดนะคุณนะ
1: ไม่ลดครับเต็ม
0: พรุ่งนี้จะเตะอยู่แล้ววันนี้เพิ่งเซ็นเนี่ย
1: ใช่เต็มเต็ม
0: โดนเต็มเต็มนะครับเขาไม่สนใจเพราะเขารู้ว่าสันดานคนไทยเป็นแบบนี้เขาก็เต็มที่อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงแต่วันนี้ที่สิ่งที่ผมจะชวนคุยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องลิขสิทธิ์อย่างเดียวผมจะคุยถึงเรื่องพฤติกรรมด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะมาคุยว่าผมเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับเรื่องการซื้อลิขสิทธิ
1: ์
0: ผมต้องถามคุณนัทก่อนว่าคุณนัทเห็นด้วยหรือเห็นต่าง
1: เมื่อกี้ชอยเมื่อสักครู่ที่พี่มนก่อนเข้าเรื่องนี้ที่บอกว่าเป็นชอยที่สามเนี่ยรัฐบาลไปร่วมกับภาคเอกชนนู่นนี่นั่นอ่ะผมจะเห็นด้วยกับชอยนี้จริงๆก็เห็นด้วยอยู่แล้วควรมีลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกแต่ว่าด้วยราคานู่นนี่นั่นต้องหาวิธีอะไรเงี้ยแต่ฟุตบอลโลกควรมี
0: เดี๋ยวผมมีคำถามถ้าคุณนัทควรมีคุณนัทต้องตอบให้ผมได้ยินก่อนว่าฟุตบอลโลกเกี่ยวอะไรคนไทย
1: มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ผมว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของโลกลองจากโอลิมปิกนะผมว่า
0: ไออย่างเงี้ยสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันไม่ผิดแต่มันถูกไม่หมดเพราะแนวคิดของคุณนัทเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ทำให้มันเกิดกฎ must have ขึ้น
1: ก่อนหน้านี้
0: แล้วพอมันเกิดกฎ must have ขึ้นความวิบัติมันเกิดขึ้นเลยครับคุณก็เห็นอยู่จนณวันนี้เขาต้องเอากฎ must have ออกคุณเข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจครับ
0: เพราะกฎ must have คุณรู้ฟังก่อนนะฟุตบอลโลกมันถูกจารึกไว้ในกฎหมายว่าคนไทยต้องดูฟรีคำถามก็คือมันคือ must have เนี่ยมันต้องมีคำว่าต้องมีคือดูฟรีคำถามคือวันนี้1,300 ล้านใครมันจะมาลงทุน1,300 ล้านแล้วไม่ได้ตังค์มันต้องดูฟรีคืออะไรวะ
1: ก็ถูกครับ
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามว่ามันถึงเอาออกเพราะเอาออกเนี่ยมันคำถามที่ผมต้องถามว่าแล้วคนไทยมันเกี่ยวอะไรกับฟุตบอลโลกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้คำถามตรงเนี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าผมจะมาแจงให้ฟังในมุมมองผมซึ่งมุมมองคุณนัทก็มีเหตุผลเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันแล้วมาดูกันว่าจริงๆแล้วในปีนี้เราจะได้ดูหรือเปล่าแล้วเราจะได้ดูแบบไหนความคาดการณ์ละกันแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงตามความคาดการณ์ของพวกเรานะคุณนัทนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าฟุตบอลโลกในปีนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีก30 กว่าวันไห
1: มก็ประมาณเดือนใช่ครับ
0: ถูกไหมคุณนัท
1: ถูก
0: คุณไม่ต้องตกใจหรอกครับว่าลิขสิทธิ์จะมีไม่มีคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้ามันจะมีเนี่ยวันสุดท้ายเดี๋ยวมันมี
1: ถูกอันนี้จริงครับประเทศไทยเราทำได้หมดครับ
0: คนไทยอ่ะคุณไม่ต้องห่วงแต่ถ้ามันไม่มีคือมันไม่มีแต
1: ่
0: ถ้ามันจะมีวันสุดท้ายมันมีคือวันสุดท้ายพรุ่งนี้จะเตะวันนี้มันมี
1: ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้ว
0: โอ้มันเกิดประจำมันเกิดประจำ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าในมุมมองผมเป็นอย่างไรแยกกันเป็นลักษณะอย่างไรแล้วคุณผู้ฟังลองคิดตามเนาะในสิ่งที่ผมพูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวเป็นฟังข่าวก่อนคุณนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่งเนาะไปทำนู่นเพิ่งเข้ามาเลยผมเพิ่งเข้ามา
1: ครับผม
0: นะฮะเอาพักสักครู่ฟังข่าวก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการ
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีมีเส้นเงินโยงเครือข่ายนักธุรกิจน้ำมัน
8: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับผู้ค้าน้ำมัน6โรงกลั่นว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ส่งเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษฐานไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างพิจารณาแยกเป็นรายกรณีซึ่งต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งยังไม่สามารถสรุปว่าเป็นการกักตุนน้ำมันแต่เรื่องเอกสารการขนส่งเป็นประเด็นสำคัญและอยู่ระหว่างขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าก่อนประชุมสรุปสำนวนเพื่อพิจารณาออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องส่วนกรณีบริษัททิวเรียมปิโตเทรดดิ้งจำกัดในจังหวัดอ่างทองพบความผิดปกติด้านโครงสร้างกรรมการและเส้นทางการเงินหลังจากตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานชี้ว่าอาจเป็นโนมินีโดยเงินถูกโอนให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทและเชื่อมโยงกับเครือข่ายญาติของนักธุรกิจน้ำมันรายหนึ่งขณะนี้ได้ออกหมายเรียกพยานทั้งกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบการกระทำผิดจะมีการเรียกประชุมเพื่อมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเดินหน้า6โครงการรองรับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ว่าได้ให้ผู้บริหาร NT รวบรวมโครงการที่ทำร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานรัฐ พร้อมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศเพื่อหารือการบูรณาการทำงานร่วมกันเบื้องต้นได้มอบหมายให้ NT ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศที่นำเสนอ6โครงการได้แก่โครงการระบบสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติโครงการบริการวิทยุสื่อสารทางทะเลโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยกระดับโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและบูรณาการโครงข่ายและสิทธิแห่งทางของหน่วยงานรัฐเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือการใช้งานทรัพย์สินของรัฐได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมยกระดับการเป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและให้บริการด้านดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้แก่ประชาชนและการสร้างระบบสำรองด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS แนบลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญจึงขอย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อความออนไลน์หรือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขอให้เพิ่มความระมัดระวังไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
3: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแง้มที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแง้มที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นะครับเจ้านายปูน
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
5: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลาก
6: ลับมาครับในเบรกที่2นะครับของสน.ฟุตบอลไทยนะครับเรายังอยู่ด้วยกันนะฮะผมโมนมี่แล้วก็คุณมณัฐมะสะอาดนะครับก็เมื่อกี้นี้ก่อนไปฟังข่าวกันนะฮะผมก็ยังพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกซึ่งปีนี้ผมว่าเรา50-50
7: อ่ะผมก็เห็นแต่ผมตีว่า70-30 70คือได้
6: อืมพี่อย่างนี้ผมอยากจะเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้คุณนัทคุณผู้ฟัง
7: ครับครับ
6: เราต้องแยกออกมาเป็น2กรณีกรณีที่1ประเทศไทยคนไทยกับลิขสิทธิ์บอลโลกประเด็นที่2ลิขสิทธิ์บอลโลกกับคนทั้งโลก
7: อืมครับ
6: คุณต้องแยกกันก่อนนะ
7: ครับ
6: ผมเอาใครก่อนเนี่ยผมเอาบ้านเราก่อนแล้วกันคือบ้านเราเนี่ยมันมีความเคยชินอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการชอบฟรีๆของฟรีๆ
7: ใช
6: ่ผมดูฟุตบอลโลกเชื่อไหมคุณนัทคุณฟังผมดูฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี1988ผมเด็กมากผมจำไม่ได้หรอกว่านั้นมันสดมันเทป
7: ครับ
6: ผมจะพอมารู้เรื่องจริงๆอ่ะประมาณปี990คุณนัทเอาปี86ไม่รู้เรื่องปี90นี่ผมรู้เรื่องแล้วผมอยู่มัธยมแล้ว
7: ครับ
6: ผมดูตามที่บ้านคุณพ่อดูจากเท่าที่ผมจำได้ปี96แล้วปี2000ถูกไหมครับคุณนัท
7: เ
6: อ้ยปี1990แล้วปี1994
7: ปี94
6: ปี94ที่สหรัฐอเมริกา
7: ใช
6: ่ปี90อิตาลีผมจำได้ว่าคนที่ถ่ายทอดให้เราดูเนี่ยน่าจะเป็นช่อง7สี
7: ครับ
6: แต่คุณต้องเข้าใจก่อนในยุคสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือสื่อสารไม่มีเทคโนโลยีเสด็จไม่มีบ้าบอขอแตกอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะคุณนัทนะเราไม่ได้ดูทุกเกม
7: ใช่
6: แล้วที่สำคัญเราจะได้ดูแค่สดรอบ8ทีมรอบรองชนะเลิศรอบ
7: ลึก
6: รอบชิงชนะเลิศแต่ต้องบอกนิดหนึ่งสมมุติว่ารอบ8ทีมคุณจะได้ดูแค่คู่เดียวคุณนั้นเข้าใจใช่ไหมค
7: ุ
6: ณจะสมมติว่าวันนี้เตะ2คู่8ทีมนะพรุ่งนี้เตะ2คู่วันเนี้ยจะได้ดูสดคู่เดียวอีกคู่นึงต่อให้มันเตะคนละเวลาก็ไม่ได้ดูเพราะคุณถ่ายคู่เดียว
7: เพราะฟรีทีวีตอนนั้นจำนวนช่องอะไรก็ไม่ได้เยอะผมพอเข้าใจ
6: yes.
7: ได
6: ้ yes สองถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งผมว่าผมจำไม่ผิด มันจะมีเกมแบบดีเลย์ด้วยหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าสมมติติดละครตอนนั้นละครคือเรตติ้งระดับหนึ่งฟุตบอลมันไม่ได้เหมือนยุคสมัยนี้ที่คนไทยจะนิยมอะไรขนาดนั้นลิละครสมมติว่าฟุตบอลมันเตะอยู่รอบชิงชนะเลิศ4 ทุ่ม
7: ครับ
6: 4 ทุ่มต้องตัดสดละแต่ละครเนี่ยมันจบ4 ทุ่มครึ่งหรือ5 ทุ่มมันต้องรอละครจบก่อนแล้วมันสดไม่จริง
7: โอเค
6: เพราะบอลมันเตะไปแล้วชั่วโมงนึงเราเพิ่งมาถ่ายแต่ณเวลานั้นเทคโนโลยีการสื่อสารเราไม่มีเลยเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้ว่า
7: ถูก
6: ผลสกอร์เป็นยังไงเราไม่รู้อะไรเลยเราต้องรอดูกึ่งสด
7: แต่ในความรู้สึกของคนในยุคนั้นก็คือสดแหละไม่ว่าจะบอลเตะจริงอาจจะ4 ทุ่มแต่ว่าอย่างที่พี่มนบอกคือมันอาจจะเริ่ม4 ทุ่มครึ่งหรือไอ้ถ่ายทอด4 ทุ่มครึ่งหรือ5 ทุ่มอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกของคนดูในบ้านเราคือสด
6: ใช่คือเราเข้าใจว่าเป็นสดแต่มันไม่สด
7: ครับ
6: แล้วเราก็ดูกันมาโดยตลอดถ้าผมจำไม่ผิดบอลโลกปีที่อเมริกานั่นแหละปี94เนี่ยก็ยังไม่ทุกคู่พอมีมาปี98มัน32ทีมสุดท้าย
7: ใช่ฝรั่งเศ
6: สเราก็ดูไม่ได้ทุกคู่เพราะมันไอ้เช่นรอบแรกเตะพร้อมกันเราจะได้ดูแค่คู่เดียว
7: อ
6: ีกคู่นึงต้องเป็นเทป
7: ครับ
6: แต่ถ่ายครบทุกแมตช์ละ
7: ใช่ผมจำได้ว่า98
6: ผสมสดใช่เทปผสมสดละ
7: ครับ
6: ถูกไหมสมมติอ่ะกลุ่ม A นัดสุดท้ายนัดที่3เนี่ยมันเตะพร้อมกันอะช่องถ่ายทอดสดมันมีช่องเดียวลิขสิทธิ์มันซื้อแค่ช่องเดียวมันจะเพิ่งมาพัฒนาตอนหลังๆที่เป็นลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี
7: 2002ป่ะพี่มน
6: เออ2002อันนั้นอ่ะอันนั้นเริ่มจะมีการพัฒนาเรื่องของขยายช่องให้ถ่ายพร้อมกันได้มากขึ้นแบ่งกันไปถ่ายละคราวนี้มันจะมีเพราะว่าเจ้าของสิทธิ์มันไม่ใช่ช่องสถานีมันเป็นบริษัททศภาคของเบียร์ช้าง
7: ผมจำชื่อนี้ได้ละ
6: บริษัททศภาคซึ่งในปี2002เนี่ยผมกับบริษัทเก่าก็คือบริษัททาสกิจกับคิกออฟเนี่ยทำอีเวนต์ด้วยที่สนามที่อาคารนิมิบุตรถ่ายทุกคู
7: ่
6: เพราะฉะนั้นนั่นจะเป็นครั้งแรกถ้าผมเรียบเรียงให้ฟังเนี่ยปีที่เราได้ชมฟุตบอลโลกครบทุกเกมสดทุกเกมนั่นคือปี2002นั่นคือปี2002
7: เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ
6: ใช่ครับใช่ครับนั่นคือปี2002ครับวันนั้นได้ดูสดจริงๆแล้วสดตรงเวลาเป๊ะๆทุกอย่างนะฮะมันเป็นการเสพติดในการชมฟรีมาโดยตลอด
7: ใช่
6: กลไกทางการตลาดเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างในยุคนั้นกับยุคนี้เทียบกันไม่ได้เลยคุณแล้ว
7: ใช่ใช่ครับ
6: ระบบสื่อสารของเราในยุคนั้นมีแค่โทรทัศน์วิทยุ2 อย่าง
7: ใช่
6: สื่อหลักสิ่งพิมพ์เพราะฉะนั้นการซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วขายโฆษณามันทำได้แต่ณวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเรามีนู่นมีนี่เราไม่ต้องดูก็ได้เราดูผลอย่างเดียวก็ได้ไงคุณนัทถูกไหมครับเรารู้ผลอย่างเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่ผมกำลังจะเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบก็คือว่าเราเสพติดนี่ผมพูดถึงมุมของประเทศไทยก่อนนะครับ
7: ครับ
6: เราเสพติดของฟรีซึ่งผมว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรผมอธิบายก่อนครับว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้คุณนัทคุณผู้ฟังครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อข้อที่2ที่ผมพูดไปว่าฟุตบอลโลกกับคนทั้งโลกคุณนั้นครับในโลกใบนี้เนี่ยคนจะดูฟุตบอลโลกอ่ะเขาเสียตังค์กันหมดนะ
7: ใช่ยกเว้น
6: ยกเว้นชาติที่เข้าไปฟุตบอลโลก
7: อ่ะแน่นอน
6: เขาจะได้ดูฟรีเฉพาะทีมชาติเขาลงสนาม
7: ถูกต้อง
6: มันมีไม่ฟรี2 แบบแบบที่1คุณเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีหรือสมาชิกแบบตอบรับเคเบิลทีวีซึ่งเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเขาถ่ายทอดของเขาอยู่แล้วอันนี้คุณก็ได้ดูแต่ถามว่าคุณเสียตังค์ไหมคุณเสียตังค์ไงคุณเสียตังค์ไปแล้ว
7: เคเบิลทีวีใช
6: ่ใช่คุณเสียตังค์ไปแล้วมันไม่มีทางฟรีทีวี
7: เรียกว่าฟรีทีวีสมาชิกได้ไหมฮะ
6: อะไรนะ
7: เรียกว่าเป็นระบบสมาชิก
6: ระบบสมาชิกครับระบบตอบรับสมาชิกเลยต้องเป็นระบบนั้นครับ
7: ครับ
6: PTV จะไม่มีจะมีเฉพาะทีมชาติเขาลงสนามเท่านั้น
7: อ
6: ันนี้คือสิ่งที่ทุกเกือบทั้งโลกเป็นแบบนี้2เขาต่อให้เป็นยุโรปที่ไปฟุตบอลโลกหรือว่าไม่มีระบบเคเบิลทีวีหรือมีก็ตามมันจะมีอีกระบบหนึ่งก็คือถ้าคุณอยากจะดูซึ่งในยุโรปเนี่ยมันไม่มีประมาณว่าสมมติกูเป็นคนเยอรมันหรือคุณเป็นคนอังกฤษวันนี้เขาถ่ายทอดฟุตบอลอังกฤษอังกฤษตกรอบ2ก็จบไม่ถ่ายต่อถ้าอยากจะถ่ายซื้อเปเปอร์วิวฉันใดฉันนั้นในกรณีเช่นมันอาจจะมีแถมฟุตบอลนัดชิงให้เยอรมันคุณอยู่ในประเทศเขาคุณอยากดูอังกฤษไม่มีจ่ายตังค์เปเปอร์วิวคุณอยากดูฮอลแลนด์จ่ายตังค์ครับพี่ไม่เกี่ยวครับอยากดูมึงไปอยู่ฮอลแลนด์นู่นได้ดูนี่คือระบบของโลกใบนี้คุณมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยผมถึงถามว่าคนไทยเกี่ยวอะไรกับโลกคำตอบก็คือไม่เกี่ยวอะไรเลยครับ
7: ใช่
6: ไม่เกี่ยวอะไรเลยคุณนัทพูดมาเมื่อกี้บอกว่ามันเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยชื่นชอบผมเห็นด้วยแต่ถ้าเอาความเอากันตรงๆเลยคนไทยไม่เกี่ยวนะคุณนัทวันนี้ถ้าฟุตบอลโลกทีมชาติไทยเข้าสู่รอบสุดท้ายอันนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลครับเป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องซื้อมาให
7: ้
6: โดยผ่านกกต.
7: อันนี้เข้าใจได
6: ้ผมยกตัวอย่างเช่นโอลิมปิก
7: ครับ
6: เอเชียนเกมเอาแค่นี้ก่อน
7: นี่มีนักกีฬาไทย
6: ใช่อย่างเอเชียนคัพกกต.ต้องซื้อนะคุณต้องเตรียมงบไว้ก่อนแล้วนะปีหน้านะเดี๋ยวมันจะมาเถียงกันนะงบที่ไหนมึงต้องเตรียมแล้วกกต.ไม่ใช่เหมือนไอ้ AFF ซูซูกิครับที่ต้องให้เอกชนเข้ามาซื้อ
7: ครับ
6: เพราะอันนี้เราเกี่ยวข้องเพราะมีเราเข้าไปแข่งขัน
7: ใช่
6: แต่ฟุตบอลโลกเนี่ยเราไม่เคยย่างกลายไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยผมถึงพูดว่าวันนี้เนี่ยมีอยู่2ชาติที่เขาประกาศชัดเจนว่าเขาไม่ซื้อคุณนัทคุณรู้ป่ะ
7: โอ้โหมีประกาศชัดเจน
6: ประกาศชัดมากไม่ซื้อชัดเลยประกาศชัดกระแทกอย่างชัดเจนจำแจ้งว่าไม่ซื้อ
7: นั่นคือ
6: 2ชาติ1คือจีน2คืออินตาราเดียคุณดูประชากร2ประชาตินี้เกือบ 3,000 ล้าน
7: โอเค
6: เกือบ 3,000 ล้านแต่เขาไม่ซื
7: ้อมีต่อราคาเนี่ย
6: ก็ต่อไม่ลดก็ไม่ซื้อไง
7: เ
6: ขาไม่ซื้อครับเขาไม่สนเพราะเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับจีนมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจีนเข้าใจไหมเพราะจีนไม่ได้เข้าก็ไม่เกี่ยวมันก็พูดถูกอินเดียบอกอินี่ไม่เกี่ยวเลย อินี่ไม่เกี่ยวเลยอินเดียตกรอบเหมือนไทยเลยไม่เกี่ยวเลยจะดูไปเพื่ออะไร
7: คืออย่างที่เราเกริ่นตอนแรกว่าการตั้งราคาเนี่ยมันปัจจัยมันหลายอย่างคืออย่างที่พี่มนบอกว่าประชากรค่า GDP ค่าแรงโอ้ยหลายอย่างสองชาติเนี้ยอินเดียกับจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากร
6: เยอะ
7: หลักพันล้านหลักพันล้านเพราะฉะนั้นถ้าเรานับจำนวนประชากรเนี่ยโอ้โหมูลค่าสูงมากอันนี้ผมดูอ้างอิงจากเดอะสแตนดาร์ดนะครับพี่มนเขาบอกว่าฟีฟ่าตั้งราคาในจีนเนี่ย 9,760 ล้านบาท
6: ไอ้บ้าเกือบหมื่น
7: แต่มีการเจรจาตัวเลขลดลงมาเหลือ 1,950 ล้านจาก 9,000 ล้านจาก 9,000 ล้านนะครับ 1,950 ล้านซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ต่อรองเจรจาเนี่ยคือ CCTV ครับว
6: ่
7: าณวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเคาะไฟนอลหรือยังนี่คือราคาที่ต่อรองนะครับส่วนอินตาราเดียจากเดอะสแตนดาร์ดเช่นเดียวกันนะครับฟีฟ่าตั้งราคาอินเดียไว้ที่ 3,250 ล้าน
6: เห็นไหมมันอยู่ที่ GDP ประชากร
7: ใช่แล้วก็ลดราคามีการเจรจาลดราคาลงมาเหลือ 1,200 ล้านบาทสุดท้าย
6: ใครก็ต่อได้นะ
7: จีโอสตาร์เนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จีโอสตาร์พยายามเจรจาขอลดราคาเหลือ650ล้านซึ่งผมว่าไม่น่าจะได้
6: อุ้ยถ้าอินเดียมันลดมาได้ขนาดนั้นนะไทยจาก 1,300 แล้วผมว่าต่อสัก700ครับผมว่าได้นะ
7: ตอนนี้ยังไม่เฟิร์มนะครับว่าอินเดียได้ซื้อหรือเปล่าแต่ว่าตัว Geo Star เนี่ยพยายามต่อรองอยู่ที่650ล้านครับ
6: หกร้อยนี่ผมว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยโอ้ยถ้าต่อได้เงี้ยไทยมีโอกาสก็ลุ้นต่อเอา
7: ครับ
6: ถูกไหมครับแต่อย่างที่ผมพูด
7: ชาติที่มหาโหดเลยละอ่ะอย่างที่พี่มนบอกว่าชาติที่ได้ไปฟุตบอลโลกในเอาในเอเชียนะพี่มน
6: ญี่ปุ่นเป็นไง
7: ญี่ปุ่นครับผมให้พี่มนทายว่าเท่าไหร
6: ่โอ้ญี่ปุ่น GDP เขาดีเขาประชากร100ผมว่าของเขาต้องมีสัก 3,000 นะ
7: 6,500 ล้านครับมี2เจ้าที่ร่วมกันซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในญี่ปุ่นครับ 6,500 ล้านคือ NTT Docomo แล้วก็ DAS นะฮะ
6: แล้วอย่างเงี้ยไอ้พวกปล่อยข่าวว่าทำไมตรงนี้แพงตรงนี้ถูกมึงดูตรงนี้ด้วยนะญี่ปุ่น 6,000 กว่าล้านนะแล้วเขาปฏิเสธไม่ได้เนี่ยนะเขาไปซื้อไม่ได้เนี่ยนะ
7: ไม่ได้ไม่ได้เกาหลีครับ
6: เท่าไหร่ครับเกาหลีผมอยากรู้เกาหลีน่าจะถูกกว่าญี่ปุ่นในมุมมองผม
7: ถูกกว่าถูกกว่า
6: เกาหลีน่ามาสัก 4,000
7: อ่ะใช่ครับ 4,070 ล้าน
6: เกาหลีประชากรเขาไม่เยอะ
7: ครับ JTBC ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครับ
6: นี่ขนาดทีมที่ได้ไปนะมันโขกเต็มที่เลยนะมันโขกทีมที่มันได้ไป
7: ถูก
6: เพราะไอ้ทีมที่มันได้ไปคุณไม่ซื้อไม่ได้มึงมีประท้วงแน่นอนเอาถูกไหมคุณมานัทกูฟัง
7: ถูก
6: อ้าวแล้วคราวนี้เข้าใจหรือยังว่าไอ้200ล้านไอ้470ล้านไอ้400ล้านทำไมมันไม่เท่ากับไทยมันมี GDP มาเกี่ยวข้อง
7: แน่นอน
6: มันมีเรื่องของจำนวนประชากรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดูนะแล้ว FIFA มันวัดของมันน่ะกูวัดแบบเนี้ยจะทำไมอ่ะ
7: มันมีท่ามาตรฐานของมันในการ
6: วัดอ่ะ
7: ตั้งราคา
6: แล้วคุณจะไปอะไรกับมันนะใช่ป่ะล่ะนี่ขนาดเราไม่ได้ไปนะเราได้ไปไม่ฟันแล้วสัก 3,000 เลยวะผมว่ามีนะถ้าไทยได้ไปต้องมี 3,000 3,000 กว่าเดือดร้อนอีกแล้วคราวนี้ทำไงอ่ะ
7: โหบันเทิงเลยทีเนี้ย
6: คราวนี้มันต้องมานั่งทะเลาะกันอีกนะกูฝันต้องคุยกันนิดนึงนะไอ้งบประมาณ 3,000 กว่าล้านเนี่ยคำถามก็คือเอกชนไม่ซื้อแน่เอาเป็นไทยสมมติไทยไปคุณไม่ซื้อไม่ได้ด้วยไงเพราะไทยไปยังไงก็ต้องซื้อไงคราวนี้รัฐบาลจะเอาเงินภาษี 3,000 กว่าล้านไปซื้อแล้วคุณคิดว่าคนทั้งประเทศจะว่าไงวะ
7: ไม่โอ้โหไม่ยอม
6: เอาแน่นอนคุยชัดนะยอมไหม
7: โอ้ผมว่าหลายคนไม่ยอมต่อให้ผมเป็นแฟนบอลไทยเองเนี่ย 3,000 ล้านก็น่าคิดนะคิดหนักไม่ใช่น่าคิดหนัก
6: โดนแน
7: ่โดน
6: ญี่ปุ่นยังซัดไป 6,000 กว่าเลย
7: เกาหลี 4,000
6: เกาหลี 4,000 น่ะไม่รอดอยู่แล้วเรามี 3,000 มีแน่นอนแล้วถ้าจีนไปเนี่ยหลายหมื่น เอาจริงคุณนัทขนาดมันไม่ได้ไปยังโขงมาหมื่นใช่ไหม
7: จีนเนี่ยนะเท่าไหร่นะ
6: โขงมาหมื่นนึงอ่ะ
7: 9,700 ล้าน
6: ก็หมื่นนึงอ่ะยังโขงมาหมื่นนึงอ่ะแล้วถ้าจีนได้ไปมันต้องซื้อไงมันไม่ชัดไป 20,000 ล้านเลยเหรอเก็บจีนคนเดียวอิ่มเลยนั่นน่ะ
7: โอ้โหจัดทัวร์นาเมนต์เดียวคือขายลิขสิทธิ์จีนที่เดียวอยู่เลย
6: แล้วจีนต้องซื้อด้วย
7: ใช
6: ่แล้วไอ้พวกเนี้ยต่อไม่ได้ด้วยนะไอ้คนที่มันไปอ่ะมันต่อไม่ได้เลยนะมัน
7: ใช่
6: ไอ้คน
7: ที่ต่อได้คือคนที่ไม่ได้ไป
6: ใช่
7: นี่เขาบอกว่ามีการวิเคราะห์ไปหมดคือในช่วงในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยช่วงเวลาในการถ่ายทอดเนี่ยมันอาจจะดึกซึ่งมันเป็นช่องว่างที่สามารถต่อเจรจาต่อราคาได
6: ้
7: อย่างถ้าสมมติเตะเมกาเม็กซิโกแล้วก็อะไรอีกประเทศนึงพี่แคนาดาม ันก็หลังเที่ยงคืนอยู่แล้วตีสองตีสามอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าเป็นช่องว่างที่ฟีฟ่าอาจจะลดราคาได้สำหรับชาติโดยเฉพาะชาติในภูมิภาคอาเซียนแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาเลกดไป 1,200 ล้านครับ
6: มาเลกดไป 1,200 นะไม่ใช่400เนี่ยผมบอกแล้วไอ้ปล่อยข่าวเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาเลใครซื
7: ้
6: อ
7: RTM กับ Unify TV
6: ก็เป็นเอกชนนะรัฐบาลไม่เกี่ยว
7: ใช่ส่วนเวียดนามนี่500ครับพี่
6: VTV
7: ร่วมซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในเวียดนามด้วยราคาราวๆ500ล้านบาท
6: อันนี้ของเป็นตัวทัดของรัฐบาลเขาอยู่แล้วทำไมเวียดนามมันถูกจังว่า500
7: นั่นสิพี่นั่นแหละ
6: คนมันเกือบร้อยนะหรือเพราะไอ้เหงียนชนซอน
7: เฮ้ย
6: เฮ้ยแต่มานุ่งเพิ่งได้แชมป์นะ
7: มานุ่งเพิ่งได้แชมป์อาจจะเป็นได้นะมานุ่งไม่เกี่ยว
6: ไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยว
7: ไม่เกี่ยว
6: คืออะไรวะมัน500ทำไมอ่ะ
7: เนี่ยผมก็เลยสงสัยซึ่งในอาเซียนเราที่ซื้อไปแล้วมีสิงคโปร์มีกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ทีมมอร์เลสเตที่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกแล้วแต่ว่า
6: เหม็น
7: ซื
6: ้อไปไหนเหม็นซื้อไปไหนเหม็น
7: ไม่ได้เปิดเผยราคาครับ
6: ไอเหม็นมันซื้อไม่แพงอยู่แล้วผมว่าอย่างเก่งก็หลักร้อยมันซื้อไม่แพงหรอก
7: ใช่
6: เพราะ GDP มันไม่มีอะไรเลย
7: ถูกครับ
6: ประชากรมันน้อยด้วยประชากรมันแค่10กว่าล้านคนโอ้โหถ้าคิดเป็นอย่างนี้ถ้าคิดต่อหัวเนี่ยผมว่าไม่ไอ้ค่าเดี๋ยวนะผมคิดแบบนี้เลยผมอยากรู้อันนี้ตีคร่าวๆเลยคุณนัทเดี๋ยวผมลองคิดแบบนี้ผมลองคิดตามฟีฟ่าเลยคุณนัท
7: ครับ
6: ผมคิดแป๊บหนึ่งนะลองดูนะคุณนัทนะเอาผมขออนุญาตแบบนี้แป๊บหนึ่งนิดนึงนะคุณนัทนะ
7: ครับ
6: ผมเอานี่นะเอา9,700ตั้งนะ

0: 6,000เท่าไหร่
1: 6,500 ล้านครับ
0: 6,500 ล้าน6,500 ล้านดูว่าเป๊ะไหมประชากรญี่ปุ่นมี120 ล้านคน
1: ครับ
0: โหญี่ปุ่นแพง
1: คือทีมที่ได้ไป
0: แพงญี่ปุ่นตกหัวละ54 บาท
1: โอ้
0: เพราะได้ไปแพงผมไม่
1: เ
0: ร
1: ก
0: ู้
1: า
0: ข้
1: ห
0: อ
1: ลี
0: หลักการเลยนะผมเอาคำนวณแบบบ้านๆเลย
1: เราคำนวณแบบง่ายๆอ่ะบ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่ง
0: เอาบ้านๆเลย
1: เกาหลีนี่นะ
0: เกาหลี3,000
1: เกาหลี4,000
0: สี่พัน
1: 70 ล้านประชากรเขา
0: คุณดูดิ4,070
1: 51 ล้าน
0: 51,79 บาท
1: โอ้แพงกว
0: ถ
1: ่
0: ้
1: า
0: า
1: ญี่
0: คิ
1: ป
0: ด
1: ุ่น
0: ต่อหัวแพงกว่าถ้าคิดต่อหัวแพงกว่าหลักการคืออะไรอ่ะมันต้องดูว่ามันหลักการฟีฟ่าเนี่ยถ้าคิดต่อหัวแบบนี้คือคนได้ไปผมว่ามันจะมีเรทของมันถ้าคนไม่ได้ไปมันจะมีเรทอีกอย่างที่ผมพูดจีนประชากรเยอะตกหัวละ7 บาทแต่มัน1,400 ล้านถ้าจีนได้ไปผมว่าคูณสองเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าหลักการคืออะไรของทางฟีฟ่าแต่เราคิดกันบ้านๆแบบนี้ไปก่อน
1: ครับ
0: เพื่อจะพอให้เห็นภาพลางๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดครับวันสุดท้ายของการจะแข่งขันคุณลุ้นเอาแต่ถ้ามันไม่มีผมว่าคนไทยไม่กลัวนะ
1: ใช่
0: คุณกลัวไหม
1: ไม่ครับ
0: แล้วคุณฟังเลยนะยิ่งดีเลยถ้าประเทศไทยไม่ได้ถือลิขสิทธิ์นะคุณบอกผมบอกตรงเนี้ยโอเพ่นโอเพ่นมันจะไม่มีใครมาจับคุณจะไม่มีใครมาวุ่นวายอะไรคุณจะไม่มี
1: ใช่
0: โอเพ่น
1: ใช่
0: มึงอยากจะเข้าทางไหนมึงจะไปดูอะไรเอาเต็มที่
1: ใช่
0: แล้วคุณ
1: จริ
0: เช
1: ง
0: ื่อผมคนไทยมันหาได้หมดอ่ะ
1: โอ้โห
0: ลิงก์ส่งลิงก์มาหน่อยดิ
1: สบายผมบอกแค่นี้เลยสบายตัวอยู่ไทยนะครับแต่เราสามารถวาร์ปไปอยู่ป
0: อ
1: ร
0: เ
1: ะ
0: ม
1: เท
0: ริ
1: ศ
0: ก
1: อ
0: า
1: ื่น
0: ไ
1: ไ
0: ด
1: ด
0: ้
1: ้อ่ะ
0: ไปอยู่นิวยอร์กได้เราไปอยู่นิวยอร์กได้
1: อยากฟังอาหรับภาคเนี่ยกับไปอยู่โซนอาหรับได้
0: โอ้เลือกภาษาได้เลยเหรอโอ้ทีวีหลายภาษาเลย
1: โอ้โหผมบอกได้เลยสนุก
0: คือดูทีวีหลายภาษาเลยอ่ะเพราะว่าก็จริงๆคือผมก็คิดว่าถ้ามันไม่มีจริงไม่ต้องห่วงคนไทยได้ดูแน่นอนได้ดู
1: ได
0: แ
1: ้
0: น่
1: ด
0: น
1: ู
0: อน100%อยู่ที่คุณจะแสวงหาไหม
1: โอ้โหเมื่อก่อนพี่มนผมว่าพี่มนทันแน่ต้องทันแหละไม่ใช่พี่มนทันแน่นอนดีมบ็อกอะพี่มน
0: ทัน
1: นั่นแหละโอ้
0: เท
1: เร
0: ี
1: าย
0: บ
1: ไปได้ทั่วโลก
0: อันนั้นดีมบ็อกอ่ะมันคือดาวเทียมชนิดหนึ่งอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วมันต้องหมุนดาวเทียมมาจูนสัญญาณหมุน
1: ใช่ใช่
0: ด
1: ใช
0: ี
1: ่
0: มบ็
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ก
1: ่
0: อ่ะมันหาได้หมดเลยมันหาได้หมดเลย
1: ผมชอบไปดูช่องอาหรับอะ
0: โอ้มันมีไงแต่ผมไม่ชอบอาหรับอย่างกำลังดูบอลกำลังจะยิงมาตัดละหมาดเฉยเลยอ่ะมาลำกะอะไรวะผมพากบอลอยู่ผมจำได้กำลังพากกำลังจะง้างมาตัดละหมาดตัดแบบไม่มีอะไรตัดชั่วไปละหมาดว่าออกอากาศกันอ่ะงงเลยหมดนะฮะมันก็ต้องแล้วแต่จังหวะนะอันนี้ก็ต้องบอก
1: ใช
0: ก่
1: ่
0: อน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นคนไทยไม่ต้องห่วงครับแต่ถ้าใครอยากจะดูแบบถูกต้องในเว็บฟีฟ่ามันก็ขายมันก็มีเปเปอร์วิวคุณก็ตัดบัตรเครดิตไป
1: อยากดู
0: มัน
1: ค
0: ก
1: ู
0: ็
1: ่
0: ม
1: ไหน
0: ี
1: ผมว่ายุคนี
0: ม
1: ้
0: ันก็มี
1: มันค่อนข้างง่ายในการหาดูนะเอาแบบถูกลิขสิทธิ์ก่อนถ้าพี่มดบอกว่าเว็บฟีฟ่าเนี่ยเปเปอร์วิวได้จากเว็บฟีฟ่าว่าอันนี้ก็ง่ายเลย
0: แล้วผมจะบอกให้นะแล้วผมจะบอกให้นะฟีฟ่าจะขาดทุน
1: ใช่
0: ถ้ามึงไม่ยอมขายคนไทยแล้วมึงจะขายเปเปอร์วิวคนไทยก็ไม่ได้ด้วยเพราะคนไทยก็ไม่ดูเปเปอร์วิวกันส่วนคนไทยจะได้ดูไหมคุณไม่ต้องห่วงครับเต็มสตรีมมันจะงงอ่ะไอ้พวกไอทีไอสมมติฟีฟ่ามาเที่ยวเมืองไทยช่วงนั้นมันจะงงว่าเฮ้ยมันดูได้ไงว่าลิขสิทธิ์เมืองไทยไม่มีมึงตั้งกินเบียร์กันแต่ว่ามันมีสปอนบนโลกถ่ายมันถ่ายมาจากไหนวะคุณ
1: แน
0: อย
1: ่
0: ่าด
1: น
0: ู
1: อ
0: ถู
1: น
0: กคนไทยนะ
1: บอกเลย
0: คุณอย่า
1: จ
0: ดู
1: อ
0: ถู
1: ย
0: ก
1: ั
0: ค
1: กษ
0: น
1: ์
0: ไท
1: แบ
0: ย
1: บ
0: นะโอ้โหโอ้โหนะฮะอ่ะนี่ก็เรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดนะซึ่งก็ผมเห็นด้วยครับจะซื้อก็ซื้อจะไม่ซื้อก็ไม่ซื้อแต่ซื้อเป็นเงินเอกชนเอกชนเขาจะซื้อไม่ซื้อมันก็สิทธิ์

0: เขาแล้วเขาต้องดูว่าเขาคุ้มหรือเปล่า
1: จ
0: พัน
1: ริง
0: กว่าล้านต่อได้ไหม
1: ๆถูกผมว่าหลักพันล้านเนี่ยถ้าสมมติต่อได้ลงมาหลักร้อยล้านเนี่ยแล้วรัฐบาลร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเงี้ยผมว่าโอกาสเกิดขึ้นพอจะมีอันนี้ในมุมมองของผมนะพี่มนแต่ว่าเอกชนที่จะเข้าไปร่วมลงทุนตรงนี้ด้วยเนี่ยด้วยความที่อย่างที่บอกว่าฟุตบอลโลกมันรอบเนี้ยมันเตะดึกตีสองตีสามคือหลังเที่ยงคืนเนี่ยผมว่าเอกชนก็คิดแหละที่จะทําพวกค่าการตลาดต่างๆโน่นนี่นั่นมาร์เก็ตติ้งลงไปมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าคนดูจะดูครบหรือเปล่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้เข้าไปเตะกับเขาอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรครับก็ความคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเราไม่ใช่เจ้าของเงิน
1: ถูก
0: เราพูดไม่ได้คุณผู้ฟังคุณน
1: ก
0: ะ
1: ็จ
0: บ
1: ริ
0: าง งคน
1: ครับ
0: เขา
1: ก็
0: มอง
1: จ
0: ว่
1: รา ิง
0: คุ้มค่าอย่างยูโรอย่างเงี้ยอย่าง
1: เขา
0: ใช่
1: เน
0: ไอ
1: ้น
0: ้
1: เลย
0: รองเท้าอะไรนะ
1: แอโรซอฟ
0: ไอ้แอโรซอฟเนี่ยอะไรผมพูดแล้วเพราะขอบคุณเขาแอโรซอฟเขาก็บอกเขาคุ้มเพราะเอางบการตลาดเขาเขาว่ากันไปแต่บางค
1: ใน ช
0: ก็
1: ่
0: มองเขาไม่คุ้มเขารู้สึกว่าเอ้ยไม่จำเป็นก็อัน
1: ม
0: ม
1: ั
0: ัน
1: แล
0: พ
1: ู้
0: ด
1: วแต่
0: ยาก
1: ท
0: ไง
1: ี่ใช่ถูกต้อง
0: มัน
1: แต่
0: พู
1: ว
0: ด
1: ่าย
0: าก
1: ใดๆคือเราจำภาพเนี้ยมาตลอดก็สำหรับผมคือมันเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งที่คุ้มค่า
0: ใช่มันยังมีนะซื้อลิขสิทธิ์เกี่ยวกับค่าโปรดักชันอีก
1: ใช่
0: ใช่ไหมมันค่านู่นค่านี่มันเขาต้องคิดไงค่าโปรดัก
1: โ
0: ช
1: อ
0: ัน
1: ้
0: มันก็เยอะอยู่
1: เยอะ
0: ก็มันไม่ใช่แบบอยู่ดีคุณเอาสัญญาณมาแล้วกระจายไปทั้งบ้านไม่
1: ไม
0: ใช
1: ่
0: ่
1: ใช่
0: มันมีเรื่อง
1: ไม
0: โป
1: ่
0: รด
1: ใ
0: ั
1: ช
0: ก
1: ่
0: ชันในสตูดิโอมันมีเรื่
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ง
1: ่
0: ของนี่มันยังไม่มีการเตรียมงานอะไรใดทั้งสิ้นเล
1: ถ
0: ยน
1: ู
0: ะ
1: ก
0: ไม่
1: ต
0: ม
1: ้
0: ี
1: อง
0: อ่ะ
1: ถู
0: เพ
1: ก
0: ราะว่
1: ค
0: าร ยั
1: ัง บ
0: ไม่รู้มันใครเป็นลิขสิทธิ์ใครเ
1: ใ
0: จ
1: ช
0: ้า
1: ่
0: ของอะไรยังไงมันยังไม่
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ู้
1: ่
0: ต้องวางตัวคนพากย์ต้องอะไรส
1: ใช
0: าร
1: ่
0: พัดสารเพมากมาย
1: ถูกต
0: ค
1: ้
0: ื
1: ออ ง
0: ปัญหามันแพงจริงๆถ้ามันไม่แพงเนี่ยผมว่ามันก็มีค่ายหลายๆค่ายที่รอจะซื้ออยู่นั่นแหละแต่พอมันแพงพันกว่าล้านเนี่ยแล้วต่อแล้วเขาไม่ลดหรือเปล่าหรือว่าต่อหรือยังวะ
1: นั่นแหละ
0: หรือเปล่าน
1: ั่นแหละคือประเด็น
0: ผมถาม800ใครจะซื้อเอา800ผมว่าซึ่งผมได้ข่าวมานะ800เนี่ยบ้านเขียวเนี่ยเขาก็ไม่เอานะ
1: โอ้
0: เพราะมันแพงไปคุณนัท800ครั้งเดียวแพงมากเขาก็ยังถือว่าแพงก็ไม่คุ้ม
1: คื
0: ต
1: อ
0: ่อ
1: มั
0: ในห้
1: ไ
0: เ
1: ม
0: ข
1: ่
0: า
1: ได้
0: ร่
1: เ
0: ว
1: ป
0: ม
1: ็
0: ก
1: น
0: ับคนอื่น
1: ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ทั้งฤดูกาลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เตะกันแบบหนึ่งฤดูกาลปีหนึ่งอ่ะแต่นี่มันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์มันเดือนครึ่งม
0: ใช
1: ั้ง
0: ่เขาทำประโยชน์อะไรมันตรงนั้นไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณซื้อมาคุณต้องให้เขาดูฟรีคุณจะมาเก็บตังค์เขามันก็น่าเกลียดไง
1: ถ
0: ณ
1: ู
0: ว
1: ก
0: ันนี้ไม่มีกฎมาแชฟแล้วแต่คุณมาเก็บตังค์เขาก็อ้าวซื้อมามันเก็บตังค์ได้ไงวะมาเป็นเรื่องไงคนไทยคุณก็โดนด่าอยู่ดีคุณซื้อมาเก็บตังค์เขาไม่ได้ไงคือคนไทยมันนิสัยแบบนี้มันเสพของฟรีไงถ้ามันเป็
1: ใน ช่
0: ถ้าเป็นบัญชีอื่นเขาซื้อมาปั๊บเขาก็ขาย
1: มันมียุคหนึ่งยุคกล่อง
0: ใช
1: RF
0: ่
1: ใช่ไห
0: ใ
1: ม
0: ช่
1: พี่ม
0: ใช
1: น
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: ผมจำไม่ได้ว่าปีไหนรัสเซีย
0: ซันบ็อก
1: ซันบ็อก
0: รัสเซียของ IS เขาขาย
1: 2018
0: กล่องพันกว่าบาท700
1: ใ
0: แ
1: ช
0: ล้
1: ่
0: วค
1: ใ
0: ุ
1: ช
0: ณ
1: ่
0: ก็ช
1: ใช
0: ม
1: ่ใช่
0: มันก็คือการเสียเงินชนิดหนึ่งนั่นแหละ
1: ถูกต้องระบบส
0: ถ
1: ม
0: ูก
1: า
0: ไหม
1: ชิก
0: มันก็คือการเสียเงินชนิดหนึ่งนั่นแหละซึ่งผมว่าเขาก็ขายกล่องไปด้วยคุณก็ได้กล่องด้วยคุณไม่ได้ดูฟรีอย่างเดียวคุณไม่ได้เสียเงินอย่างเดียวคุณได้กล่องด้วยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบโอเคถูกปะล่ะก็เอานะว่ากันครับคุณนัทนะฮะเดี๋ยวมีความขึ้นหน้าเดี๋ยวก็จะมาว่ากันนะฮะไป
1: อ
0: ต
1: ย
0: ่
1: ่
0: อ
1: าง
0: นิดนึ
1: เราง
0: คร
1: ผ
0: ับ
1: มว่าผมไม่ซีเรียสครับ
0: ก็คุณได้ดูอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วโอ้โหยิ่งพอดึกเนี่ยอันนี้มุมมองส่วนตัวผมเนี่ยถ้าดึกมากเนี่ยผมก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวนี้โอ้โหขนาดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยอาร์เซนอลชิงเนี่ยผมยังจะดูไหววะนะ
0: เฮ้ยวันนี้นี่เขาจะประเคนแชมป์ให้คุณหรือเปล่าเนี่ยถ้าซิตี้ไม่ชนะนี่ประเคนแชมป์เลยนะ
1: ต้องมีสะดุดบ้างแหละ
0: อยู่ที่วันนี้แล้วนะเขาสะดุดมาแล้วผมว่านะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าวางมือจากซิตี้เนี่ยเขาจะได้สามแชมป์เขาจะได้สามแชมป์นะแล้วคุณเชื่ออะไรผมทำนายไว้อย่างปะ
1: ไม่เอาสิ
0: ผมทำนายไว้อย่าง
1: ครับ
0: ผมทำนายเลย
1: ครับ
0: เป๊ปกวาร์ดิโอล่าไปผมรู้สาเหตุเลย
1: ครับ
0: ฤดูกาลหน้า115คดี
1: โอเค
0: ผมคาดการไว้เลยรับประกันว่าซิตี้ตกชั้น115คดีของเขาไอ้เป๊ปมันเหมือนมันรู้ตัวงั้นกูไปเลยดีกว่า
1: โอ้โหเต็มข้อมาแล้วเนี่ย
0: แล้วถ้าไม่มีซิตี้นะผมว่าอาร์เซนอลพังงาดได้รอปีหน้าแล้วกัน
1: ปีนี้เธอเป็น
0: ก
1: ท
0: ็
1: ่านรองมา
0: เ
1: ห
0: ป
1: ล
0: ็
1: าน ย
0: อย่
1: ป
0: าง
1: ี
0: ฟอ
1: แล
0: ก
1: ้ว
0: ถ้วยไปก่อนก็ได้แชมเปี้ยนลีกกันเสร็จปารีสแต่2 ปีซ้อนอะไรเงี้ย
1: ด้วยไม่แชมเปี้ยนลีกไม่ยอม
0: โอ้ย
1: พี่เอาตรงๆนะพรีเมียร์ลีกผมมีหวั่นใจพี่ผมมีหวั่นใจว่าจะสะดุดนัดสุดท้ายเนี่ย
0: พาเลทนะ
1: โอ้โหจะพาเลทได้ตังไง
0: ก็ใช่ไงแต่พาเลทมันมีนี่ด้วยนะมันมีการสัปดาห์มันมีไอคอนเฟอเรนซ์ลีกชิงนัดชิงไหนลาโยด้วยถูกป่ะผมว่ามันก็แล้วพาเลทมันไม่มีอะไรไงมันจะเล่นถ้ามันจะเล่นมันเล่นเพื่อหมั่นไส้อาร์เซนอลไม่อยาก
1: ม
0: ใ
1: ั
0: ห
1: น
0: ้ม
1: ไ
0: ั
1: ด้
0: นต้อง
1: ต
0: มี
1: ั
0: แช
1: ง
0: ม
1: ค
0: ป
1: ์
0: ์
1: นะ
0: ก็แค่นั้น
1: มันได้ตังค์นะค่าตัวไอ้ชื่ออะไรนะที่ย้ายมาจากพาเลทอะถ้าได้อาร์เซนอลได้แชมป์มันได้10 ล้านปอนด์ไงพี่
0: อ๋องั้นเล่นเปิดทางเหรอเล่นเปิดทางด้วยตายแล้วมีเล่นเปิดทางอีกนะครับโอ้โหตายเลยนี้อันนี้ก็มีเหตุมีผลอยู่นะฮะแต่การ์ดเนอร์ผมไม่ยอมหรอกมั้งก็ไม่รู้
1: ไม
0: น
1: ่
0: ะ
1: ย
0: ก็
1: อม
0: ลอง
1: หรอ
0: ด
1: ก
0: ูแล้วกันเพราะ
1: อ
0: ก็
1: ันด
0: เข
1: ั
0: า
1: บ
0: ป
1: น
0: ี
1: ั้
0: หน
1: น
0: ้าเขาก็ไปเหมือนกันในการ์ดเนอร์
1: ใช่
0: นะฮะสุดท้ายเนี่ยมาดูเรื่องของโชบี้ครับหน่อยคุณนัทพรุ่งนี้ครับสรางงอจะได้นัดแรกกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราตอนนี้ทางด้านภาษาไซฟ้าก็เดินทางไปอยู่ที่มาเลเซียแล้วอยู่ที่ลาสรางงอนะครับสิ่งที่ป้าต่ายได้โพสต์อย่างแรกก็คือสนามเก่าสมมติสนามเก่าโอ้ยนะฮะคือมาเลเซียมันก็ไม่ได้ดีทุกสนามถูกไหมก็
1: โอ
0: เห
1: ้
0: มือนกันแหละ
1: ดีอยู่สนามเดียวพี่
0: ใช่ไหม
1: JDT สนามเดียวบุกิจจาริวก็สนามแห่งชาติอะอารมณ์ราชมังแล้วอะ
0: มันมีแบบคล้ายๆบุกิจจาริวสนามตรงเนี้ยสองสนามนะ
1: จำชื่อไม่ได้
0: ที่ตอนนั้นวุ่นวายย้ายไปนั่นเดี๋ยวก็ย้ายไปนี่เดี๋ยวย้ายไปนั่นก่อนอันนั้น60,000ไงบุกิจจาริวมัน80,000นั่นเอง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เข้าใจได้มันสนามเหมือนสนามแห่งชาติเขาแต่อย่างบ้านเราเนี่ยสนามเราเล็กนะแต่ดีหลายสนามนะผมว่านะ
1: ใช
0: ประ
1: ่
0: เทศไทยแล้วนะสนามบุรีรัมย์ดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับราชบุรีก็ดีราชบุรีจะมี
1: ด
0: ส
1: ี
0: าม
1: เย
0: ฝ
1: อ
0: ั่
1: ะ
0: งหน่อยดี
1: ใช่
0: บีจีอย่างเงี้ยดีปะล่ะ
1: ใช่
0: สนามแบบเป็นหน้าเป็นตาเลย
1: ใช่ค
0: น
1: รั
0: ะ
1: บ
0: ฮะเชียงรายก็ดี
1: ใช่
0: เนี่ยปะล่ะเทพหัส
1: ส
0: ด
1: น
0: ิ
1: าน ม
0: อย่างนี้เทพหัสดินเทพหัสดินส
1: ม
0: ุดยอดเลยเทพหัสดิน
1: มีต้องมีตลกมาเล่นด้วยไหมฮะ
0: ไม่ต้องมีเวทีอยู่ข้างแต่ต้องหลบหน่อยนะเวลามีน้ําขังอย่าไปเหยียบ
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: ล
0: เท
1: งไป
0: พ
1: ครึ่งเท้านะผมบอกเลย
0: ครับผมบางวันจะตกเยอะๆนี่จมหายมิดหัวเลยนะบอกก่อนนะไอ้บ้านน้ําบอลหรือว่าหลุมอะไรวะคืออ่ะนะก็ไม่เป็นไรครับปัญหาของบุรีรัมย์ก็คือไม่มีสองตัวหลักคุณนะโกรันเคาสิก
1: โอ้โห
0: ไม่มีบิตโซลี่
1: โอ้โห
0: เคาสิกเนี่ยไม่น่าได้เล่นเลยทั้งนัดชิงครับสองเกมเพราะโดนใบแดงไดเล็ก
1: ใช่
0: บิตโซลี่เนี่ยไม่ได้ไปมาเลยแต่กลับมาเล่นที่
1: ใ
0: บ
1: น
0: ุรี
1: บ
0: ร
1: ้
0: ั
1: าม
0: ย
1: น
0: ์เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแต่มาเลย์เขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือสุพนัทเหมือนถา
1: แบงค์หายแล้ว
0: คือมาเลย์มันขยาดไอ้แบงค์ขยาดเลยนะฮะว่าไงดีคนนี้มันนะ
1: โอ้สบาย
0: เฮ้ยเฮ้ยคิมพันกรนะคุณนั้นนะคิมพันกร
1: ส
0: นะ
1: บายดังพันกรเนี่ยสบาย
0: เอ้ยเอ้ยทีมชาติ
1: ส
0: ม
1: า
0: ามเลย
1: หน
0: ์
1: ึ
0: เ
1: ่
0: ก
1: ง
0: ่านะ
1: สามหนึ่ง
0: เอ้ย3-1
1: เราช
0: เซ
1: นะ
0: ลังงอชนะ
1: เรา
0: อ๋อ
1: เซลังงอเนี่ยคนที่ยิงคือไอ้ที่โดนสาดน้ำกรดอ่ะไอ้นั่นอ่ะโดนยิง
0: หา
1: ไ
0: ย
1: อ้
0: แล้ว
1: นั่
0: น
1: น
0: ะ
1: ยิง
0: หายแล้วนะเขากลับแล้วอันนั้นโอ้ยตอนติดทีมชาติเขาพีคอยู่นะ
1: อุ้ยเก่งเลยคนเนี้ย
0: เ
1: เ
0: อ
1: ก่งเล
0: อ
1: ยจ
0: แต่พ
1: ำช
0: อ
1: ื่อ
0: ส
1: ไ
0: ั
1: ม
0: ก
1: ่
0: แ
1: ไ
0: ล
1: ด
0: ้
1: ้
0: ว
1: แล้
0: ฟ
1: ว
0: อร์มเป็นไงดีไหม
1: ก็กัปตันทีม
0: อาลิฟไอมานป่ะมันชื่ออะไรวะ
1: อลิฟไอมานนั่นไอ้นี่
0: อ๋อของไอเจดีที
1: ใช่ชื่ออะไรนะ
0: อันนี้ชื่ออะไรวะไม่รู้ครับไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้
1: มี
0: ไม่
1: กอ
0: ส
1: ง
0: น
1: หน้านี่กองหน้าเก่าของบุรีรัมย์ไง
0: ใคร
1: อีกอโมราเอส
0: ปล่อยโมราเอสมันก็ไม่ดีไงบุรีรัมย์มันปล่อยแต่มันดีมันอยู่บุรีรัมย์มันก็เล่นไม่ค่อยดีไหมเหรอไอโ
1: ใ
0: ม
1: ช
0: รา
1: ่
0: เอสไม่ดี
1: เฉยเฉย
0: เอ
1: แต่มั
0: อ
1: นอยู่นี่มันก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่
0: โอ้ยหลีกอย่างนั้นหลีกอย่างนั้นแต่หวังว่าบุรีรัมย์จะชนะได้สบายๆนะจริงๆผมว่าไม่ได้แคร์หรอกสองคนนั้นอ่ะผมว่าไอตัวไทยก็เอาอยู่
1: เอาอยู่สบาย
0: ถู
1: ผ
0: กไ
1: ม
0: หม
1: บอกเลยผมดูเขาเล่นแล้วสบาย
0: สบาย
1: สาน ม
0: ะ
1: หนึ่ง
0: สามหนึ่ง
1: สามหนึ่ง
0: ผมแบบพยายามเชื่อคุณนะนะฮะผมก็เชื่อแหละผมว่าสามหนึ่งผมก็คิดอย่างนั้น2-1 3-1นะมีนะไทยบุรีรัมย์เนี่ยพูดถึงโควต้า ACL ปีหน้าหน่อยครับคุณนัทครับ
1: ครับ
0: สามทีม ACL 1-2-3เข้าไปเลยแล้วก็อันดับสี่ได้ไป ACL 2นะฮะเอ้ยไม่ใช่สิคือมันจะมีโควต้าจากบอลถ้วยแต่ก็ไม่เกี่ยวเพราะบอลถ้วยเนี่ยบุรีรัมย์เข้าชิง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับอันนี้ได้ไป ACL แน่นอนถูกป่ะม
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: ก็ข
1: ครั
0: ย
1: บ
0: ับลงมาเป็นที่สามได้ไปแล้วก็ไอชิงลีกคัพยังไม่ได้แชมป์ลีกคัพก็ระหว่างท่าเรือกับทางด้าน
1: บี
0: บี
1: จี
0: จีท่าเรือเป็นรองแชมป์นั่นหมายคว
1: ไป
0: าม
1: ด
0: ว
1: ู
0: ่าเขาก็ไม่ได้ให้รองแชมป์อยู่แล้วเขาไม่ได้รองแชมป์นะเขาก็ต้องขยับอันดับลงไปบีจีอยู่ที่เท่าไหร่
1: บีจีตารางคะแนนบีจีสามมั้งครับสี่โอ้บ
0: บ
1: ี
0: ี
1: จ
0: จ
1: ี
0: ีมี
1: ส
0: โอ
1: ี่
0: กาสลุ้นคือบุรีรัมย์เนี่ยได้แชมป์ไปแล้วเพราะฉะนั้นใช้เอเวคัพสิทธิ์บุรีรัมย์เนี่ยเขาก็ต้องตกมาเป็นของที่สามเพราะที่สองได้ไปมันต้องตกมาเป็นของที่สามที่สามก็คือทาง
1: รา
0: ด้า
1: บ
0: น
1: ุ
0: ข
1: ร
0: อ
1: ี
0: งราชบุรีได้ไป ACL แล้วที่สี่ใน
1: บี
0: ส
1: จ
0: ถ
1: ี
0: านะที่ท่าเรือเข้าชิงไปแล้วคือถ้าเรือเป็นแชมป์ท่าเรือก็ต้องสละ ACL 2เพราะไปอีลิตดีกว่ามันใหญ่กว่ามันเหมือนไปแชมเปี้ยนลีกกับยูโรปาลีกอ่ะคุณต้องไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วเพราะต้องไปแชมเปี้ยนลีกเพราะฉะนั้นสิทธิ์มันเป็นของบีจีโดยสมบูรณ์เลยถูกป่ะแต่เป็นสิทธิ์โดยสมบูรณ์โดยที่บีจีไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นรองแชมป์นะบีจีเป็นที่สี่ถ้าบีจีจบที่ห้าบีจีต้องเป็นแชมป์ลีกครับนั่นถึงได้ไปแล้วมีโชปี้ครับอีกนะคุณนะไอ้หลักการโชปี้ครับนี่มันเอาแชมป์กับอะไรวะจําไม่ได้วะ
1: โอ้โหเนี่ยผมจำไม่ได้พี่มน
0: เออไอ้โชปี้ครับเนี่ยผมไม่เข้าใจหลักการมันงงเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดได้สิทธิ์ของไอ้แชมป์ลีกครับด้วยนะ
1: ครับ
0: เราได้สองทีมอะคือทางอินโดนีเซียที่ไม่ส่งเพราะปฏิเสธเอาแชมป์มาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโชปี้ครับเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดสิทธิ์ของทีมแชมป์ก็คือบุรีรัมย์นี่แหละไปโชปี้ครับอีกปีหน้าปีไปแน่นอนแล้วก็ไอ้แชมป์ลีกครับนี่แหละจะได้สิทธิ์โชปี้ครับด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิด
1: โอเคภาพออกแล้ว
0: เข้าใจยังเพราะฉะนั้นก็ไอ้สิโชปี้ครับก็ไปดูว่าท่าเรือจะได้หรือ
1: หรือ
0: BG
1: บี
0: จ
1: จ
0: ะ
1: ี
0: ได้แต่ที่แน่ๆทั้งสองทีมได้ไปฟุตบอลเอเชียแน่นอนแล้ว
1: ACL
0: ได้ไป ACL แน่นอนแล้ว
1: อีลิ
0: ค
1: ต
0: รับ
1: นะ
0: อีลิตเนี่ยท่าเรือได้แน่
1: ครับ
0: ๆนะครับท่าเรือได้แน่ๆก็ตามนั้นครับตามนั้นครับมีอะไรอีกไหมเป็นไงแชมป์
1: ตามคา
0: ต
1: ด
0: ก
1: คร
0: ช
1: ับ
0: ั้นอะไรนะ
1: ตกชั้น
0: ตก
1: ก
0: ช
1: ็
0: ั้นก็บอกไปแล้วทุกอย่าง
1: ใช่
0: โอ้อะไรลั่นลั่นลั่นลั่นลั่นเด้ออันอื่นมีอะไรมั่งคุณนะ
1: อันอื่นก
0: ย
1: ็
0: ้ายตัวเพียบเลย
1: ทีมชาติไงพี่ประกาศรายชื่ออ
0: ุ๊ยขอซะหน่อยสิ
1: ประกาศรายชื่อทีมชาติอุ่นเครื่อง
0: อือหืออ
1: ุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์
0: ครับ
1: เดือนหน้า
0: อือหือ
1: สองนัดเราจะเจอกับคูเวตแล้วก็จีน
0: คูเวตแล้วก็จีน
1: วันที่ห้าจะเจออ
0: ื
1: กับ
0: ม
1: คูเวตก่อน
0: อืมอืมอืม
1: นะครับ
0: อืม
1: ปทุมธานีสเตเดียมก็คือสนามบีจี
0: อืมอืมอืม
1: แล้วก็ถัดจากนั้นอีก4 วันวันที่9เราจะเดินทางไปจีนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์เรา
0: อื
1: จะ
0: ม
1: เจอกับจีนวันที่9ราย
0: อื
1: ชื
0: ม
1: ่อที่ประกาศ23 คนครับผู้รักษาประตู3 คน
0: อืม
1: กรกฎพิพัฒน์ดาดาครับปฏิวัติคำไหมสราณนท์อนุอิน
0: ก็ทรงนี้แหละทรงนี้แหละบอ
1: ก
0: ก
1: องหลังเนี่ยมีณัฐพงษ์สาริยานฤบดินทร์พีรวัฒน์อัครธรรมมานูเอลทอมเบีย
0: อุ้ย
1: วาริชชูทองสุพนันท์บุรีรัตน์แล้วก็อดิสรพรหมรักษ์จากราชบุรี
0: เฮ้ยกลับมาติดเหรอ
1: กลับมาติด
0: สามสิบ
1: ส
0: ส
1: ององ ปี
0: นะ
1: ใช่โอ้ราชบุรีดีดี
0: แต่ว่าไม่มีมิเคลสันนะนี่คือนาบูเดลิก้านะ
1: ใช่
0: ขึ้นมาบุเดติก้าแล้วนะอ่ะโอเคกองหลังอุ้มีอดิศรพรมรักเซอร์ไพรส์ครับ
1: กองกลางครับมีกฤษฎากาแมนคคณะคำยกทิติพันธ์พ่วงจันทร์ธีรพัฒน์ปรือทองครับ
0: โอ้ยของดีเลยปือทองเนี่ยของดีจัดคอกไก
1: ล่า
0: โด
1: สุดนี่สามแอสซิสต์กับคอนซาโดเลซัปโปโรครับ
0: เฮ้ยปือทองนี่ของดีมากจริงๆตอนนี้ยังเป็นสัญญาอยู่กับทางด้านบีจีนะถ้าจำไม่ผิด
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะฮะปือทองเนี่ยเฮ้ยน้องมันเล่นเนียนน้องมันเล่นแบบไม่กลัวน้องมันเล่นแบบกูไม่ตื่นอ่ะกูเล่นลงไปเล่นอ่ะ
1: เหมือนเขาเล่นเจ็ด
0: สุดยอด
1: เหมือนเขาเล่นเจ็ดสี่เลยพี่
0: เอ้ยเด็กเจ็ดสีเหรอ
1: เจ็ดสี่เจ็ดสี่
0: เด็กเจ็ดสีกูเล่นดีแล้วมันวิ่งแบบโอ้ย
1: เด็กเจ็ดสีนี่นี่นี่โอ้โหไม่อยากเดี๋ยวประเด็นดราม่าอีก
0: ตาไม่คุยไม่คุยไม่คุยไม่คุย
1: ธีรพัฒน์ปือทองต้องมาแล้วนาทีนี้ต้องมาวีรเทพป้อมพันธ์หลายคนเรียกร้องสารัตอยู่เย็นเสกสรรลาตีเอราวัณกานิเย
0: ก็ขึ้นมาจากชุดเด็กนะเอราว
1: ใ
0: ั
1: ช
0: ณ
1: ่ก็ต้องลองดูอนันยอดสังวาลแล้วก็อิครัสสันรน
0: สุ
1: ส่
0: ภ
1: วน
0: าพ
1: กองหน้าสามคนครับจุดคุ
0: ใ
1: ณ
0: ช่
1: ซับเบลลิงคุณซับเบล
0: ได้ข่าวไม่ต่อสัญญาเขาไม่ต่อนะหนักแล้
1: ธ
0: ว
1: ีรศิลป์แล้วก็ธีรศักดิ์ครับ
0: สุภโชคนี่หายเมื่อไหร่
1: โชคนี่เจ็บใช่ไหมพี่เพราะว
0: เ
1: ่
0: จ
1: า
0: ็บนะถ้าผมจำไม่ผิด
1: อ
0: จ
1: ะ
0: า
1: โ
0: ก
1: ป
0: สุ
1: โล
0: ภโชค
1: ก็ไม่ได้ลงเลย
0: น่าจะเจ็บนะคุณเช็คข่าวเนี่ยผมจำได้ว่าเจ็บนะคุณลองเช็คนิดหนึ่งผมจำได้ว่าเจ็บนะครับใช่ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอเช็คเลย
1: สุภโชคสารชาติ
0: คุณเช็คเนี่ยคุณเช็คเนี่ยนิดหนึ่งผมดูหน่อยนะฮะผมเช็คเข้าไปแล้วถ้าผมจำได้รู้สึกว่าเช็คมันเจ็บนะ
1: ว่าชุดนี้แอนโทนีแฮกสันก็บอกแล้วว่าอยากลองหลายๆคนอ๋อเจ็บ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับเจ็บเข่า
0: เจ็บ
1: เอ็นหัวเข่
0: อ
1: า
0: ๋อ
1: ด้าน
0: เอ็
1: ใน
0: นใช่ ACL
1: เอ็น
0: เป
1: ห
0: ็
1: ัน ว
0: อ
1: เข
0: ๋
1: ่
0: อ
1: า
0: ไม
1: ด
0: ่
1: ้
0: ใ
1: า
0: ช
1: น
0: ่
1: ใน
0: นี่เอ็นด้านในเป็น MCL
1: ใช่
0: ฉ
1: เ
0: ี
1: ป็น
0: ก
1: MCL ฉีกขา
0: พั
1: ด
0: ก3 เดือน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ผมก็ว่าน้องมันเจ็บใช่ผมจ
1: ใช
0: ำ
1: ่
0: ได้
1: ใช่เจ็บหนัก
0: จ
1: เจ็บ
0: ำได้น้องมันเจ็บแต่ก็ปือทองก็สุดยอดเลยอ่ะ
1: โอ้ยาวๆซื้อใจคนญี่ปุ่นได้ละแฟนบอล
0: ช
1: ร
0: อ
1: ับ ก
0: เลยน
1: แฟ
0: ะ
1: นบอลชอบ
0: ชอบเลยนะ
1: เ
0: ถ
1: ฮ
0: ้
1: ้
0: าย อย่า
1: ผ
0: งนี้
1: ม
0: ก็น่าจะมีย้ายถาวรนะ
1: มีแน่นอนผมว่ามีแน่นอนหมูหลังจากอุ้มเจกลับมาจากเจลีกเนี่ยผมแทบไม่ได้ดูเลยพี่เสาร์อาทิตย์ตอนเที่ยงเนี่ยตอนนี้ปือทองมานี่ผมนั่งรอเลยดูเลย
0: ตัวจริงกับทุกเกม
1: โอ้พูดตรงๆพี่เขาเล่นชิลเหมือนอยู่ในเจลีกมานานอะในเจลีกก่อน
0: ไม่ตื่นไม่อะไรเลยเล่นรับบอลส่งบอลแบบกูไม่ตื่นกูไม่กลัว
1: ก็เล่นเจ็ดสีเขาเล่นอย่างเงี้ยพี่
0: ไม่ตื่นไม่กลัว
1: ไปเรื่อยๆอ่ะไปของเขาเรื่อยๆ
0: ไปของเขาเตะกูก็ลุกขึ้นมาไปต่อ
1: ใช่
0: แต่ผมชอบน้องมันคาดผมชอบตรงนี้
1: ผลผลิตจากอัสสัมชัญศรีราชา
0: เด็กโคตรเฮงหรอไม่น่าใช่
1: ไม่ใช่ไม่
0: น
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: ฮ
1: ไม
0: ะ
1: ่ใช่
0: อ่ะนะฮะก็เป็นชุดทีมชาติชุดนี้ว่าไงคุณนะ
1: ชุดนี้ก็หลายๆคน
0: ไปอุ่นเครื่องดีจีนี่
1: ใช่แต่ในบ้านเราก่อนวันที่ห้า
0: อ่าก
1: ับคูเวตถ้าหน้าใหม่จริงๆเลยคือธีรพัฒน์ปือทองแหละแล้วก็ขึ้นชุดใหญ่ครั้งแรกก็คือเอราวัณกานิเยที่เหลือเราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วกองหลังนี่ก็คือเอาโอเคเราคุ้นเคยอยู่แล้วณัฐพงษ์พีรวัฒน์ทอมเบียร์วาริชูทองสุพนันท์อดิศรพรหมรักษ์แบ็กซ้ายไม่มีเลย
0: ใช่เขาบอกเขาแบ็กมา3 คน
1: ก็เอาวาริช
0: ไปเ
1: เ
0: ล
1: พ
0: ่
1: ราน ะว
0: ไ
1: ่
0: ด
1: า
0: ้
1: ช่วงหลังวาริชเล่นได้กองกลางนี่แล้วก็เห็นกันตลอดอยู่แล้วแกนหลักเลยก็จะมีวีรเทพมีสารัตทิติพันธ์กฤษฎากาแมนคคนักคำยกอันนั้นยอดสังวาลส่วนหน้าเนี่ยเอาธีรศิลป์มาเนี่ยบอกว่าอยากให้มาเป็นตัวอย่างของความนิ่งความเก๋าที่ ที่แอนโทนีฮัสซันบอกผมว่าผมชอบเขาเรื่องนี้นะแอนโทนีฮัสซันอะเรื่องจิตวิทยาเขาเวลาเขาพูดเวลาเขาปลุกเราเวลาเขาดูเรื่องของการจิตวิทยานอกสนามเนี่ยผมว่าเขาคล้ายเซอร์อเล็กดี
0: ข้อเสียมีข้อเดียวครับ
1: คือ
0: หลายคนฟังไม่ออก
1: น
0: พ
1: ั
0: ู
1: ก
0: ด
1: บ
0: ออ ะ
1: ล
0: ไร
1: ยืนน้ำตาจากมีล่ามไงลู
0: ค
1: ก
0: ือ
1: ชายของโค้ชธงไง
0: เจ็ดโมงพูดอะไรออกมาวะ
1: ฮะ
0: แต่ละคนจบสูงทั้งนั้นนักบอลไทยไม่รู้เรื่องสักคนคือไม่รู้เรื่องสักคนคือโอ้โหนะก็ผมก็เห็นด้วยแหละก็คือเอาเปิดโอกาสให้เด็กใหม่ๆแต่คูเวตอะผมว่าเอาอยู่นะ
1: เวลเอาอยู่จีนก็อ่ะผมว่าผมไม่คาดหวังเรื่องฟอร์มเพราะว่าดูแล้วน่าจะดูไม่ค่อยสนุกอ่ะผมว่านะ
0: จีนนี่มันเตะที่ไหนวะมันพาเราไปไหนในงวดเนี้ย
1: หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์เนี่ยที่ไหนนะผมเช็คก่อน
0: อย่าเหินอย่าไปสัญญาอย่างนี้นะไกลชิเป็งเลยนะ
1: ตอนนั้นพี่ไปใช่ไหมส่วนใหญ
0: โ
1: ่
0: อ้ผมไปไกลมากคุณนัดเลย
1: หางโจครับ
0: เอาหางโจนิดเดียว
1: ครับหางโจ
0: หางโจก็ไม่ไกลมากนะครับโอ้โหไปสัญญาต้องไปต่อเครื่องโอ้โหบิน
1: เ
0: ใ
1: ห
0: น
1: มือ
0: ป
1: น
0: ระเ
1: เ
0: ท
1: ข้า
0: ศ
1: บนเลยใช่ไหมเหมือนแบบ
0: มันตอมันคือตะวันออกเฉียงเหนือมันติดเกาหลีเหนือมันใก
1: ย
0: ล
1: ั
0: ้
1: งไ
0: ร
1: ม
0: ั
1: ่
0: สเซีย
1: มองโกเลียโซนนู้นไหม
0: ไม่มองโกเลียมันอยู่ฝั่งนู้นมองโก
1: อ
0: เ
1: ๋
0: ล
1: อ
0: ียมัน
1: ฝ
0: จะ
1: ั่
0: อง ยู่
1: ฝั่ง
0: กลาง
1: โซนเอใน
0: ว
1: ฝ
0: ั
1: ั่ง
0: ตะวันตกแต่นี่มันคื
1: ฝ
0: อ
1: ั่
0: ต
1: ง
0: ะวั
1: ต
0: น
1: ะวั
0: อ
1: น
0: ออ ก
1: อก
0: มันข้างบนมันเป็นรัสเซียข้
1: ค
0: าง
1: ร
0: ล
1: ั
0: ่า
1: บ
0: งเป็นเกาหลีเหนือมันไปตรงนั้นแล้วอะข้ามทะเลไปเป็นญี่ปุ่นมันสุดขอบเกือบ
1: อ
0: สุ
1: ๋อ
0: ดขอบ
1: ฝั่งนี้
0: จี
1: ฝั่
0: น
1: งนี้โอเคโอ
0: ฝ
1: เ
0: ั
1: ค
0: ่งตะว
1: ฝ
0: ั
1: ั่
0: น
1: ง
0: ออกมันเกือบสุดขอบจีนเนี่ยมันเป็นทะเลทะเลตะวันออกจีนเนี่ยประมาณนั้นแหละแต่
1: ครับ
0: ไม่ติดทะเลนะสัญญาไม่ติดก็จะไม่ผิดเออมันก็มันไกลมันสุดประเทศมันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเราบินไปญี่ปุ่นมันไกลกว่ามันไม่รู้สึกว่าไกลเพราะมันบินตรงมันอย่างเงี้ยแล้วถาม
1: อ
0: ว่
1: ั
0: าน
1: น
0: ส
1: ี
0: ั
1: ้
0: ญ
1: พอ
0: เออสัญญาบ้านเรามีสายบินตรงไหมมันเคยมีนะสัปดาห์ละครั้งหรือไงนะจำไม่ผิดไปรอสัปดาห์ละครั้งเราคงไม่ไหว
1: ก็ไม่ไหวอ่ะผมไปเจอค่าลงค่าโรงแรมทํา
0: ก็
1: เว
0: บ
1: ล
0: ิ
1: าน
0: ประ
1: ไ
0: ม
1: ม
0: า
1: ่
0: ณห
1: ได
0: ก
1: ้
0: ชั่วโมงเหมือนกันอ่ะถ้าสมมติเรา
1: ครับ
0: บินตรงอ่ะต้องมี6 ชั่วโมงอ่ะปักกิ่งแค่ห้านี่เหมือนบินไปญี่ปุ่นอ่ะเพราะมันเลยปักกิ่งไปประมาณ1,000 โลอ่ะ
1: โอ้โห
0: มันขนาดนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เอาคือดูว่าเอ้ยถ้าวัดกันตามสายการบินก็ดูไม่น่าไกลหรอกมันก็อยู่ในประเทศจีนแต่ถ้าคุณไปอยู่ในเมืองจีนแล้วคุณจะรู้ว่ามันไกล
1: ใช่
0: ก็สุดนู่นไกลที่เป็นไกลมาก
1: คือ
0: ไก
1: ดู
0: ล
1: จา
0: เ
1: ก
0: ล
1: แผ
0: ย
1: นที่ก็โอ้โหไกลไกลจริง
0: คือจีนเนี่ยบินจากสุดตะวันออกกับไปสุดตะวันตกเนี่ยผมว่าบินต้องมี5 ชั่วโมง6 ชั่วโมง
1: เหมือนใช
0: แต่
1: ่
0: มันเล็กกว่ารัสเซียหน่อยรัสเซียบินเป็น10 ชั่วโมงในประเทศนะแต่ว่าจีนเนี่ยผมว่ามี6 ชั่วโมงต้องมี
1: ใช่เห็นด้วย
0: มันบินข้ามครึ่งทวีป
1: เห็นด้วยเห็น
0: ไอ
1: ด้
0: ้
1: วย
0: ฝั่งนู้นมันติดโอ้โหมันติดอัฟกานิสถานมันติดจ
1: ใช
0: ีน
1: ่
0: มันติดฝั่งนู้นมันไปไกลเลยโอ้โห
1: ใช่ใช่
0: ใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: แหมมึงก็แหม
1: ว
0: น
1: ่
0: ะ
1: านี่
0: ฮะ
1: ฝั่งโน้นที่หน้าตาออกไปทางนู่นเลยไปทาง
0: แขกอะออกไป
1: ทางสถานทั้งหลายอ่ะ
0: ออกไปทางนู้นอะมันไปทางนั้นแล้วอะมันสีไกลอะนะฮะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ FIFA Day 2 เกมนี้นะ
1: ครับ
0: ไทยเราก็ตามนั้นแหละครับนะครับอันโทนีฮัสสันไม่มีจะพูดอะไร
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะรอ
1: เร
0: ด
1: า
0: ู
1: ดู
0: FF
1: เป็นกำลังใจครับแล้วก็เรื่องถ่ายทอดทีมชาติยุคนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วไทยรั
0: ไ
1: ฐ
0: ม่
1: ท
0: ม
1: ี
0: ีปัญ
1: ว
0: ห
1: ี
0: าใช่นะครับก็หาได้ช่องทางธรรมชาติก็มีอยู่
1: ครับผม
0: ครับนะฮะอ้าวหมดเวลาแล้วคุณนัทไปดีกว
1: ค
0: ่าร
1: ับ
0: นะฮะเจอกันใหม่อังคารหน้านะครับวันนี้ผมกับคุณมานัดไปก่อนพรุ่งนี้กีฬาพารวยแล้วก็นัตติ้งมาแล้วนะครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวอยู่ต่อไปคุณหานนะวันนี้ไปก่อนส่วนเดือนหน้าจะมีการปรับบริการใหม่อย่างที่บอกนะครับ Baby Boomer
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็
1: รอ
0: จะ
1: ต
0: ม
1: ิ
0: ี
1: ด
0: ร
1: ต
0: ายก
1: า
0: ามรกอล์ฟเกตเองเข้ามาด้วยก็เดี๋ยวเข้าติดตามกันแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราสองคนไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ยังไม่ลง
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสลันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลา
3: ไท านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
12: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
11: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
12: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
11: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
13: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการทำงานของระบบผู้ช่วย
14: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับประเด็นสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.สมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.และผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยระบุว่าเดิมทีมีการอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนในสมัยประธานสภาคนก่อนแต่เมื่อเข้าสู่สภาชุดปัจจุบันเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือกร.และมีมติให้ยกเลิกการปรับเพิ่มโดยให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมต่อไปสำหรับกรณีกระแสข่าวการยกเลิกผู้ช่วยส.ส.และส.ว.รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงสร้างบทบาทและความจำเป็นของระบบผู้ช่วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานเช่นกร.สำนักงบประมาณคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งส.ส.และส.ว.ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนี้คณะกรรมการมีกรอบระยะเวลาศึกษา90วันเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวนและรูปแบบการทำงานของผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศก่อนเสนอผลการศึกษาต่อกร.เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป ชาววิสาประทุมมารายงาน
6: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนญี่ปุ่นยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นด้วยหารือถึงการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อดูแลผู้ประกอบการไทยและพร้อมรับข้อเสนอจากภาคเอกชนไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยการบริหารจัดการเศษเหล็กและการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการลงทุนด้านรีไซเคิลและการบริหารจัดการเศษเหล็กภายในประเทศผลิตนาฏควันแสนสุขรายงาน
6: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
16: ้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้แทนกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ3โครงการสำคัญที่จะนำเสนอสู่ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสำรวจความพร้อมของข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาโดยประกอบด้วยโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสายนศ4021แยกทางหลวง4151บ้านบางคลุ้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนสายบ้านบางคลุ้งบ้านเกาะแซะตำบลนางหลงอำเภอชะอวดและโครงการยกระดับวิถีชุมชนอัตลักษณ์บ้านน้ำตกสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: สแลมดังขอบสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: First person shooter mode, we turning your song to a funeral. To them niggas that say they don't office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. A lot of niggas debating my numero, not the three, not the two, I'm the UNO. Yeah.

0: else, nigga.
1: Hey, I'm about to, yeah.

สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากยังเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1-3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4-3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4-3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4-2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1-3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4-3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟีนิกซ์ซันครับ4-0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟนชายมหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของเควินดูแรนต์มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4-2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมบูฟเองพวกเขาก็จัดการเขี่ยเดวิลนักเก็ตนะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4-2ซีรีส์และซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็จัดการพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4-1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกพบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟนชายเองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผลปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4-0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟนชายเนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144-114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกนำถึง81-57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ
และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ล แอนโทนี ทาวน์เองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมสซิกเซอร์เองจะหักปากกาเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา 1-3 ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลิฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจาเรดอาร์เรนกับทางแซมเมอริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีย์เองก็กดดับเบิ้ลดับเบิ้ลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลิฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตคินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้โดนัลด์มิเชลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชั่นในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรค์จังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมเนี้ยมันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและจาเรดอาร์เรนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของจาเรดอาร์เรนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับ
และถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทาง Detroit เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคิดลันคาเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้าง นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ8-0ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองทันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาแล้วทำให้ทันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทั้งฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของฮาบิตแล้วก็ทางคอมมูนิเคชันครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับ Laker เนี่ยก็คือ Thunder นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมส์เนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟานแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวมเบนยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้น
ไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูฟเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมเนี้ยเป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบนยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบนยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมรี่เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัสเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต็งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูแมนครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเอง

ทางด้านของคลิฟแลนด์คาเวเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่า DraftKings เองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยเปิดให้ทางฝั่งของ Knicks เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่-270ครับขณะที่ทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาเวเลียร์เองบวก-215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของนิวยอร์กนิกเนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือนิวยอร์กนิกพวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาเวเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดๆด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาเวเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลิฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขรุขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้แบรนสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทั้งฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟฟ์ซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแต่มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่-260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตราบวก-210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่าเพลย์ออฟกับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยในเพลย์ออฟครับระบบการโรเตชันของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็งหนึ่งของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณลบ-170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลิฟแลนด์คาเวเลียร์กับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟรนไชส์นี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชั่นที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาเวเลียร์เองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลิฟแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนวายมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับข
ขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับ Thunder คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วย

0: สเปอร์คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจัดเชียร์ไปทางฝั่งของโอเคซีครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่สเปอร์นั้นข่มทางฝั่งของโอเคซีกันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของโอเคซีโอกลาฮโมาซิตี้เทนเดอร์ได้อย่างสบายๆ อย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งนึงคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Talkสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับเข้าสู่รายการสำนักทอกันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำดีผู้นำรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบขวาซีรีส์เข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาฮโมาซิตี้ทันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันเนี้ยผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกเองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่เพลย์ออฟนั้นใช้ระบบ 16ทีมในปี1984ได้ทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับในทั้ง2ซีรีส์แรกครับของ Playoff ร่วมกับทาง Oklahoma City Thunder นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบเอนดูโร่ครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตรอนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125ต่อ94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเรมบรันสันกับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือ The Spider นะครับหรือว่า The Spider นั่นเองบรันสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนตกเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตาร์ดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น 6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันสันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวน์นั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันสันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเลตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนแมนมิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Caff และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Jalen Brunson กับทาง Carl Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับและคลีฟแลนด์เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้ Nick นั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2%ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและ Wide Open 3เองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลีฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เ เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลิปแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบันสั้นกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนะครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลแอนโทนีทาวน์เองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ offensive rebound percentage ทั้งหมดครับและตัวแปรเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาบิเจตแล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจอร์รี่บอนสันก่อนแล้วค่อยไปมองที่คาร์ลแอนโทนีทาวน์แต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาบิเจตครับและสภาพความพร้อมของตัวโอจิอานูโอบีอีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบิดเจ็ตเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านนึงเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนาแวนมิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG ANOB เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนิกคือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทาง Philadelphia 76ers และเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแคปเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วครับทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวด์บุกเยอะรันสั้นคุมจังหวะได้ทาวเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลีฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากรันสั้นกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ธันเดอร์นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์ เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมีเน็ตเรตติ้งเนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเล็กซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชสโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันบินยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์เมมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งสเตฟานแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139ต่อ109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟานแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมา ก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกโปโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจากDraftKingกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทางDraftKingเนี่ยมองว่าThunderเนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทางโอเคซีเนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของThunderเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกนะตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับและถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยคือ Thunder เต็ง2เป็นสเปอร์อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของ New York Knicks และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทางคลิฟแลนด์คาเวเลียครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG Anunoby กลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรอนสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำ2ซ้ำ3ได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะที่ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวมเบนยาม่านะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดีแอรอนฟ็อกซ์ที่จะต้องยิงกาดลายของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talkสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมรับอรุณ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้อง หลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลห้าให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีลห้าข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีลห้าไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีลห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงเลยยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเรา หรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นอย่างนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั่นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าท ที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
5: แล้วพบกันนะครับ
7: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีที่เหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปาณาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจ

ู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปคิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคลองใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าหากว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์

เสียละถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสื่อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้เพราะอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกายูกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานส
มาธิที่มีเอกัคคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้มดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติ
เรารู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ
แม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาละ

ขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับดังที่พระอาจารย์ท่านบอก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
2: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
3: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนแนวขอบแดนที่ทอดยาวสุดสายตามีเรื่องราวความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจได้ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหมู่บ้านยามชายแดนต้องตั้งอยู่บนพื้นที่มีความปลอดภัยทำการเกษตรได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน5หมู่บ้านคือบ้านปางคงและบ้านอาโจ้อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านดอยผักกูดอำเภอปายบ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนอกจากโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยแล้วยังได้เติมเต็มชีวิตของราษฎรและปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหมู่บ้านยามชายแดนจึงเป็นดั่งรั้วทองแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงความมั่นคงของชาติเข้ากับความผาสุกของราษฎรอย่างงดงามและยั่งยืน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
5: นราพงศ์วัยวัน
6: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
7: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามทาง Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่20พฤษภาคมครับยังคงเกาะติดตามเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์กันต่อนะครับในทางคดีวันนี้เนี่ยมีความชัดเจนเรื่องว่ารถไฟทำไมชนรถเมล์โดยเฉพาะเรื่องของคนขับรถไฟกับผู้ช่วยคนขับหรือว่าช่างเครื่องครับท่านผู้ฟังครับสอบปากคำช่างเครื่องวันนี้มีความชัดเจนว่าในห้องควบคุมรถไฟเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับท่านผู้ฟังครับไทยรัฐเขาพาดหัวใหญ่ว่าช่างเครื่องยืนยันเบรกแล้วแต่กระชั้นชิดเกินไปข่าวสดก็บอกว่าช่างเครื่องรถไฟแฉหยุดไม่ทันคิดว่าเป็นป้ายโฆษณามองไม่เห็นเป็นรถเมย์ดึงเบรกด่วนในช่วง300เมตรครับคือเขาเอาตัวช่างเครื่องมาสอบปากคำสอบมาราธอนเลยนะครับ6ชั่วโมงด้วยกันช่างเครื่องคนนี้ชื่อสิริภูมิสุจิตระหะครับเขาเป็นช่างเครื่องรถไฟคันนี้เนี่ยเขาให้การกับตำรวจว่าขณะเกิดเหตุรถไฟใช้ความเร็วประมาณ35ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงระยะ500เมตรก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมองเห็นรถเมล์ที่ขวางทางขวางรางอยู่นี่นะครับคิดว่าเป็นป้ายโฆษณาแต่พอไปถึงระยะ300เมตรถึงได้เห็นว่าเป็นรถเมย์จากนั้นก็รีบส่งสัญญาณแจ้งกับคนขับรถไฟให้สัญญาณไฟแดงแล้วก็ดึงเบรกพร้อมกันทั้งสองคนยืนยันว่าไม่เห็นคนโบกธงแดงส่วนการแจ้งเตือนทางวิทยุเนี่ยวิทยุสื่อสารนะครับที่ไม่ได้ยินเนี่ยก็เพราะว่าคนขับรถไฟลืมเอาวิทยุสื่อสารมาทำงานด้วยก็นำเอาวิทยุของตัวเองไปใช้งานแทนส่วนการตรวจสภาพตรวจภาพกล้องวงจรปิด ก็พบว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งคนขับและผู้และช่างเครื่องเนี่ยนั่งอยู่ในห้องขับทั้งสองคนครับก่อนที่จะเกิดเหตุนะฮะทั้งสยมพรคนขับและก็สิริภูมิที่เป็นช่างเครื่องเนี่ยแล้วเขาก็จะเอาผู้เชี่ยวชาญจากการรถไฟครับมาให้ข้อมูลเพื่อที่จะถามว่าสิริภูมิเนี่ยมีความรับผิดชอบในส่วนของการช่วยคนขับรถไฟด้วยไหมหรือว่ามีหน้าที่ดูแลเฉพาะห้องเครื่องเท่านั้นซึ่งโดยปกติหน้าที่ของช่างเครื่องก็คือสิริภูมิเนี่ยจะดูแลเฉพาะโบกี้ด้านหลังครับแต่ถ้าพบว่ามีความเกี่ยวข้องในการช่วยดูสัญญาณต่างๆให้กับคนขับด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะเข้าข่ายมีความผิดฐานประมาทด้วยครับเดี๋ยวจะถามผู้เชี่ยวชาญของการรถไฟก่อนซึ่งขบวนรถไฟนี่นะครับปกติแล้วนี่จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด3คนก็คือคนขับรถช่างเครื่องและคนที่จะคอยนับโบกี้ในเบื้องต้นนี่คนคอยนับโบกี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าจะอยู่ในโบกี้รถไฟเท่านั้นครับนี่ตามปกตินะตามรายงานข่าวเนี่ยแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าสิริภูมิเนี่ยเพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนการรถไฟเริ่มฝึกงานได้ประมาณ1เดือนมีหน้าที่คอยดูแลนับโบกี้สินค้าบนรถไฟครับอันนี้จากการสอบปากคำช่างเครื่องนะครับฝ่ายทางตำรวจพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการนครบาล1บอกว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องอีก28ปากครับเป็นผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว9ปากสอบในโรงพยาบาลอีก10จากผู้บาดเจ็บทั้งหมด16คนรักษาตัวอยู่ตอนนี้6รายโคม่า1ไอ้4รายครับกลับบ้านไปแล้ว4กลับบ้านไปแล้ว1รายแล้วก็อีก1รายจะเดินทางมาให้ปากคำกับทางตำรวจวันนี้ครับส่วนเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเนี่ยของทางรองผู้บังคับการนครบาล1บอกว่าพิสูจน์ได้แล้ว7รายยืนยันบุคคลได้แล้ว6รายอีก1รายอยู่ระหว่างการเก็บ DNA ของญาติครับส่วนอีก1รายยังไม่ทราบว่าเป็นใครเอ๊แต่ว่าตำรวจบอกว่ายืนยันบุคคลได้แล้ว6แต่ว่าทางนิติเวชโดยพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยท่านบอกว่ายืนยันพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้4ร่างนะครับยังเหลืออีก4ร่างอ้าวข้อมูลยังไม่ตรงกันครับตรงนี้นะครับอ้าวส่วนเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขแก้ปัญหาการป้องกันสิริพงษ์ชี้งดเข้ากรุงเทพชั้นในแค่ศึกษายังไม่ได้วางแผนครับคือวันก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการที่บอกว่าจะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปศึกษาดูว่าอาจจะต้องให้รถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพชั้นในเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงคัดค้านก็มีว่าไม่เห็นด้วยนะครับเมื่อวานนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องการศึกษาซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เคยดำเนินการมาแล้วในอดีตโดยนำข้อท้วงติงต่างๆในอดีตมาคุยกันครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางยังไม่ได้มีการทดลองใช้แต่ถ้าทดลองใช้ก็คงจะเป็นระยะสั้นย้ำว่า ยังไม่มีการนำส่งแผนในเรื่องนี้และต้องมีการรับฟังทุกเสียงจากทุกฝ่ายแล้วก็ยึดหลักการในการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมคือนำระบบรางขึ้นลอยฟ้าทั้งหมดเช่นเดียวกับเส้นบางซื่อรังสิตที่ทำให้เห็นว่าช่วยแก้ปัญหาจราจรได้จริงครับก็ยังบอกว่าเป็นเรื่องของการเตรียมการศึกษาฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยอย่างฝ่ายค้านภริศวัชรศิลป์บอกว่าถ้าจะห้ามรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในเนี่ยเป็นการคิดตื้นเกินไปครับคุณภริศไอติมเนี่ยบอกว่าท่าทีของรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยที่เสมือนบอกเป็นการเสนอทางออกว่าจะไม่ให้มีการให้รถไฟวิ่งเข้ามากลางเมืองคิดว่าอาจจะเป็นแนวคิดที่ตื้นเกินไปไม่รอบด้านเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟคิดว่าทางออกในเรื่องนี้ควรจะรอบคอบรอบด้านมากกว่านี้ครับเอานี่ในมุมของทางฝ่ายการนะครับอ้าวนี่ก็คือความคืบหน้าเรื่องรถไฟชนรถเมย์เมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์รถไฟชนคนขับมอเตอร์ไซค์ส่งของหรือว่าไรเดอร์นะครับที่ถนนกำแพงเพชร7ห่างจากจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์ไม่กี่ร้อยเมตรเองอันนั้นก็เป็นเรื่องความประมาทของไรเดอร์นะครับจอดมอเตอร์ไซค์ข้างทางแล้วก็ข้ามทางรถไฟไปปัสสาวะเอาคราวนี้ไรเดอร์ก็สวมหมวกกันน็อกเสียบหูฟังด้วยเสร็จแล้วก็เดินข้ามทางรถไฟมาก็ไม่เห็นรถไฟรถไฟก็เฉี่ยวชนก็บาดเจ็บสาหัสเลยนะครับท่านผู้ฟังครับอ้าวทีนี้ก็มาถึงข่าวจากครม.เมื่อวานโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านมติครม.แล้วครับครม.ทุ่ม 1.7 แสนล้านเคาะไทยช่วยไทยพลัสให้43ล้านคนครับเขาเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสคือทั้งเดิมทีเนี่ยเรียกว่าคนละครึ่งแต่ทีนี้มันไม่คนละครึ่งเพราะรัฐบาลจะออกให้60ผู้ได้รับสิทธิ์ออกเอง40ก็จะเรียกว่าผู้โครงการผู้ได้รับสิทธิ์60 40ก็แล้วกันนะครับกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการคนจน2ส่วนได้เหมือนกันนะฮะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย13ล้านคนประชาชนทั่วไปผู้ได้รับสิทธิ์60ต่อ40เนี่ยจะมีประมาณ30ล้านคนวงเงินงบประมาณนะครับที่จะเอามาใช้เนี่ย 175,700 ล้านบาทนะครับก็จะมาจากพรก.กู้เงิน4แสนล้านนั่นนะครับอันนี้ก็จะให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับเอ้าฟังรายละเอียดจากการแถลงข่าวของปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนต์แสงสนิทกันเลยครับ
8: ไทยช่วยไทยพลัสจะดูแลพี่น้องประชาชนมากกว่า43ล้านคนนะครับโดย 13.2 ล้านคนแรกมาจากกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มเติมจากที่เคยได้อีก700บาทใน4เดือนข้างหน้าครับคือเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเงิน 1,000 บาทแทนที่จะเป็น300บาทนะครับในการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละเดือนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้านะครับอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับคือกลุ่มประชาชนทั่วไปอันนี้รัฐบาลก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายโดยโครงการที่เรียกว่า60 40นะครับโครงการนี้ก็จะได้เงินคนละ 1,000 บาทนะครับเป็นจำนวนไม่เกิน30ล้านคนแล้วก็มีระยะเวลาการใช้จ่าย4เดือนนะครับก็คือมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ขออนุญาตไปที่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการนะครับกลุ่มนี้จริงๆรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยเหมือนเดิมอย่างที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการเคยเป็น นะครับแต่ว่าจะมีเงินเพิ่มให้อีกเดือนละ700ในส่วนของที่ไปใช้จ่ายในร้านธงฟ้าซึ่งปัจจุบันเขาได้อยู่ที่300บาทก็จะเพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาทก็จะมีอำนาจการซื้อในช่วงนี้นะครับในภาวะที่สินค้าเริ่มมีการขยับราคาขึ้นก็จะมีกำลังซื้อที่เหมาะสมและผ่านในช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะครับส่วนอื่นๆที่เป็นค่าขนส่งค่าไฟฟ้าหรือเบี้ยความพิการอันนั้นยังเหมือนเดิมนะครับเราจะเพิ่มเงินเข้าไปในช่องที่1อีก700บาทเท่านั้นทีนี้ของบัตรสวัสดิการต้องเรียนครับว่าเรามีระยะเวลาโครงการนี้4เดือนนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างทางเนี่ยเราจะมีการลองทบทวนครับว่าถ้ามีการกลั่นกรองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเราจะเหลือคนจนที่แท้จริงสักเท่าไหร่อันนี้แล้วก็ยังมีคนจนที่อยู่นอกระบบที่เรายังเก็บตกมาไม่หมดอีกเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราจะทำงานควบคู่กันไปนะครับในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ60-40นะครับอันนี้อยากจะเรียนว่ากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรัฐบาลตั้งงบประมาณไว้ที่30ล้านคนนะครับที่30ล้านคนมันมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเรียนว่าโครงการที่ผ่านมา20ล้านคนเราเห็นความต้องการครับยังมีกลุ่มคนที่อยากลงทะเบียนแล้วลงไม่ได้เพราะว่ามันครบ20ล้านคนไปก่อนแต่คนนี้รัฐบาลขยับขึ้นไปให้อีก10ล้านคนนะครับซึ่งคิดว่าจะเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างทั่วถึงซึ่งถ้าดูจากสถิติในโครงการผ่านๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโครงการลักษณะนี้เคยมีผู้ลงทะเบียนสูงสุด28ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่า30ล้านคนนี่น่าจะเพียงพอนะครับหลายๆท่านได้คุ้นเคยกับโครงการคนละครึ่ง plus มาแล้วนะครับก็หลักๆนี้ยังใกล้เคียงกันแต่ต้องเน้นย้ำนะครับว่าคนนี้ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจคนนี้เป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเห็นว่ามันแตกต่างไปก็คืออันที่หนึ่งครับ60-40ไม่ใช่50-50นะครับไม่ใช่คนละครึ่งเพราะฉะนั้นรัฐบาลออกให้60ประชาชนออกแค่40อันนี้คือเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2คือเกณฑ์อายุครับคนนี้เริ่มที่18ปีเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเราดูตามอิงตามตลาดของแรงงานนะครับประกอบอาชีพก็เริ่มจาก18ขึ้นไปถึงจะนับอยู่ในตลาดแรงงานเพราะฉะนั้น16ปีไม่มีนะครับวันนี้16ปีก็ยังไปเรียนหนังสืออยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเรื่องของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับจะเห็นว่าร้านที่เป็นร้านในภาพของบริการเช่นร้านทำเล็บทำผมร้านนวดร้านสปาเคยได้นะครับในโครงการคนละครึ่ง plus ที่กระตุ้นเศรษฐกิจเคยได้แต่คนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เงิน 1,000 บาทในแต่ละเดือนเนี่ยไปเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพไปเพื่อใช้สินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างแท้จริงสิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับก็เริ่มซ้อมวอร์มนิ้วได้นะครับแต่เราเชื่อว่า30ล้านนี้จะพอนะครับ
7: ปลัดกระทรวงการคลังลวรนท์แสงสนิทนะครับสรุปอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์60-40เนี่ยจะมีประมาณ30ล้านคนแล้วคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งก่อนหน้านี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แค่ยืนยันสิทธิ์เท่านั้นเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็กดยืนยันว่ารับสิทธิ์เอาก็จะได้สิทธิ์ส่วนผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิ์ก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคม6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะฮะก็จะได้เป็นเวลา4เดือนเดือนละ 1,000 ก็ 4,000 บาทนะครับใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะฮะอันนี้60-40ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยเคยได้อยู่แล้วเดือนละ300บาทก็จะเติมมาอีก700บาทเป็น 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนเหมือนกันนะฮะ ผู้ที่มีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่จะได้สิทธิ์นั้นทันทีนะฮะแต่หลังจากนั้นเขาอาจจะมีการคัดกรองอีกทีหนึ่งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในการถือบัตรคนจนหรือไม่เพราะท่านอาจจะรวยขึ้นนะฮะแล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปใช้สิทธิ์ที่ร้านธงฟ้านะครับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนคนทั่วไป60ต่อ40เนี่ยใช้ได้ทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปขนส่งสาธารณะนะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถ3ล้อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช้ได้หมดนะครับท่านผู้ฟังครับอ้าวนี่เรื่องโครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะข่าวจากครม.อีกข่าวหนึ่งเมื่อวานเนี่ยครม.ได้เห็นชอบให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมศุกร์ที่16ตุลาคมนะครับเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นครับอันนี้เฉพาะกรุงเทพเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพ work from home ในวันจันทร์ที่12ตุลาพุธที่13ตุลาพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับอันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF นะครับที่จะมีขึ้นในกรุงเทพมหานครในช่วงนั้นนะครับฉะนั้นก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเพราะว่าจะมีคนมาร่วมประชุมจาก190ประเทศจำนวนกว่า 15,000 คนนะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจนั่นนะครับอันนี้ย้ำเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับต่างจังหวัดไม่เกี่ยวนะฮะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีเรื่องระหว่างคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวค่อยมาดูเอาเรื่องของคุณสุชาติก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยคือคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยมาประชุมครม.แล้วปรากฏว่านักข่าวเขาก็สัมภาษณ์เรื่องที่ทางองค์กรภาคเอกชนกกร.เนี่ยโดยคณะทำงานที่เรียกว่าซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเขาไปสำรวจเรื่องสินบนการคอร์รัปชันการจ่ายสินบนให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นั่นนะครับปรากฏว่าหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่ารับสินบนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นแสนน่ะนักข่าวเขาก็ถามคุณสุชาติปรากฏว่าคุณสุชาตินี่ออกท่าทางท่าทีไม่พอใจสักเท่าไหร่น้ำเสียงเหมือนกับไม่ค่อยยอมรับผลการสำรวจสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เขาก็ลุกถามเรื่องที่ว่าเอาแล้วจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบยังไงไหมคุณสุชาติก็โยนว่าเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงที่จะไปสอบแล้วทีนี้ก็ต่อปากต่อคำกับนักข่าวสุดท้ายเนี่ยคุณสุชาติก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์แล้วไม่ใช่เดินเฉยๆเหมือนกับไปชนไปกระแทกกับนักข่าวที่เขาถามด้วยนะอ้าวก็กลายเป็นประเด็นร้อนเลยครับเอาฟังเสียงบรรยากาศตรงนี้จากคุณสุชาติชมกลิ่นก่อนครับ
9: ผมให้ทีมดีชี้แจงก่อนผมไม่เป็นคนพูดผมให้กรมออกมาชี้แจงทั้งหมดก่อนถูกไหมฮะผมมาพูดหลังจากกรมชี้แจงผมไม่ได้ออกมาชี้แจงก่อนนะเพราะผมไม่รู้อำนาจหน้าที่ทั้งหมด
10: การที่แจ้งคำย้ำไม่ใช่เป็นการตรวจสอบนะครับเป็นการที่แจ้งเป็นการพูดไปก่อนเลยแ
9: ต่ว่าตรวจสอบก็ต้องให้กกร.เอาหลักฐานมาสิว่าที่เขาทำโพลมาว่ากรมเนี่ยรับเงินเนี่ยรับเงินในข้อหาได้ใบญาตหรือได้อะไร
10: สรุปว่าท่านไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมครับ
9: ผมถามผมโทรไปถามพี่พศให้เอาเอกสารมาผมโทรไปเองถามเขาดูจริงไหมผมโคตรชัดเจน
11: ท่านบอกว่าให้รายงานกับปลัดเนี่ย
9: ให้ปลัดเรียกกกรมาวันนี้ให้เอาหลักฐานเอกสารมาดู
10: ต้องไปทำดู
9: ใช่ถูกต้องแต่วันแรกเลยผมโทรหาพี่พศไปถามดูผมโทรมาจริงไหมคนอย่างผมไม่มีถอยหรอกโทรถามเลยเอาหลักฐานมาพี่พศรู้จักกันต้องรู้จักที่ใส่กันไม่รู้เขาต้องคุยปลัดเองเพราะผมให้มอบปลัดแล้วปลัดหัวหน้าราชการ
11: มอบปลัดที่จะเป็นปลัดตรวจสอบใช่ไหมคะ
9: ครับปลัดต้องตรวจสอบทวนหาความจริงให้ได้เพราะปลัดเป็นหัวหน้าหน่วยราชการผมเป็นหัวหน้าครอบครัวปลัดเป็นผู้ปกครองถูกไหมหน้าที่ของปลัดไปว่าไปหามาเพราะผมไม่ได้เป็นคนตั้งข้าราชการ4849เนี่ยถูกไหมข้าราชการ4849เป็นคนตั้งคือท่านปลัดกับทิพย์ดีผมไม่ได้เป็นคนตั้งผมตั้งทิพย์ดีเสนอเข้าครม.คือผมถึงรู้นิสัยว่าทิพย์ดีแต่ละคนเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าข้าราชการข้างล่างนั้นปลัดก็ไปจัดการไปทนหามาวันแรกเกิดขึ้นผมโทรหาพี่พศถามดูผมเป็นคนโทรเองผมชัดเจน
7: เราไม่ได้เห็นภาพตอนที่คุณสุชาติเดินออกจากวงสัมภาษณ์แล้วก็ไปกระแทกกับนักข่าวคนนั้นนะครับผู้สื่อข่าวคนนั้นชื่อวิษณุนุ่นทองนะครับเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสแล้วก็บรรณาธิการข่าวการเมืองของ The Better News นะฮะ The Better News เอาทีนี้พอหลังจากการประชุมครม.เสร็จแล้วเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นก็เดินมาที่รังนกกระจอกครับที่พักของนักข่าวเนี่ยมาขอโทษยกมือไหว้ด้วยขอโทษคุณวิษณุครับจะให้ท่านผู้ฟังน้ำเสียงของคุณสุชาติชมกลิ่นในบรรยากาศที่มาขอโทษเนี่ยกับน้ำเสียงตอนที่ปะทะคารมกันตอนแรกเนี่ยลองเปรียบเทียบกันดูก็แล้วกันว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนอ้าวฟังเสียงดูครับ
9: ขอโทษพี่น้องจริงด้วยความเคารพคือสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยที่ไม่สัมภาษณ์ใครผมสัมภาษณ์หมดแต่บังเอิญผมเนี่ยบางทีเราไม่เคยที่แบบเอ๊ะหลบสัมภาษณ์ไม่มีสัมภาษณ์กับสัมภาษณ์อย่างเดียวแต่บังเอิญเราอาจจะด้วยความที่เรามุ่งหวังคาดหวังอย่างนี้มันอาจจะไปทำให้กระทบกระทั่งน้ำใจกันขอโทษจริงๆพี
12: ่
9: นะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับพี่นะครับ
12: ก็คือหมายถึงว่าก็ดีที่ได้ตั้งมือเกลงมาเพราะว่าก็ถือว่า
9: ผมเป็นน้องพี
7: ่

0: เพื่อชาติกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้จะได้สนทนากับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่รบครับ
4: ชวนอาจารย์คุยเรื่องเกี่ยวกับศึกชิงผู้ว่ากทม.หน่อย
5: ครับผม
4: ตอนนี้ปีกองก็เริ่มเชิดขึ้นมา
5: ครับ
4: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ประกาศไม่กักแล้วแม้ว่าจะไปต่างประเทศแต่ว่าได้เห็นป้ายหาเสียงขึ้นแล้วนะบนทางด่วนเนี่ย
5: ครับ
4: อีกคนหนึ่งที่ประกาศมาก่อนหน้านี้ก็คือผู้สมัครจากพรรคประชาชน
5: มิ
4: สเตอร์โจแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย
5: ์ครับ
4: เอา3คนนี้ก่อนนะอาจารย
5: ์ผมว่า3คนนี้น่าจะมีคะแนนที่เป็นกอบเป็นกำนะครับ
4: ครับ
5: ประเด็นถ้าเราดูว่า3ท่านนี้เนี่ยแชมป์ท่านอาจารย์ชัชชาติเนี่ยซึ่งได้ลาออกการเป็นผู้ว่านะครับโดยวัตถุประสงค์ของท่านบอกว่าไปรับปริญญาลูกชายนะครับ
4: ครับ
5: วันนี้เนี่ยแต่ทีมานก็ขึ้นป้ายเห็นได้และใช้โอโต้ในเรื่องตะมานแล้วก็ไปดึงของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอดีตสกก.เนี่ยหลายท่านนะ
4: ครับ
5: ซึ่งไปดูแล้วเนี่ยในส่วนสกก.ก็เป็นพรรคเพื่อไทยเก่าซึ่งได้คุยบางคนว่าทำไมพรรคเพื่อไทยไม่ส่งหรือเขาบอกว่าโดยเงื่อนไขโดยไม่ได้ส่งเป็นในนามพรรคนะครับ ก็เลยท่านก็มารวมกันในกลุ่มของคนตำนานของท่านอาจารย์ชัชชาติถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจากคะแนนอิสระแต่ท่านเองก็มองถึงลงอิสระนะครับนะก็จะมีส่วนของสกบางกลุ่มนะที่เข้ามาร่วมที่เราเห็นสื่อขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของทีมานก็ได้ขึ้นป้ายนะก็สนับสนุนอาจารย์ชัชชาตินี่คือแชมป์เก่านะคุณณรพงษ์
4: ครับ
5: ทีนี้เรามาดูว่าผู้ท้าชิงเนี่ยเปิดตัวไปแล้วดร.โชจากพรรคพลังประชาชน
4: ครับพรรคประชาชน
5: พรรคประชาชน
4: ครับ
5: ขอไปพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มีส่วนของสสเนี่ย33คนแต่ในส่วนของสกเดิมนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดทางทีมานของสสทั้งหมดขอไป มาช่วยสนับสนุนแรงกระเพื่อมเนี่ยก็จะเป็นขอเป็นกรรมแต่ในส่วนของดร.โจเนี่ยมือใหม่มากในการเปิดตัวเนี่ยดูแล้วศิลปะการพูดในการโน้มน้าวในเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยจะต้องพัฒนาถ้าจะชิงเรื่องของผู้ว่าเนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยดูแล้วมิติของทางดร.โจเนี่ยจะต้องดูในมิติของสสพรรคประชาชนเนี่ยทั้ง33คนหรือทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันอย่างไรนะครับ
4: ครับ
5: ที่เปิดตัวล่าสุดเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนาะ
4: ครับ
5: ซึ่งอดีตโฆษกรัฐบาล
4: ครับ
5: นะอดีตส.ส. 2 สมัยแล้วก็ด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิ

0: เนี่ยถือว่ามีความเชี่ยวชาญในการเมืองพอสมควรนะครับเป็นนักเรียนนอกเช่นกัน
1: ครับ
0: นะซึ่งทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะเข้ามาส่งดึงคะแนนเสียงเนี่ยเป็นกอบเป็นกำนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับในมิติของทางสู้กันทั้งเนี้ยผมว่าต้องไปดูเรื่องของพรรคการเมืองใหญ่นะครับฐานเสียงเก่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่านะที่จะต้องมาช่วยกันเนี่ยนะครับ
1: ครับดูจากรายชื่อ3 รายชื่อเนี่ยอาจารย์อาจารย์คิดว่าอย่างดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบูรพชัยศรีเนี่ย
0: ครับ
1: จะวัดชั้นกับดร.ชัดชาติได้ไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้คะแนนตั้งถล่มทลาย
0: วันนี้เนี่ยอาจารย์ชัชชาติเนี่ยท่านเองบริหารมา4 ปีเนี่ยใช้โครงการประหยัดงบประมาณแผ่นดินของกรุงเทพมหานครเยอะนะเป็นงบสมดุลหมายความว่าในการจัดเก็บรายได้ทางตรงทางอ้อมเนี่ยยกอย่างเช่นงบปี2569เนี่ยตั้งงบไว้90,000 ล้านบาทนะครับก็จัดสรรงบเพียงพอถึงแม้ว่ารัฐบาลกรุงเทพมหานครเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษเนี่ยมีรัฐบาลมาสนับสนุนด้วยนะประมาณสัก40,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามาดูถึงว่า 1. คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 2. การทำงานของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยในเชิงรุกนะครับซึ่งทำให้ข้าราชการเนี่ยส่วนหนึ่งค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อย ไม่ได้พักกันเยอะมากรัฐบาลใช้แอปพลิเคชันของทัฟฟิงคูปองดูนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราดูว่าเป็นกอบเป็นกำพอสมควรแต่จุดอ่อนของอาจารย์ชัชชาติก็มีนะครับไม่ใช่มีแต่จุดบวกอย่างเดียวเพราะท่านเนี่ยเป็นนักวิชาการแล้วก็ลุยงานจริงแต่ด้วยบุคลิกภาพของท่านเนี่ยนะครับเป็นไม่ถึงกับเป็นสากลนะเราเห็นน้อยมากที่ท่านจะใส่สูทผูกไทนะท่านใส่เสื้อกั๊กแล้วก็เดินลุยเนี่ย
1: ครับ
0: ในการทำงานตรงนี้เนี่ยก็เลยมีประเด็นของหลายอย่างนะครับว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยจะต้องถือว่าอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าคู่แข่งอย่างพรรคประชาชนดร.โจเนี่ยถึงแม้ว่าบุคลิกเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเหลือเวลาการเปิดรับสมัครใช่ไหมถ้าเราดูตามรายเนี่ย28 พฤษภาคมนี้รับสมัครและ28 มิถุนายนใช่ไหมครับน่าจะเลือกตั้งช่วงนั้นเนาะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยคือระยะตรงนี้เนี่ยเรามาดูถึงว่าถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขพรรคประชาชนเนี่ยอย่าลืมว่าฐานเสียงของคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่ก็คือคนที่โหวตนิวโหวเตอร์นะคนที่เคยเลือกอาจารย์ชัชชาติสมัยก่อนเนี่ยที่ใช้คําว่าคนแข็งแรงในปัตตภีคนโน้นคนนี้อะไรเนี่ยตอนนี้ท่านก็ยังเอาใช้สิ่งนี้หาเสียงอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามคนที่เลือกตั้งนิวโหวเตอร์นั้นเนี่ยอย่าลืมว่าอายุเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีก4 ปีนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ยังฝังลึกกับพรรคประชาชนนะถ้าเรามองถึงว่าถ้าเบอร์หนึ่งจริงๆเนี่ยฐานเสียงเนี่ยคืออาจารย์ชัชชาติเบอร์สองก็ดร.โจของพรรคประชาชนเบอร์สามก็จะเป็นของคุณอนุชาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำไมต้องเบอร์สามเพราะคุณอนุชาเนี่ยมีความรู้ความสามารถก็จริงแต่ว่าในเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคะแนนฐานเสียงในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังสู้พรรคประชาชนยังไม่ได้
1: ครั
0: แล
1: บ
0: ะขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ชัชชาติเนี่ยท่านถือว่าเป็นแชมป์เก่านะมีลูกล่อลูกจนมีประสบการณ์นะครับ
1: พรรคประชาชนที่กวาดส.ส.กรุงเทพทั้งหมดเลยเนี่ย
0: ครับ
1: พฤติกรรมการเลือกผู้ว่ากทม.จะยังเหมือนเดิมไหมก็คือแยกกันระหว่างผู้บริหารกทม.ผู้ว่ากทม.กับการเมืองสนามใหญ่
0: ตรงนี้โดยพฤติกรรมคนเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่ผ่านมาอดีตนะก็แยกกันเลยนะครับก็หมายถึงว่าท้องถิ่นเนี่ยถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้1,500 ตารางกิโลเมตร50สำนักงานเขตประชากรแฝงประชากรหลักเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเนี่ยก็ประชาชนเลือกส.ส.พรรคคือ33 คนนั้นก็คือนโยบายพรรคแต่ผู้ว่าและการกรุงเทพซึ่งการปกครองรูปแบบพิเศษเนี่ยเขาก็ให้คะแนนอีกบทบาทหนึ่งนะเพราะว่าความใกล้ชิดต่อประชาชน อย่าลืมว่ากรุงเทพมหานครทุกซอกซอยเนี่ยปัญหาใหญ่สุดปัญหารถติดปัญหาน้ําท่วมนะปัญหามลพิษปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันยังแก้ไขกันซ้ำซากมากเชื่อว่าทุกเวทีผู้สมัครก็ยังใช้นโยบายหาเสียงเนี่ยแก้ไขเรื่องเนี้ยเรื่องรถติดเรื่องน้ําท่วมเรื่องผังเมืองเรื่องจราจรนะเรื่องของมลพิษเห็นอยู่เนี่ยนะครับเรื่องชุมชนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็การแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่จบสิ้นนะแล้วก็เป็นอะไรที่วนแล้วก็มองถึงว่าผู้ว่าเนี่ยก็คือพ่อเมืองนะเป็นการที่การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นรูปแบบพิเศษมีเมืองพัทยากับกรุงเทพเท่านั้นแหละในประเทศไทยและก็ขณะเดียวกันเนี่ยคาแรคเตอร์ของผู้ว่าเนี่ยมันเชิงสัญลักษณ์ของคนติดดินคนทำงานนะครับทีนี้เรามามองถึงว่าในส่วนคะแนนพรรคเนี่ยก็สำคัญอย่างยิ่งนะครับอย่าลืมว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย2,000กว่าชุมชนนะครับในส่วนของก็เรียกว่าในส่วนผู้นำชุมชนน่ะจะติดกับพรรคการเมืองเราไปดูว่าฐานเสียงสกเนี่ยนะครับสกก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครน่ะนะครับใน50เขตเนี่ยเขาเองเนี่ยดูว่าพรรคไหนครองแชมป์อยู่เพราะว่าบทบาทสำคัญกรุงเทพมหานครอย่าลืมว่ามีการบริหารแบ่งออกเป็น2ส่วน1ฝ่ายบริหาร2ฝ่ายนิติบัญญัติพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครที่บังคับใช้เนี่ยยังแก้ไขยังใช้ระบบก็เรียกอะไรนะเก่าอยู่เลยนะตั้งแต่ปี2535นะอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมมาบ้าง250ประมาณเนี้ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่เราใช้สาธารณูปโภคพื้นฐานนะแสงสว่างหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่จบสิ้นนะครับเลยต้องใช้ทีมงานที่สำคัญครับ
1: มีคนเขาคิดว่าด็อกเตอร์ชัดชาติเนี่ยท่านมาในคาแรคเตอร์ของวิศวกร
0: ครับ
1: ดังนั้นคนที่จะมาท้าชิงด็อกเตอร์ชัดชาติแล้วก็อาจจะเกิดการสมน้ำสมเนื้อนี่นะฮะอาจารย์
0: ครับ
1: มันต้องเป็นสายนักปราบปรามนักลุยเรื่องเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันเอาสายนั้นมาชนกับชัดชาติสายวิศวกรเพ
0: คร รับ
1: เผลอเนี่ยอาจจะพอมีลุ้นนะอาจารย์
0: ตรงนี้ก็ต้องเป็นนโยบายที่สำคัญเพราะว่าอย่าลืมว่าในเรื่องของผู้รับเหมาเนี่ยนะในกรุงเทพมหานครนี่จะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่สายเดิมๆกันเยอะมากนะครับก็ไม่ได้มองถึงว่าจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าใครไปป่าด่านในการผู้รับเหมาต่างๆแล้วเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคำว่าสายวิทยากรเนี่ยจะมีในเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะครับดร.โจนี่ก็มาสายวิศวกรเหมือนกันนะครับแต่เน้นเรื่องของการเงินใช่ไหมครับท่านเคยอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับคุณอนุชาบุรพเสศีเนี่ยก็บอร์ดนะครับท่านนี้เก่งมากนะในเรื่องต่างประเทศเรื่องภาษาอังกฤษก็เก่งแล้วก็เรื่องการบริหารเนี่ยท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2 สมัยและโฆษกรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันต้องดูในมิติของความศรัทธา
1: ครับ
0: นะวันนี้เนี่ยในส่วนของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยท่านลาออกปุ๊บเนี่ยขี่จักรยานไปเนี่ยมันได้ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในมุมหนึ่งนะครับคาแรคเตอร์สามท่านเนี้ยเรามาดูถึงว่าเรื่องความรู้นี้ทุกคนผ่านนะครับอายุก็ใกล้เคียงนะอายุคุณอนุชานี้59 ปีอาจารย์ชัชชาตินี้60 ปีนะครับแล้วก็ดร.โจนี่45 ปี45 ปีนี้ถือว่าเป็นคนหนุ่มมากเลยในระดับการบริหารเป็นผู้ว่านะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดท่านที่กล่าวถึงนะ3 คนเนี้ยต้องไปดูในเรื่องของเวลาสมัครแล้วเนี่ยจะมีมามืดมาแข่งขันอีกหรือไม่แต่ถ้าวิเคราะห์3 คนเนี้ยคิดว่าประชาชนนึกในใจแล้วจะเลือกใคร
1: ครับ
0: ฐานเสียงเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแปรระดับหนึ่งเช่นกัน
1: ครับอ้าวทีนี้เราวิเคราะห์ในเชิงคะแนนหน่อยอาจารย์
0: ครับ
1: ผลที่แล้วเนี่ยดร.ชัชชาติแลนด์สไลด์นะครับคราวนี้ทำงานผ่านไป4 ปีแล้วก็มีคู่แข่งที่สดใหม่อย่างดร.โจชัยวัฒน์
0: ครับ
1: หรือคุณอนุชา ซึ่งจะมีแม่ยกพ่อยกของกทม.คอยสนับสนุนอยู่ด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: ถามว่าเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยดร.ชัชชาติจะยังแลนสไลด์อยู่ไหมหรือว่าจะกระจาย
0: คิดว่าถ้าใช้วิเคราะห์ตอนนี้นะขึ้นอยู่กับทางกระแสและก็กระสุนแต่ถ้าเรามองถึงกระแสกระสุนเนี่ยน้อยนะเพราะว่าดูแล้วพรรคประชาชนก็ไม่ใช่เช่าบุญทุ่ม
1: ครับ
0: อาจารย์ชัชชาติก็ไม่ใช่บุญทุ่ม
1: ครับ
0: พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่บุญทุ่มเช่นกัน
1: ใช่
0: อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองถึงความรู้สึกผมนะอาจารย์ชัชชาติเนี่ยดูที่ทีมงานนะท่านก็พยายามที่จะสื่อสารให้คนรุ่นใหม่นะในการขึ้นป้ายโฆษณาเห็นได้ว่าเป็นการสกิดอยากดึงคะแนนไอ้นิววอเตอร์หรือคนรุ่นใหม่เด็กในอายุ20ปีช่วงเนี้ยนะครับแต่ในพรรคประชาชนเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นเป็นปรากฏการณ์มากนักซึ่งจะเอาจริงเอาจังในการที่จะเอาคะแนนตรงเนี้ยถ้าเกิดเราไปดูว่าแคมเปญของพรรคประชาชนนะถ้าเกิดเขารวมกัน33คนของสสหรือนโยบายพรรคคนรุ่นใหม่จริงๆเนี่ยตีโจทย์ไอ้แตกเนี่ยก็น่ากลัวอยู่เช่นกันกลายเป็นว่ามาเปิดตัวสามท่านเนี่ยกลายเป็นแลนด์สไลด์เนี่ย หนึ่งอาจารย์ชัชชาติหรือดร.โจนะแล้วก็อ้อยลงมาก็ที่บอกอาจารย์ของท่านอนุชา
1: ครับ
0: อาจจะเป็นลักษณะไม่ได้เกาะกลุ่มหนึ่งสองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ประมาทนะ
1: ครับ
0: ก็ดูในเรื่องแคมเปญหาเสียงหรือในการที่จะมีนโยบายอย่าลืมว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นเชิงสัญลักษณ์ประตูกุญแจเมืองนะ
1: ครับ
0: วันนี้เราเห็นอาจารย์ชัชชาติเนี่ยถือว่าผ่านโปรมาแล้วคนที่จะเข้ามาชิงแชมป์ตรงเนี้ยหนึ่งต้องลุยงานเช่นกันแต่การลุยงานนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าผู้อำนวยการ50คนนะครับแล้วก็อีก17สำนักเนี่ยคอยสนับสนุนอยู่นะครับ
1: ครับคร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่น่าห่วงก็ลองดูนะครับว่าคุณธนพงศ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคอยติดตามดูว่าสู้จริงไหมใช้คำเนี้ยผ
1: อ
0: ู้ที่ลงมาเนี่ยแต่เชื่อว่าอาจารย์ชาติชาตินี่สู้100%อยู่แล้วนะครับ
1: เอาละครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับเอาพักอีกทีครับท่านผู้ฟังแล้วกลับมาติดตามกันช่วงสุดท้ายครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
3: ายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยเขาประชุมพรรคกันประชุมสสแล้วก็มีมติที่จะเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญครับก็จะนำเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะครับเนื้อหาสาระในร่างเนี่ยไปฟังคำอธิบายของคุณนิกรจำนงว่ามีสาระอย่างไรบ้างฟังเสียงคุณนิกรครับ
4: รายละเอียดนะครับเอาสั้นๆแคบๆก็คือว่าสสรตั้งสสรครับจำนวน100คนนะครับ100คนเนี่ยลักษณะของสัดส่วนที่จะตั้งเนี่ยก็คือจะมีสสร100คนแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีกลไกที่ว่าจะเป็นกรรมธิการยกร่างเนี่ย45ครับแล้วกรรมธิการรับฟังความเห็น45เอาไว้กันอยู่นะครับหลักการของสสรเนี่ยไม่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเพราะจะไปมีปัญหากับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ็นลักษณะที่ว่าเหมือนร่างเดิมของภูมิใจไทยก็คือสมัครมาเท่าไหร่ก็มาตามนั้นนะครับแล้วก็จะมาให้สมาชิกรัฐสภาเลือกนะครับเลือกเนี่ยเราจะเลือกสสร1คนนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นสำรอง3นะครับเข้ามาในส่วนของการเลือกตรงนี้สัดส่วนก็จะเป็นงี้คือมีการพูดกันเยอะว่าเป็นการเอาเปรียบอย่างงู้นอย่างนี้หลักการเราก็เลยใช้วิธีที่ว่าแฟร์ๆเลยก็คือว่าสัดส่วนของสสรเนี่ยเอาตามสัดส่วนของรัฐสภาหมายความว่าวุฒิเนี่ยมี200คุณก็เอาไป200ส่วนสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมี500เอาไป500ส่วนหมายความลักษณะจะเป็นเหมือนทีนี้การจัดสัดส่วนเนี่ยก็เป็นตามกลไกของสภาที่จัดเหมือนจัดกรรมธิการเลยถือว่าแฟร์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในนั้นเองเนี่ยการเลือกสสรก็มาเนี่ยที่เลือก1บวก3สำรองเนี่ยคือ3ส่วนนั้นเนี่ยเอามาใช้งานด้วยคือพอเราเป็น100คนนะครับ100คนนี่จะมี23คนจากนักวิชาการจากกลุ่มต่างๆเหมือนกับปี40แล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนั้นจะมีสำรองอยู่3คนหมายถึงว่าต่อ1นะครับก็คือ300ที่ว่าเนี่ยเอามาทำอะไรกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญเนี่ยมาจาก3มิติก็คือ1เนี่ยมาจาก2ส่วนมาจากสสรกรรมาธิการยกร่างนะอีกส่วนหนึ่งมาจากสำรอง1ส่วนครับส่วนกรรมาธิการรับฟังความเห็นของประชาชนเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งมาจากสสรส่วนที่2มาจากสำรองส่วนที่3เนี่ยมาจากประชาชนทั่วไปที่สภารัฐธรรมนูญเป็นคนกำหนดจะได้ฟังความเห็นซึ่งระยะเวลาเนี่ยจะไปสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เลือกตั้งมาโดยตรงเราจะต้องฟังประชาชนมากๆนะแม้นมันก็ไม่เป็นฉบับประชาชนก็เลยใช้เวลาในการทำเนี่ย360วันนะครับก็คือว่าใช้เวลาให้มากอยู่กับประชาชนไปฟังประชาชนให้เยอะแล้วก็หลักการที่จะเป็นประเด็นมากก็คือเรื่องเสียงเห็นชอบเสียงเห็นชอบของสวคือคราวที่แล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเสนอไปเนี่ยก็คือ1ใน5นะครับแล้วก็มีการไปปรับร่างก็คือว่าเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็1ใน3เนี่ยของร่างเดไอ้ของอำนาจสวก็ตัดทิ้งไปสวก็ไม่เห็นด้วยคราวนี้เราเสนอออกตรงกลางเลยประนีประนอมก็คือว่าจาก1ใน5เนี่ยนะครับเขาไม่ยอมนะครับเราก็เอา1ใน4คือเอา1ใน5บวก1ใน3แล้วก็หารจุดกลางก็คือ1ใน4ก็คิดว่าน่าจะเคลียร์กันได้ก็ไปในชั้นกรรมาธิการอีกทีก็รายละเอียดทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้หลักการที่สำคัญของร่างของภูมิใจไทยก็คือว่าเขียนไว้ชัดว่าหมวด1กับหมวด2เนี่ยให้คงเอาไว้อย่าไปแตะต้องหมวดนี้นะครับเขียนไว้ชัดเลยในร่างที่อยู่ในสภาไม่ชัดแบบนี้ครับก็รายละเอียดก็จะมีตามนั้นคิดว่าคงเป็นที่น่าพอใจที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้สัดส่วนที่เราเดิมเขาบอกว่าจะเป็นสีนู่นสีนี่หมดเนี่ยมันจะไม่ใช่มันเป็นไปตามสัดส่วนของรัฐสภา
1: คุณนิกรจำนงนะครับเดี๋ยววันนี้นายกอนุทินจะนำทีมยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญนี้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแหมวันนี้นักพิมพ์ข่าวสดพาดหัวว่าคนไทยเซ็งอดดูถ่ายทอดสดบอลโลกรัฐบาลชี้ว่าแพงแล้วก็ไม่คุ้มไม่มีเอกชนสนับสนุนแล้วเอายังไงฟุตบอลโลกถ้าประเทศไทยไม่มีการถ่ายทอดสดถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เมืองไทยไม่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผมนี่ภาวนาว่าอย่าให้เขมรมันถ่ายทอดสดก็แล้วกันอย่าให้เขมรมันได้เลือดฉีดเป็นเงินอายมันตายเลยเวลาหมดแล้วครับเช้าข่าวชัดพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ปัญชยาจันน้อยคว้า2แชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนทั้งในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569
3: หัวใจสำคัญคือช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและจะสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
3: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคม